0: ติข้อขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางในวันที่15มิถุนายนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความชมเชยปากีสถานและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทที่สำคัญในการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งและหวังยังยิ่งว่าบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสืบต่อเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาและนำเอาสันติภาพและความมั่นคงที่ยืนยงมาสู่ประชาชนอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลาง
1: เนื่องในโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีลาวเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกทางรัฐการอยู่สหพันธ์รัสเซียในวันที่16มิถุนายนท่านลินค้ำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้พบปะอย่างเป็นทางการกับท่านนางโอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียที่นครหลวงมอสโกการพบปะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญที่สุดอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมูลเสื้อเพิ่มทวีการหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนในแขนงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมการค้นคว้าการศึกษาและการลงทุนซึ่งเป็นแขนงการที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างเวียกแห่งการทำและเปิดโอกาสหัวมือตัวจริงระหว่างสองกระทรวงในตัวหน้าโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์ได้ตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมของสหพันธ์รัสเซียผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับรู้ประสิทธิผลของระบบสุรประทานการปรับปรุงสมรรถภาพพันธุ์พืชการผลิตฝุ่นและวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ของรัสเซียสิ่งนี้จะช่วยให้ลาวสามารถถอดถอนบทเรียนตัวจริงเพื่อนำมาพัฒนานโยบายและยกระดับแขนงเกษตรกรรมของลาวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางการหัวมือในตัวหน้ากระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวกับกระทรวงเกษตรกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียจะสืบต่อสุกโยการค้าเกษตรกรรมโดยเฉพาะการสร้างกลไกหัวมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ลาวพร้อมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมให้มีความยืนยงฝ่ายรัสเซียโดยท่านนางโอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมที่จะร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับลาวรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญนักค้นคว้าและนักศึกษาพร้อมทั้งแสดงความสนใจในการขยายการร่วมมือไปสู่การค้นคว้าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์การประมงและการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้อย่างรอบด้านทั้งสองฝ่ายเห็นดีแต่งตั้งจุดประสานงานของกระทรวงเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันในการกระเกียมหางบทบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นขอบการหัวมือระยะยาวซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนนวัตกรรมและการพัฒนากิจกรรมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสื้อเสริญทานนางโอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียไปเยี่ยมยามลาวและเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวตามเวลาที่เหมาะสม
0: วันที่16มิถุนายนอยู่ห้องประชุมใหญ่สหพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปิดกองประชุมเผยแพร่ในหัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยให้แก่สาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยทานไซลือซาอินจีเสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวปิดโดยทานพลโทวงคำพรหมกรห้องประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งชาติลาวมีทานนางเกศรสุริวงศ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมห้อยกว่าทานจุดประสงค์ของกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยกระดับความรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสุกนุส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานรัฐกรโดยเฉพาะพนักงานนำพาคุ้มครองให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยภายในสหพันธ์หบเก่าแห่งชาติลาวเวียกงานหันเป็นดิจิตอลและเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นเวียกบุริมสิทธิ์และเป็นเสาค้ำสำคัญ ในการขับเคลื่อนการหันเป็นดิจิตอลในทุกขั้นการช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งตลอดฮอดการรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอและลงลึกหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนสภาพรวมเกี่ยวกับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภาคพื้นสากลและลาวการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของภาครัฐการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคการหันเป็นดิจิตอลการต้านสกัดกั้นสแกมเมอร์ความสำคัญของ3เสาค้ำคือการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลการหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นสังคมดิจิตอลและความพร้อมของการหันเป็นดิจิตอลของสหพันธ์นักหุบเก่าแห่งสตาร์ลาวพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันสนทนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งด้วยผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทร์มีท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านนางมีกันจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวมีบรรดาคณะกรมหัวหน้าคะแนนการจากกระทรวงเกี่ยวข้องและต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในกองประชุมท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวมีคำเห็นว่าการจัดกองประชุมสัมมนาร่วมกันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกิจกรรมการหัวมือระหว่างลาวและออสเตรเลียนับแต่มีการสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวออสเตรเลียและออสเตรเลียลาวในต้นปี2024และหวังว่ากองประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาท่านโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการรับมือในสภาพปัจจุบันและบทเรียนของประเทศออสเตรเลีย
2: เพื่อจัดสัมมนาที่มีความสำคัญในมื้อนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็ขาดบ่ได้เนาะกันการหอมมือกับสาธารณรัฐออสเตรเลียเนาะที่ย้ำได้ก็ให้การสนับสนุนเฉพาะในเวียกการแลกเปลี่ยนบทเรียนวิชาการเป็นเวียกที่สำคัญโดยเฉพาะกันอยู่ในสภาพที่พวกเขามีความยุ่งยากทางเศรษฐกิจผลกระทบจากหลายปัญหาทั้งสงครามทั้งปัญหาการค้าและอื่นๆซึ่งการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์หลายครั้งนี้การจัดสัมมนาแม่นจะเฮ็ดในรูปแบบที่เฮาจะมีการแลกเปลี่ยนทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายออสเตรเลียจะมีการนําเสนอของฝ่ายลาวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลาวแล้วก็สิมีการเสนอบทเรียนออสเตรเลียเช่นเดียวกันครับ
1: ท่านสถาบัณฑิตอินทรีย์เชียงใหม่ให้ฮู้ตื่มว่าสําหรับการจัดกองประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เรซิตและสถาบันออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้นซึ่งครั้งทำอิฐแมนจัดในเดือนตุลาปีผ่านมามีนักคนคว้าจากเรซิสและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของภาคพื้นครั้งที่2แมนจัดในเดือนมีนาปีนี้สนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจครั้งนี้แมนได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนต่อกับผลกระทบจากความบ่แน่นอนของสากลโดยเฉพาะสภาพยูเครนตะวันออกกลางซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีหลายประเทศกำลังหับมือกับผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งลาวและออสเตรเลีย
0: แขวงเพชรบูรณ์ได้เปิดบันสอบเสงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ในตอนเช้าวันที่16มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านนางเพชรสมัยโพไสยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพชรบูรณ์มีท่านผุดลำไพเทียมพระซอนหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีต่างหน้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะสภากิจคณะอนุกรรมการประจำศูนย์สอบเสงบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนเข้าร่วมโอกาสนี้ทานพุทธลำไพเทียมพระสอนได้รายงานย่อเกี่ยวกับการก้าเกี่ยมความพร้อมในการสอบสิงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7ประจำศกเฮียน2025-2026 มาฮอดปัจจุบันแม่นมีความพร้อมหอบด้านเป็นต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการหับผิดชอบการสอบเสงฝ่ายต่างๆครบถ้วนและแบ่งหน้าที่ความหับผิดชอบอย่างชัดเจนได้เผยแพร่ระเบียบการสอบเสงให้แก่พนักงานครูอาจารย์และนักเรียนหับฮู้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะระเบียบการสอบเสงและการไม่เจี้ยตอบของนักสอบเสงเนื่องจากว่าการกวดบทสอบเสงแม่นจะได้นำใส่เครื่องจักรกวดบทพร้อมนี้ได้กวดกาห้องสอบเสงให้มีความสะอาดเป็นระเบียบบัญชีไร้ซื่อและอุปกรณ์หับใส่ในการสอบเสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนี้ทั่วแขวงเพชรบูรณ์มีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ทั้งหมด18แห่งกำหนดเป็น90สอบเสงมี48ห้องสอบเสงมีนักสอบเสงทั้งหมด870กว่าคนหญิง330กว่าคนมี5วิชาสอบเสงคือภาษาลาววรรณคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ส่วนเมื่อดำเนินการสอบเสงแม่นเริ่มแต่วันที่17-19มิถุนายนนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
1: ในระหว่างวันที่8-17มิถุนายนนี้คณะผู้แทนขององค์การอัยการประชาชนซึ่งนำโดยทานวงพจันทร์คำสงกาห้องหัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงสมณเขตพร้อมโดยคณะและมีบรรดาประเทศเมียนมาเมาดิฟได้เดินทางเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อพนักงานอัยการสำหรับบรรดาประเทศอาเซียเพื่อเป็นการเพิ่มทวีการหัวมือในของเขตทรัพยากรมนุษย์อยู่ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนในตลอดระยะการเข้าร่วมสัมมนาคณะผู้แทนลาวได้เรียนรู้บทเรียนด้านการพัฒนาและทัศนะของทานสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการลบล้างความทุกข์ยากการป้องกันการกระทำผิดของเยาวชนและยังได้เรียนรู้เวียกเฉพาะของสถาบันอัยการในการพัฒนาตัวจริงของระบบการดำเนินคดีอาญาซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและสังคมและเปลี่ยนบทเรียนเกี่ยวกับการทรงผู้ให้คำแดนและการร่วมมือยุติธรรมทางด้านกฎหมายในปัญหาอาญาบทบาทขององค์การในการต้านการก่อการร้ายและสิ่งท้าทายในการดำเนินคดีอาญาด้านโทรคมและการโฉกงทางออนไลน์การเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้บ่เพียงแต่เป็นการยกระดับขีดความรู้ความสามารถด้านวิชาเฉพาะให้แก่บุคลากรในของเขตอัยการของลาวเท่านั้นแต่ยังเป็นการหัดแน่นสายพันธุ์มิตรภาพระหว่าง2องค์การและอัยการประชาชนลาวจีนอีกด้วย
0: คณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบงแขวงอุดมไซให้ฮู้ว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแม่นอิงไซทาแหงที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบงเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่2 W เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างเทศบาลแขวงหาบันดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นสัญญาบุรีบ่อแก้วและแขวงหลวงน้ำทา
3: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่2และการมติของประชุมใหญ่ของคณะพรรคแข็งครั้งที่10และการมติของประชุมใหญ่ขององค์การพรรคเมืองครั้งที่23ที่ได้สำเร็จในนั้นทางการนำเมืองพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะและแม่นอิงไซทาแห่งและจุดพิเศษบุ้มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหั่นเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นจากตนเองที่เนื่องในพวกเราอิงไซเส้นทางของมณฑลมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางมณฑลผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข็งไปหาบรรดาเมืองแข็งไปเคียงเป็นต้นก็เป็นแข็งสัญญาบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าและขนส่งผลผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความหวังไว้การนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำ
0: ท่านบุญสวงคำภูวงให้ฮู้ตื่นว่าเมืองแบงยังอิงไซทาแห่งด้านกสิกรรมและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยทั่วเมืองมีเนื้อที่ทำการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่แม่นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ เพื่อส่งออกสามารถสั่งได้หับเพิ่มให้ประชาชน
1: แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสละวันจัดพิธีสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนปลายปีที่7ในกลางเดือนนี้โดยมีนักสอบเสียงเข้าร่วมจำนวน 1,000 กว่าคนหญิง510กว่าคนท่านคำเฟื่องอินทิสอนห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสละวันทั้งเป็นคณะผู้สอบจัดการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นปีที่4และมัธยมตอนปลายปีที่7ให้ฮู้ว่าทั่วแขวงสละวันมี9ศูนย์สอบเสียงสำหรับมัธยมตอนปลายปีที่7มี50กว่าห้องสอบเสียงเฉลี่ยต่ำสุด12คนต่อห้องและหลายสุด2คนต่อห้องส่วนวีซ่าสอบเสียงในสุขเฮียน2025หา2026นี้ประกอบมีวีซ่าภาษาลาววรรณคดีวีซ่าวิทยาศาสตร์สังคมวีซ่าวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์วีซ่าภาษาอังกฤษและวีซ่าคณิตศาสตร์หรือเลข
4: การจัดการปฏิบัติการเรียนการสอนอยู่แฝงสารวัตรในโซนสหภาพนี้โดยเรื่องก็คือว่าอยู่ในต้นเดือนหรือปลายเดือนนี้ก็ได้มีการสอบเสียงในเดือนกันยายนอยู่ในสายสามัญนะครับตัวแข่งนั้นเทวายุนานก็พอม.4และม.7ก็คือว่าของเราก็มีการสอบเสียงจำนวนหนึ่งเป็นต้นม.4ก็คือว่าสำเร็จในการสอบเสียงจบสั้นในโซนสหภาพเพราะฉะนั้นอยู่ในการสอบเสียงจบสั้นม.7นี้ของเราก็มีความพร้อมรายได้เป็นต้นนั้นของเราก็ได้มีการเป็นวันเองโดยสปอนขอทดลองแทนท่านจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาและมีขอทดลองของประธานคณะกรรมการสอบเสียงคำแข่งเพื่อให้สอบได้ของเราจากเราจากการบรรลุร้อยเปอร์เซ็นต์ในที่ผ่านมาสำหรับปีนี้เป็นการบรรลุร้อยแต่สำหรับเจ็ดคือว่าเป็นทีมงานนั้นเอาวันในวันที่12หรือวันที่19ตัวปัญหาจะมีตัวของเราสำหรับประกันในด้านความปลอดภัยเรื่องการตัวไล่ของอาวุธและการตัดซ่องของที่ทวีซ่าที่จะตัดเองแต่มีการกวดกายังสดชุดมีคณะกรรมการผู้ตรวจพิจารณาและนักเรียนกรรมการงานของตัวตัวอุปการกันทั้งหมดในการติดตามปฏิบัติก็เพราะว่าการสอบเสียงจบการในม.4หรือม.7มันจะเป็นพื้นฐานใหญ่แล้วก็ตัดตัวเอกสารจะเป็นเทือกจำกันง่ายง่ายง่ายกันในการศึกษาจะต่อยังเพราะทางสะส่วนซุ้มซ้นในองค์การติดตามเอาทุกภาคส่วนและจะมีส่วนรวมในการโดยเฉพาะมันทุกกระดมหลุดล้านของเราจะได้เข้าร่วมในการสอบเสียงจบสั้นจบนี้มันบรรลุตามจุดประสงค์และศาสตร์หมายของเราแต่ก็ประกอบส่วนหนึ่งทุกทางแห่งโดยทางต้นตำรวจของเราเลยครับคุณภาพสูงและสำหรับการเป็นขั้วตัดสินผลการสอบเสียงก็คือว่าของเราเนี่ยเป็นพลาบทบาทของเมืองในความอภิสอดเท่ากับการสอบเสียงครั้งนี้ทางการออกประกาศสัญญาบัตรกับมันอย่างอภิสอด
1: ห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงสละวันให้ฮู้อีกว่าส่วนการสอบเสียงจบสั้นมัธยมตอนต้นปีที่4ได้จัดขึ้นแต่วันที่10หา12มิถุนายนโดยมีนักสอบเสียงเข้าร่วมจำนวน 2,000 กว่าคนหญิง 1,000 กว่าคนโดยสอบเสียง5วีซ่าคือวีซ่าภาษาลาววรรณคดีวิทยาศาสตร์สังคมวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและวีซ่าคณิตศาสตร์หรือเลข
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์
5: บริเวณความกดอากาศต่ำยังสืบต่อปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้จะมีกำลังปานกลางพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีกภาคเหนือด้านตะวันออกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง22หา31องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเป็นบริเวณกว้างพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา33องศาภาคกลางมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า60ส่วนห้อยของภาคอุณหภูมิในระหว่าง27หา34องศาสำหรับแขวงซิสุมบูรณ์จะมีฝนตกป้าห้องป้าเลื่อมในรับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเน เนื้อที่การปกคุมกลางฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า21หา29องศาภาคใต้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคุมกลางฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิได้ว่า25หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพ่อมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า50ส่วนห้วยของภาคอุณหภูมิแม้ว่า18หา26องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานจากนครหลวงปักกิ่งเมื่อบุรุษมณีวาองค์การน้ำแห่งนครหลวงปักกิ่งของจีนเปิดเผยว่าการวางแผนและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ผู้สูงจำนวน5แห่งเป็นครั้งทับอิฐในรอบเกือบ50ปีอยู่นครหลวงของจีนโดยอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ทั้งตอนลุ่มของแม่น้ำยงติ้งแม่น้ำจิ้วมาแม่น้ำต้าซื่อและแม่น้ำเบิร์นอาวีการก่อสร้างอ่างดังกล่าวนี้เพื่อเก็บน้ำที่ไหลท่วมและเพื่อแน่ใส่เร่งการระบายการปรับปรุงระบบระบายและผันน้ำในพื้นที่ลุ่มเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในนครหลวงปักกิ่ง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าการระบาดของพยาธิอีโบลาในประเทศกงโกยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันกรณีติดเชื้อ782คนและเสียชีวิต181คนภายในเวลาเพียง1เดือนหลังจากรัฐบาลประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่าการระบาดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันเพิ่มขึ้นสูงที่สุดภายในเวลาเพียง1เดือนเนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างไวฟ้าในเขตห่างไกลซอกลีกซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและการยกย้ายของประชาชนเหตุให้เจ้าหน้าที่ยุ่งยากในการติดตามผู้สัมผัสเชื้อไวรัสเมืองบรูเนียในแขวงอิตูรีทางภาคตะเวนออกของกงโกแม่นหนึ่งในพื้นที่ทับอิฐที่กวดพบกรณีผู้ติดเชื้ออีโบลาโดยชาวบ้านรายงานว่าถึงจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแต่สถานการณ์ยังสืบต่อให้แห้งขึ้นปัจจุบันทีมงานแพทย์เคลื่อนที่กำลังเหตุเวียกห่วมกับสุมสนเพื่อค้นหาผู้ที่แสดงอาการของพยาธิอีโบลาและส่งไปยังศูนย์ปินปัวเฉพาะไว้เท่าที่จะไว้ได้ท่านนางมารีโรเซลินเบลิสแต่ผู้อำนวยการฝ่ายตอบโต้ฉุกเฉินภาคพื้นแอฟริกาขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความสามารถในการตอบโต้พยาธิของกงโกได้เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายจากก่อนหน้านี้มีห้องทดลองกวดหาเสื้อเพียงแห่งเดียวปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็น4แห่งในขณะที่ความสามารถในการกวดได้เพิ่มขึ้นจาก20ตัวอย่างต่อมือเป็น400ตัวอย่างต่อมือทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวรรณมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
6: ท่านใดที่กำลังซอกเวียกเห็ดฟังทางนี้ปัจจุบันธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดต้องการพนักงาน8ตำแหน่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และสาขาปากเสแขวงจำปาสักตามตำแหน่งคืออยู่นครหลวงเวียงจันทน์พนักงานสินเชื่อ6ตำแหน่งพนักงานบริการลูกค้า1ตำแหน่งอยู่นครปากเสแขวงจำปาสักพนักงานสินเชื่อ1ตำแหน่งกำหนดส่งเอกสารเริ่มแต่มื้อนี้ฮอดวันที่20มิถุนายน2026ยื่นเอกสารอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ที่แผนกคุ้มครองบุคลากรและบริหารธนาคารเวียดติ้นลาวจำกัดถนนล้านสร้างบ้านหัสดีเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์หรือส่งเอกสารผ่านทางอีเมลพิมพ์มาสอน @vietinbank.vn โทรศัพท์020-9432-1692ยื่นเอกสารอยู่นครปากเซแขวงจำปาสักที่แผนกบริหารสั่งรวมธนาคารเวียดติ้นลาวสาขาจำปาสักบ้านโพนกุ้งนครปากเซแขวงจำปาสักข้างตลาดดาวเฮืองหรือส่งอีเมล johnson.k01@vietinbank.vn โทรศัพท์020-5415-0831 แบบฟอร์มสมัครเวียกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Facebook เวียดตินแบงลาวเอกสารประกอบมีใบประกาศใบคะแนนสำหรับก๊อปปี้และใบยั่งยืนการศึกษาต่างๆถ้ามีบัตรประจำตัวหรือพาสปอร์ตสำหรับก๊อปปี้ธนาคารเวียดตินลาวจำกัดยินดีต้อนรับทานเข้ามาเป็นครอบครัวของพวกเขาเดือนดวนเดอร์หมดเขตรับสมัครวันที่20มิถุนายน2026นี่เท่านั้น
7: แพ็คเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
8: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
9: ้
8: อ
9: แท้วะอีลีวะ
8: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
9: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วพลฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
8: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
10: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
11: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
12: ่โอ้อยู่บ้านละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
11: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
12: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญเลยดิ
11: บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
12: ีแล้วบ่ล่ะปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วดิเมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
11: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
12: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
11: ดีแท้สหลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
12: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
11: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
12: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
11: โดยขอบใจเด้ออ่าวสลานบ่รบกวนอ่าวแล้ว
12: เจ้าโชคดีเด้อหลานเด
13: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
14: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
15: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
16: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
14: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
16: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
15: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
17: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป
18: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์เหตุของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
19: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอด พื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยหีบของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
18: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
20: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
21: เข้ามาห่วงแหนร่วมใจกัน
22: ปกปักรักษา
23: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
24: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
25: มาร่วมกันนำใส่เงินกีบ
20: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีทั้งฟันกระดบขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์นครหลวงแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งในการนี้ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในเวลา 7:30 ถึงเวลา 8:00 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้นและรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบพอท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน8ขึ้น4ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และมื้อนี้วันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้ากำเริ่มเห็นแสงแดดออกมาท้องฟ้าสว่างสวยเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ก็บ่มีฝนตกเลยแต่ว่าก็ฟ้าแม่เปลื้มนั่นแหละก็ฝนก็มาหลับกับหายบ่ฮู้ว่าฝนตกอยู่จุดใดแดแต่กระตกอยู่ท่าไฟตะกรบบ่ฮู้ว่าจะตกอยู่เขตแขวงใดเมืองใดแต่ว่าอ้อมแอมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นเมืองจันทบุรีนี้มันบ่มีฝนเลยฉะนั้นอยู่ในระยะนี้เป็นระยะที่ทั่วปวงสนองของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานและต่างๆโดยความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่พวกเขาจะเห็นสีสันบรรยากาศหรือว่าความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลของประเทศชาติตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลติดตามคิดนำที่ว่าพรรคนำพารัฐคุ้มของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าและหนึ่งในนั้นสีสันไม่ไหม้ทุกฝ่ายกระบเนาะตระเขตแขวงตระเมืองก็ล้วนแล้วแต่กำลังก่อสร้างตะแสงขึ้นการสร้างตะแสงนี้ที่พวกเขาได้ยินซื้ออันมาไม่ไหม้ทับไฟกระดบนะก็คือตะแสงตะเวนออกลอยเมฆนี่อยู่ทางเมืองอยู่ทางเซกองปัจจุบันนี้แขวงเซกองมี4เมืองคือเมืองละมาเมืองท่าแตงเมืองกระดึมเมืองดักจึงมี16ตะแสงแล้วทับไฟกระดบเมืองละ4ตะแสงในนั้นตะแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่นึงใน4ตะแสงของเมืองดักจึงมีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงซึ่งเป็นสำนักงานของแขวงตะเวนออกในเมืองก่อนโดยรวมสภาพอากาศของเมืองเป็นอากาศที่เย็นมีเมฆลอยและสวยงามตามห้อมผูห้อมผาดังนั้นเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวท่านธงรุ่นศรีสุริตจึงให้ขนานนามว่าตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเปลี่ยนชื่อจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงที่เป็นเขตมูลเสื้อจะเห็นแสงแดดมูลเสืออันดุมันก็คือการต่อสู้ปฏิวัติเป็นเขตที่มั่นเคยเสียสละอันใหญ่หลวงในปางสงครามจึงมีความหมายความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวเฮาในโอกาสนี้ประธานประเทศได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีประกาศตาแสงตะเวนออกลอยเมฆได้ให้ความหมายความสำคัญลึกซึ้งของตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในแง่มุมภูมิศาสตร์ของเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งคำว่าตะเวนออกและคำว่าลอยเมฆทั้งสองคำนี้ส่องแสงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามเพราะว่ายามพระอาทิตย์ขึ้นในทิศตะวันออกจะเห็นแสงแดดเป็นแสงทองระว่างตามห้อมทะเลห้อมหมอกเปรียบเสมือนแสงสว่างการเริ่มต้นใหม่ที่สาดส่องมาให้ประชาชนบดาเผ่าชาวตะแสงตะวันออกลอยเมฆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เข้าเฉพาะกันเป็นเพื่อนแท้ของการสร้างตั้งตะแสงอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งทางฟันธงกระดบนอที่มีสีสันบรรยากาศอันใหม่และก็สมหน้าอันใหม่เกี่ยวกับการระบบการปกครองจากบ้านมหาตะแสงจากแสงมหาเมืองเมืองและก็เข้าสู่แขวงหรือว่านครหลวง

ที่พร้อมสุ่มจิตสุ่มใจสนธิการงานด้านต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเหตุให้เศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวให้ท่านได้ฟังเพลงจากรายการทางฝ่ายกระดบนามอบให้ทางบัวทองศรีสมบัติในสังคมเสียงนำเอาเพลงประกอบให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในเบื้องต้น

ขณะนี้เวลา 7:46 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่านผู้ฟังที่เคารพคือดังทางรายการได้นำเสนอบรรดาท่านที่ติดตามรับฟังในเบื้องต้นคำขวัญของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ว่า

ส่งบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนนักแนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมถือว่าอยู่ในคำขวัญ นั้นจะมีอยู่3ท่อนนะอยู่ใน3ท่อนนั้นจะล้วนแล้วแต่มีความหมายความสำคัญเช่นว่ายกสูงบทบาทการนำพาของพรรคที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนนักแนนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมคำว่ายกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคเป็นการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีตอบสนองความสามารถนำพาและลักษณะนำมาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นและเป็นรูปธรรมกว่าเก่าเหตุให้การนำพาของพรรคที่เป็นปัจจัยตัดสินนั้นนับมือนับมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างหอบด้านซึ่งแสดงออกถึงความเข้มแข็ง5ด้านโดยเฉพาะบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการกำอำนาจของพรรคเคารพกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยและเคลื่อนไหวกับอำนาจตามกฎหมายไปเคียงคู่กับการสุขยัวการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายอย่างแข็งแรงและเข้มงวดสามารถปกปักรักษาหมากผลของการปฏิวัติให้ยังมั่นคงและยาวนานบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชนหากฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและหัวหน่วยต่างๆมีความปลอดภัยนักแน่นเข้มแข็งอย่างแท้จริงตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหากฐานพรรคก็เข้มแข็งแต่ละองค์การแต่ละคณะพรรคก็เข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพาของพรรคได้รับการเสริมสูงเด่นขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงซึ่งตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตของแต่ละองค์คณะพรรคและหักฐานพรรคส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาทั่วสังคมในเงื่อนไขไม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงการกับอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจรับใช้ประชาชนและเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยำใดก็ยึดมั่นการถือเอาประชาชนเป็นก๊กเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความยืดเย็นเป็นสุขของประชาชนในการนำพาทั่วสังคมนั้นทุกๆแนวทางแผนนโยบายทุกอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐและของพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากเพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนของประเทศชาติอันใดกีดขวางอันใดที่บ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกำจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยความเป็นแบบยั่งนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นทางด้านมารยาทปฏิวัติในการกระทำรักษาท่าแท้ปฏิวัติความนักแน่นทางด้านอุดมการณ์สติต่อการจัดตั้งและการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เข่งขัดมีความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการยอดท้ออดทนผ่านผ่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆนานาทันแถวสมาชิกพรรคต้องตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายด้วยผลสำเร็จสูงอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์รวมของชาติและความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่เสื่อมสนที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมและบทบาทในที่5ก็คือบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิวัติในสายบรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้เลือกเอาไว้แล้วพรรคมีพื้นฐานอันนักแน่นด้านระบบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมในการนำพาภารกิจปฏิวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่ลังเลบ่ขอนแขนบ่หยุดยุดบ่ย่นย่อนในการสืบต่อนำพาพันธกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงครอบด้านใหญ่หลวงนักนวงและยาวนานแน่ใส่ภาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าคำขวัญที่ท่อนที่2ก็คือตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอันนี้เป็นทิศทางเส้นทางการพัฒนาลาวยุคใหม่สืบต่อก่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้แข็งแรงโดยสู้ส่วนเอาเศรษฐกิจของชาติลาวจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้อยอิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบทบาทที่ก้าวเดินที่นักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าตนเองทางด้านความภาคภูมิในสิ่งที่เฮามีในสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ่อนของประเทศชาติฮู้นำใส่ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและวางแผนในการคุ้มครองทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาก็ต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใส่ฮู้ใจอย่างสมเหตุสมผลต่อยอดได้สร้างมูลค่าเพิ่มออกมาเรื่อยๆส่วนว่าสืบต่อระบอบบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นคำควรท่อนนี้หมายความว่ายืนยันหรือย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินก็คือระยะของการปฏิบัติทางด้านสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติภายใต้การนำพาของพรรคเป็นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างหอบด้านโดยเรียงใส่การสร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวและความเป็นระบบระหว่างโครงบนและโครงล่างในสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยแก่การก้าวขึ้นสังคมนิยม
ที่มีในปัจจุบันนี้ให้มีความหนักแน่นเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย11แผนนโยบายใหม่โดยเฉพาะในการสืบต่อยู่แห่งบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าถอนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมนั้นอันนี้หมายความว่าแม้เป็นการย้ำเติมอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคข่าวตามเส้นทางก้าวขึ้นสังคมนิยมแม้จุดหมายที่บ่อาจก้าวปีนแม้อุดมการที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคข่าวเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการและจุดหมายสังคมนิยมแม้ยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมโดยเฉพาะสร้างสังคมที่ประชาชนลาวมีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเขามั่งคั่งเข้มแข็งสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนี้แม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเขาจะต้องไปถึงและก็เป็นทางทิศนำเป็นไม่หลาวัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิวัติซึ่งพรรคเขาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนตลอดมาเวลาในการเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะถึงเวลา8โมงท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ท่านได้ฟังผ่านไปนั้นทางรายการได้นำเอาคำขวัญยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมตลอดท่อนที่มีความหมายและความสำคัญอยู่ในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอมาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันนี้มีอันนี้ท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการแก้วสุวรรณศรีเป็นว่ารับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทร์และกับเปรตไพบูลย์รับฟังเป็นประจำจากห้องวาการศูนย์กลางพักวงศิลป์วงอินคำประกาศว่าฟังรายการนี้อยู่สมเสยในรายการคำพรศรีสุพรรณทองถามข่าวทองคำผู้จัดทำรายการสอนสุพรรณนี่รับฟังอยู่ทางเมืองงาฟังอยู่ทางเมืองงาอากาศแจ่มใสดีและกับแว่นบุญไทยนี่เล่นบุญไทยบอกรายการับฟังรายการปกติทางเมืองไซสถานสัญญาณแจ้งดีอันนี้จากพันศูนย์ฝึกอบรมกองพันทหารหาบที่1แล้วก็บัวสุกไซสุมผุยก็รับฟังเป็นปกติชัดเจนชัดเจนและแจ้งดีอันนี้บุญปันรับฟังกำลังรับฟังอยู่อันนี้ผู้อันนี้รับฟังจากทางอัตปือทองฟ้าแจ่มใสดีและกระแสงพาอยู่ทางเมืองดักจึงกำลังท่ายทอดทางโทรโค้งอยู่พร้อมอยู่ทางปักสันคำมอนนี่ฟังเป็นประจำขอสมพรปรารถนาพระกวาสบายดีกะเลียงจัดรายการได้ดีหลายเบิกบานจากบุญเลี้ยงหงเฮียนในสิบเล่าหบและก็คำผุยอยู่ทางเมืองดะแลแขวงหนองน้ำทาเพื่อนฟังรายการดีอยู่เพื่อนว่าจะฟังเพลงเกี่ยวกับเวียงจันทร์เมืองงามเนาะทางในสร้างเพื่อนเกียมเสียงเพลงนี้ไว้น้องคำผุยอยู่ทางนาเลเมืองหลวงน้ำทาเวียงจันทร์เมืองงามอันนี้ก็เพื่อนการรับฟังจากปกสเมืองหาดไซฟองเสียงชัดเจนดีฟังเพลงปิดท้ายรายการทอฟฟี่กรอบและหลังจากนั้นบัวทองศรีสมบัติในสาวโคกุมเสียงพร้อมด้วยทวารวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสดีสอบเพลงคำพักเพื่อดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปพบกันใหม่เมื่ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเกษมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหาประจำ Passive Income ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องลงมือเหตุทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าทวีปในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแมนเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และวอทแอป020-2888-8803ย้ำ020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้3 4ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถูกส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานเอกชนจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
3: พนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจหรือเอกชนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 5.5% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นผู้ใช้แรงงานหรือนายจ้างต้องได้สมทบเติม 6% รวมเป็น 11.5% หักเข้ากองทุนประกันสังคมแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานเอกชนจะได้รับมีทั้งหมด9อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตอุดหนุนสมาชิกครอบครัวและอุดหนุนว่างงาน
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.laFacebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ
1: ่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังสั้นเนาะสมเพาะเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได้
0: นั่นเป็นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห่งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำไส้ตลอดไป

0: ืมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาได
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนา
1: ะต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่นอ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทาดยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: สิห่างหากก้าเกียมตัวเองไปใส่เนาะ
9: ว่าสิไปสถาบันเลือดแห่งชาติ
8: อ้าวไปเฮ็ดหยังมีไผเป็นหยังบ
9: ่บ่เฮาสิไปบริจาคเลือดซื่อๆนี่ล่ะทุกๆ3เดือนเฮาไปบริจาคเลือดเทื่อนึงมันดีต่อสุขภาพเฮาได
8: ้ดีแนวใดเนาะเว้าสู่ฟังเบิ่งดู
9: ก่อนอื่นนี่ก็ได้สุขภาพแข็งแรงโดยเฉพาะแม่นลดพรความเสี่ยงพยาธิหัวใจลดพรความเสี่ยงพยาธิมะเร็งลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเสริมสร้างการสร้างจุลังใหม่และก็ได้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของแอกระดูกนําอีกได
8: ้โอ
9: ้นอกนี้ยังได้กวดสุขภาพได้ฮู้หมวดเลือดตนเองได้รับการสรรเสริญจากสังคมและก็ได้บุญกุศลนําอีก
8: โอ้ได้ประโยชน์หลายเนาะสั้นเฮาก็สิไปบริจาคเลือดน้ําโตซะน่ะ
10: แม่นแล้วการบริจาคเลือดทุกๆ3หรือ4เดือนเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรง

0: ังที่เคารพ
1: ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัยรับฟังรายการนี้ได้กระจายเสียงเป็นประจำวันจันทร์ฮอดวันศุกร์8 โมงถึง9 โมงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสะลาวรับฟังแจ้งสะดวกสบายโบมื้อนี้ก็แจ้งผลรับฟังมาเติม
0: แม่แล้วเนาะเพราะว่าบางท่านอาจจะรับฟังทางต่างแขวงเน
1: าะเดี๋ย
0: วว่ารับฟังที่นครมันจันทร์ก็เส้นเดียวกันรับฟังอยู่จุดใดพื้นที่ใดสัญญาณแจ้งดีหรือบ่รายงานผลการรับฟังมาได้หมายเลขโทรศัพท์เดียวกับหมายเลขโทรศัพท์ทีมมิตรรายการโทรมาโอรมสุทนา
1: เจ้า
0: ที่0305787052
1: เจ้า
0: หรือว่าท่านอยากจะแสดงความคิดเห็นผ่านทางเพจทีโบเฮาไลน์ในตอนนี้ก็คือเพจที Facebook เรา National Radioแล้วก็อีก2ทางหนึ่งเพจหนึ่งกับแมนให้ทางที่เป็นภาษาลาวารายการขับขี่ปลอดภัย
1: เจ้า2ทางใดก็ตามเนาะซื้อมาหาพวกเขาได้2ทางหน้าไลฟ์ Facebook ปัจจุบันนี้ก็ยินดีต้อนรับมีรายการทุกๆท่านเนาะพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้วันพฤหัสบดีวันที่18 มิถุนายน 2566ขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อที่2ของการสอบเสียงสั้นม .7 สั้นม .7 มื้อนี้
0: เจ้า
1: หลังจากที่กาเกียมแต่ว่าหลายคนกะเสื้อว่าจะเสียงได้เสียงผ่านเพราะว่าความพร้อมนี่ได้เฮ็ดเต็มที่ละ
0: ไม่แล้ว
1: แต่ว่าหลังจากนี้ไปเด้การกาเกียมเรื่องของการจะไปเฮียนโตบ่หรือว่ามีแผนอันใดก็ขอให้คิดไว้ตั้งเป้าเอาไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
0: ไม่แล้วฉะนั้นการเดินทางในปัจจุบันนี้บางเส้นทางที่เพิ่นกำหนดเอาเป็นโรงเรียนในการสอบเสียงอาจจะยุ่งยากได้เนาะโดยเฉพาะในโรงเรียนที่เพิ่นได้กำหนดไว้แหละแต่ว่าโรงเรียนใดที่ว่าปิดแล้วเพิ่นได้ปิดการเรียนการสอนแล้วก็ถือว่าโรงเรียนเนาะเส้นทางหลายเส้นหลายสายก็ถือว่าไปมามีความโรงเรียนแต่ก็ยังมีเจ้าหน้าที่จราจรในการประจำอยู่แต่ละจุดสามตามสายทางเน
1: า
0: ะโดยเฉพาะแม่นเพิ่นระบายรถท่านผู้ฟังอาจจะมีระบบไฟอำนาจอยู่ก็ตามแต่ว่าเพิ่นก็ช่วยในการระบายเพราะบางครั้งนี่คันเฮาสิท่าไปตามระบบไฟอำนาจนี่ก็ยังยุ่งยากอยู
1: ่เจ้า
0: เนาะฉะนั้นเรื่องของผู้ขับขี่บ่ว่าท่านจะขับขี่รถจักรยานยนต์รถใหญ่ก็ตามก็ขอให้ปฏิบัติตามการระบายรถของเจ้าหน้าที่เพิ่นก่อน
1: เจ้าเมื่อนี้ก็แจ้งมาเติมท่านผู้ฟังโดยเฉพาะแม่นการเส้นทางในนครหลวงจันทน์ที่มีรายการเดินทางอยู่ยุ่งยากบ่สับสนบ่จุดใดที่มีเจ้าหน้าที่ประจำหรือว่าระบบไฟอำนาจจุดใดที่มันเพต้องได้เตือนกันก็ต้องแจ้งเข้าสู่รายการของพวกเราเนาะหลังจากที่หลายๆเส้นทางได้รับการปรับปรุงหรือว่ากำลังปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ต้องได้ระมัดระวังฟ้าฝนสุรทากระตกมาเป็นประจำเนาะบางมื้อตกบางมื้อแดดจังซี่แหละท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่าเมื่อใดฝนตกนี่ก็คิดเหี้ยงคิดง้อน้ำผู้ที่ขับขี่รถจักรก็ขอให้อดทนกันไปเพราะว่าในระยะฤดูฝนนี้มันก็เอาในเอานอนบ่ได้หรอกบางมื้อก็ฝนตกหนักบางมื้อก็ตกคอยมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฮาปราศจากบ่ได้หลีกเลี่ยงบ่ได้มีแต่ว่าเตรียมความพร้อมเอา
0: แล้ว
1: มีสติในการรับมือ
0: เจ้าแล้วก็ทางรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้เฮานัดสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่2ท่านเนาะก็คือทางพันโทแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองร้อยจราจรทางเมืองหาดไซฟองและอีกท่านนึงก็เป็นพันโทสินนสรจันทวงศาของผู้ใหญ่ตำรวจซีนำเรียกงานจราจรทางเมืองศรีสัตนาถ
1: เจ้าม
0: ื้อนี้2เมืองจะได้เข้าร่วมในการสัมภาษณ์โอรมสุทนาบ่ว่าจะเป็นปัญหาการเกิดอุบัติเหตุระยะ1อาทิตย์ผ่านมาร่วมถึงเรียกงานการจัดสรรของผู้เป็นระเบียบเรียบร้อยแ
1: ด่
0: หรือว่าเรื่องของการเข้าออกรถบรรทุกต่างๆเนาะเน้นไปทางเมืองหาดไซฟองเรื่องของรถบรรทุกนี
1: ่
0: ก็จะได้ถามเพิ่นขึ้นไปว่าเป็นแนวใดระยะที่ผ่านมาหรือว่าแผนในต้นหน้านี่เพิ่นจะมีวิธีทางเนี่ยในการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานขึ้นใน
1: ระ
0: ดับ
1: เจ้าและการมีระบบแจ้งการสำหรับการจำกัดเรื่องของการบรรทุกโดยเฉพาะแมนปิดระบบบ่อหินดินทรายเนาะ
0: เจ้า
1: พวกเขาจะสอบถามเรื่องนี้ตื่นเพราะว่าเมืองหาดไซฟองก็เป็นเมืองหนึ่งที่นอนอยู่ในเมืองที่มีรถบรรทุกนี่เข้าออกผ่านนำไส้หลายและการเรื่องของการบรรทุกน้ำหนักที่ว่าเกินเฮ็ดให้ทางบ่วมทางเพในระยะที่ผ่านมาได้มาตรการในการควบคุมจะตั้งปฏิบัติคือแนวใดเนาะเพราะว่าการสัญจรอยู่เขตนั้นพวกเขาฮู้ว่ารถบรรทุกนี่ผ่านระหว่างเมืองตัวเมืองแขวงตัวแขวงหรือว่าจากนครหลวงจันทน์ออกไปต่างประเทศพุ่นโดยผ่านเมืองหาดไชฟงท่านผู้ฟังเนาะเส้นทาง450ปีหรือว่าเขตทานาแรงนี่ก็ลายรถบรรทุกการเดินทางกันไปกันมาจุดใดที่ว่ามันยังยุ่งยากอยู่ ก็ให้สังคมแจ้งเตือนเน
0: า
1: ะหรือว่าจะฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะแม่นฝากคำถามสำหรับมื้อนี้ไปทางเมืองหาดไสฟงและเมืองศรีสัตนา
0: แม่นแล้วก็คือ030เนาะ578-7052นะท่านผู้ฟังเพราะว่าบางท่านอาจจะสะดวกโทรมาสายหน้ามั้ย
1: แม่น
0: อุรมสนทนากับโฆษกทั้ง2ในปัจจุบันนี้เลยก็ได้ยินดีเนาะหรือว่าท่านบ่สะดวกหน้ามั้ยหลังไมค์พวกเฮามีทีมงานในการรับสายให้เนาะแล้วก็จะบันทึกข้อความต่างๆที่มีรายการส่งมาเพื่อประสานหาภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นเพราะว่าเฮาอยากแจ้งมีรายการว่ารายการขับขี่ปลอดภัยนี่เป็นสื่อกลางเนาะเป็นสื่อกลางในการประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆหาภาคส่วนเกี่ยวข้องแต่ละภาคส่วนเพิ่นเพราะว่าบางท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นยังรายการเฮามีการแจ้งลงแจ้งข้อมูลข่าวสารในรายการเรื่อยๆแต่ว่าเรื่องของในการแก้ไขต่างๆนี่คือว่าล่าซาบอหรือว่าโดนเนาะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าเฮาประสานไปหาเพิ่นเรื่องของการแก้ไขอาจจะซาแดหรือว่าไว้ก็ต้องในรอท่าติดตามนํากัน
1: แม่นแล้วเนาะจะให้แบบทันใจบางเทื่อมันก็บ่ทันใจ
0: แม่นละ
1: แต่ว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็มีหลายขั้นตอนท่านผู้ฟังในการพิจารณากว่าจะแก้ไขต้องได้เข้าใจนาเวียกน้ํากันเนาะเร
0: ื่
1: องของความรับผิดชอบนี่ทุกภาคส่วนมีความรับผิดชอบทั้งนั้นท่านผู้ฟังแจ้งมีรายการโกนเนาะเพราะว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายแล้วสําหรับการไปรับค่าทดแทนเฉพาะเจ้าของกรรมสิทธิ์ตอนดินตามแนวทางรถไฟลาวจีนเด้อท่านผู้ฟังมื้อนี้ย้ําเตือนมื้อสุดท้ายแล้วสําหรับเมืองเมืองนาไซทองนี่24บ้านมีบ้านดงเสียงดีบ้านพลแก้วบ้านหนองยาวบ้านนาคูนบ้านนาซับบ้านนำเกี้ยงบ้านอีไลใต้บ้านอีไลเหนือบ้านสองขัวกลางแสนบ้านแจ้งสว่างบ้านหอยน้ำเย็นบ้านสงเปยเหนือบ้านสงเปยใต้บ้านพลคำบ้านพลม่วงบ้านนางานบ้านนาคาบ้านบัวบ้านหนองสะบ้านศรีวิไลบ้านพลไซบ้านพลทองบ้านโพสีและบ้านนาดี
0: เจ้าอันนั้นเป็นเมืองนาไซทองเน
1: า
0: ะสำหรับเมืองไซธานีมี8บ้านมีบ้านหนองพญาบ้านนาทมบ้านสะพังขนงบ้านหนองเวียงคำบ้านดอนนูนบ้านไซบ้านดงสร้างหินและกับบ้านโคกใหญ่
1: เจ้าเมืองไซเสถา9บ้านบ้านโซกใหญ่บ้านโซกน้อยบ้านนาเบียนบ้านนาเบียนบ้านพลทองบ้านดุงบ้านนาไหบ้านไห่คำบ้านนาควายกลางและบ้านนาควายใต้
0: เจ้าและสองบ้านของเมืองหาดไสฟองมีบ้านดงพูนแห่และกับบ้านดงโพสี
1: เจ้าฮะเมื่อนี้ยังมีโอกาสอยู่มีรายการเนาะสำหรับผู้ใดที่จะไปรับค่าทดแทนสำหรับเมื่อนี้กับวันที่18แจ้งมาตั้งแต่วันที่18มีนาฮอดวันที่18มิถุนาเฮียมฮอนก็แล้วกันเนาะหลังจากมื้ออื่นไปก็ถือว่าสละสิทธิ
0: ์แม่นแล้วเนาะพวกเฮาสืบต่อแจ้งให้มีรายการได้รับฟังแต่กลางเดือนมีนาระยะเวลา3เดือนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เสื้อว่าหลายๆท่านโดยเฉพาะแม่นพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีตอนดินที่ถูกตามแล้วทางรถไฟแล้วจิตนี้หลายทางก็เข้าไปหับเอาแล้วเน
1: า
0: ะอาจจะยังบางพักส่วนโมหรือว่ามาฮอดมื้อนี้ที่ว่าสําเร็จแล้วก
1: ็
0: เป็นการดีเนาะก็ถือว่าให้ประธานได้ไปหับเอาค่าทดแทนตามระเบียบการ
1: เจ้าแล้วก็มาเบิ่งสภาพการสัญจรท่านผู้ฟังไปทั้งแขวงเวียงจันทน์โกนล่าสุดโทรคมเพิ่นลงวันที่17ก็คือเมื่อวานนี้เส้นทางบ้านเกิดเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทน์เนาะหนทางนี่เป็นขี้ตมเหนียวเนื่องจากว่ามีฝนตกเฮ็ดให้การสัญจรพบความยุ่งยากรถนี่รถตำนี่เสี่ยงหลายเพิ่นว่าไปบ่ได้รถค้าสภาพบุญน้องให้บุญน้องเบิ่งเนาะมันยุ่งยากอีหลีท่านผู้ฟังอาจจะแม่นเพิ่นเอาดินแดงไปถมละบัดนี้ฝนตกลงมา
0: เจ้า
1: เป็นตมแบบเหนียวๆเลยท่านผู้ฟังก็น่าเห็นใจรถจักรนี่ได้ลงยู
0: ่
1: โอ้รถตำนี่ยังค้าอยู
0: ่เจ้า
1: ท่านผู้ฟังเนาะคอยไปแต่ว่าพวกเขาอยากให้เว้นอยากให้เว้นเส้นทางนี้เพราะว่าเปิงสภาพนี่มันไปมันคา
0: เจ้าเรือเป็นไม้ยุ่งยากเนาะ
1: แมน
0: รถท่านข้างหลังเป็นรถกระบะแต่ก็ยังคิดอยู่ว่ายังสิไปได้บ่
1: เจ้า
0: บางข้างนี่มันรถสูงกับมันก็อาจจะมีความเสี่ยงโดยเฉพาะเรื่องของมันมืนสินะมันมืนแล้วมันไปอาจจะยากเร
1: ื่
0: องของการเครื่องพวงมาลัยต่างๆรวมทั้งผู้ฟังเสนาลีกได้ก็ให้ประธานลีกจะเป็นการกลัวเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้มันเขตบ้านเกิน
1: เขตบ้านเกิน
0: บ้านเกินเจ้า
1: เมื่อวานอะไรเนี่ยนี่มันยาว
0: ระหว่างจุดใดเน
1: า
0: ะ
1: มันยาวประดายจะกิโลท่านผู้ฟังแต่ว่าหูเพิ่นเอาลงนี่อู้น่าเห็นใจแท้ๆท่านผู้ฟังเนาะเส้นทางแบบนี้ถ้าว่าไปเห็นอยากเลี้ยวรถกลับคืนพวกแหละบ่ย
0: อม
1: แต่ว่าผู้ที่เลี้ยวบ่ได้ก็แม่นผู้ที่เฮือนอยู่เขตนั้นต้องได้ไปต้องได้เที่ยวน่าเห็นใจอีหลีท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นแนวนี้ก็มีแต่อยากให้ มีแดดออก
0: เจ้า
1: เพื่อว่าให้มันแห้ง
0: ให้มันไปเหยียบคืนอีกบาทนึงเนาะรถเกตเปาะรถนั้นเจ้าอันนี้ก็เฮาแจ้งให้ประธานไว้เนาะเป็นทางเพจโทรคงที่เพิ่นได้ถ่ายรูปภาพแล้วก็เอาลงเป
1: ็
0: นการแจ้งเตือนกันไป
1: เจ้า
0: คันว่าภัยทีบ่มีแผนในการเดินทางผ่านจุดนี้คันว่ามีเส้นทางอื่นที่สามารถหลีกเลี่ยงได
1: ้
0: ไปก่อนเนาะอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงเพิ่มเวลาในการเดินทางขึ้นแต่มันปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าน่าเห็นใจอีตุนผู้ไปเวียกไปงานเนี่ยท่านผู้ฟังนุ่งเครื่องกางงามบัดนี้รถจนมาตีนจนมาโบหมุน
0: จาก
1: ประเภทรถจักรเนี่ยนะโอ้ดังนั้นอดทนน้ำกันเด้อถ้าว่าวิทย์ฤดูฝนหรือว่าตกสู่ฤดูแล้งนี้อาจจะได้รับการแก้ไขที่ดีกว่านี
0: ้แม่นแล้ว
1: แต่ว่าระยะนี้เพิ่นก็แก้ไขแต่บางเอิญมาฝนตกลงมาบนน้องเนาะแก้ไขยามฝนมันก็ยุ่งยากคืนเอานี้แหละท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่ไปแก้บัดนี้ประชาชนกระทักท้วงมา
0: ถ้าเป็นขุ
1: ม
0: เป็นขุมเลิกมัน
1: เนา
0: ะระยะที่ผ่านมาจุดนี้ที่เพิ่นได้ถ่ายคลิปวิดีโอต่าง
1: ๆ
0: แล้วก็เวลาที่เฮาไปเฮาก็เห็นสภาพจํากันเนาะ
1: แม่นไปแล้วไปเห็นตัวจริงมีรายการหลายคนบอกว่าเว้นเด้อเว้นไปทางขวานาแพงไปทางไรอนุรักษ์กับบ่ฮู้เนาะแต่ว่าเพิ่นๆแนะนำให้เว้นเพราะว่าจุดนั้นหรือว่าเส้นนั้นก็หลายคนก็นำไส้อยู
0: ่
1: เพราะว่าเป็นทางลัดไปแต่ว่าเป็นทางดินแดงทางดินแดงแต่ถ้าว่าจะไปทางสื่อตามระบบระเบียบที่เคยไส้ผ่านมานะมันก็ยากอย่างสิแหละท่านผู้ฟังเนาะอ่ะเว้นเว้นไปทางพุ่นแหละออกเมืองนาไส้ทองไปถ้าว่าจะไปกับคือไปข้ามพุ่นขวาปักกระยงพุ่นบางคนก็ว่าเว้นไก่เว้นไก่ก็บ่เป็นหยังถ้าว่าไปอย่างซี่มันเสียเวลาบ่ฮู้ว่ารถสิขาบ่รถสิเพสิเป็นเท่าใดเน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วแจ้งมีรายการไว้คือแนวนั้นเนาะแล้วก็สบายดีเติมสำหรับมีรายการทานจำปาเนาะเพิ่นติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live มีรายการได้แจ้งมาเพิ่นว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงติดตามปัญหารถบรรทุกขนาดใหญ่ยาวบ่ว่าจะขนดินหินทรายต่างๆเนาะอยู่เขตเก้าเลี้ยวและมาจากบ่อหินมาจากบ่อหินทรายหนองดา
1: เจ้า
0: เพิ่นว่าหลายคันนี่มันแล่นไวเฮ็ดให้การสัญจรแต่3แยกหนองดาหา3แยกไฟอำนาจทงปงนี่นะมันยุ่งยากขี่ไวโพด
1: เจ้า
0: เจ้าแล้วก็เพิ่นยังแจ้งมาเติมว่าปัจจุบันนี้มีการถมดินอยู่เขตบ้านสีสมซืนเฮ็ดให้เส้นทางเปื้อนหลายล้างทางก็พอเอาแต่เพราะว่าเส้นทางเปื้อนหลายเนาะ
1: เจ้าเส้นทางเปื้อน
0: ลากก็คือเก่าลากกันยังเปื้อนคือเก่า
1: เจ้าเขตนี้แม่นขึ้นกับเมืองสีโคตะบองท่านผู้ฟังเอาเป็นว่าเมื่อใดที่พวกเขามีโอกาสสัมภาษณ์หรือว่าพวกเขาจะประสานไปล่วงหน้าก็แล้วกันเน
0: า
1: ะเพื่อว่าจะได้รับคำตอบจะแก้ไขขึ้นอะไรเรื่องของรถบรรทุกหินตีนทรายที่ยังเล่นอยู่แล้วก็กรณีที่ว่าเลนห่วมกับเส้นทางบุคคลอื่นบ่ล่างตีนรถนี่นะออกมาทางเปื้อนท่านผู้ฟังจะแก้ไขคือแนวใดทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็แจ้งไปแล้วเนาะแจ้งถึงบริษัทห่างฮานที่ว่ามีการก่อสร้างบ่หรือว่าเฮ็ดธุรกิจ
0: จ
1: ะออกมาห่วมเส้นทางนี่นะให้ล่างตีนรถซะก่อนเพื่อบ่สร้างเพื่อบ่ให้มันเปื้อนตามเส้นทาง
0: แม่นแล้วบ่เฉพาะแต่รถบรรทุกแกเห็นดินทรายต่างๆออกมาจากบ่อรถบ่อหินบ่อรวมถึงรถที่เป็นรถโม้ปูนรถที่ใช้ในการก่อสร้างต่าง
1: ๆ
0: อนุรักษ์คันว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขับขี่ก่อนที่จะขับขี่รถออกมาจากจุดใดจุดหนึ่งเวียกงานก่อสร้างต่าง
1: ๆ
0: ก็ให้มีการกวดเบิ่งมีการอนามัยฉีดน้ำล้างก่อนแล้วก็การฉีดน้ำล้างนี่ก็บ่แม่นว่ายังน้ำมันยังออกบ่หมดน้ำย้อยอยู่นี่นะขี่มาหนทางอันนี้ก็บ่ได
1: ้
0: เฮาต้องปล่อยไว้จนกว่ามันจะมันหมดน้ำที่มันเปื้อนนี่นะจังขับขี่ออกมาท่านผู้ฟังเพราะว่าเหตุหลายกรณีค่อยล้างอยู่แต่ว่าน้ำนี่ยังย้อยลงมาแล้วก็บวกโดยเฉพาะเป็นน้ำปูนนี่นะน้ำปูนเวลามันเหี่ยลงมันก็จะเป็นมันจะแข็งมันบอกน้องท่านผู้ฟังเห็นบอกระยะที่ผ่านมาไปปูนเหี่ยทางน้ำปูนได้เป็นปูนแข็งๆไปเหี่ยอยู่จุดเขตท่าหลวงส
1: ุ
0: ดท้ายผู้ประกอบเจ้าของผู้ขับขี่หรือว่าเบื้องของผู้ประกอบการนะเพื่อนก็ได้ไปแกะออกไปเอาออกโอ้ยมันแข็งแล้วเนาะอันนี้เป็นปัญหาที่เราเห็นฉะนั้นก็ฝากไว้เด้อท่านผู้ฟังว่าจะเป็นเจ้าของกิจการต่างๆรวมถึงผู้ขับขี่ก็ดีเน
1: า
0: ะก็ต้องให้มีการสังเกตและการเฮ็ดอนามัยให้มันสะอาด
1: เจ้าอ่ะปานี้เห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เพิ่นเอาลงนี่การย่างข้ามทางท่านผู้ฟังเนาะการย่างข้ามทางในที่นี้จุดที่ทางโซเชียลเอาลงนี่แมนบ่มีทางมาหลายแต่ว่าผู้ข้ามนี่อาจจะแมนคนพิการ บุญนอง
0: เจ้า
1: เพราะว่าเพิ่นย่างซ่ายางซ่าเนาะวันนี้ผู้ขับขี่รถนะได้หยุดจอดให
0: ้อ
1: ันนี้ได้ระมัดระวังได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นไปได้เนาะอยากให้มีคนพาย่างข้าม
0: อ
1: ันนี้มันบ่ปลอดภัยละกาวันนี้อนุรักษ์เห็นตัวจริงมีพ่อตู้ท่านหนึ่งที่เพิ่นมาข้ามเป็นประจำแมนอยู่เส้นทางโพนสะอาดนี่นะ
0: จ้า
1: ใกล้ๆกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เพิ่นจะข้ามไปข้ามมาท่านผู้ฟังอันนี้ต้องได้ระวังเลยผู้ที่เป็นผู้อายุสูงย่างข้ามทางบางเทื่อเพิ่นกับบ่ได้เบิ่งรถปานใดนะอาจจะย่างข้ามแบบตามใจเลยอันนี้เราต้องได้สังเกตว่าผู้ข้ามนั้นเพิ่นสามารถข้ามได้ด้วยตนเองบ
0: ่
1: บางเทื่อเห็นอะเห็นไรเดอร์เพิ่นจอดรถจักรแล้วเพิ่นพายางข้ามทางจุดๆนั้นจะเห็นเรื่อยๆท่านผู้ฟังเนาะดังนั้นการขับขี่รถจักรรถใหญ่ให้ระมัดระวัง
0: แม่นแล้วเนาะแล้วก็เบื้องของครอบครัวเน
1: า
0: ะก็ต้องได้เบิ่งน้ํากันคืนตื่นท่านผู้ฟังนี่แหละเพิ่นว่าบ่เฉพาะแต่เฮาเบิ่งลูกหลานของเฮ
1: า
0: ผู้ใหญ่ผู้เฒ่าก็มีความจําเป็นเช่นเดียวกันเฮาต้องได้เบิ่งเพิ่นบางครั้งนี่สายตาเด้เพื่อของการเบิ่งเห็นระยะไกลอาจจะเห็นบ่ทันบางเทื่อนี่เป็นห่วงเนี่ยย่านว่ารถที่ว่าขี่มาด้วยความไวเขาจะเบรกบ่ทันจอดบ่ทันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเน
1: า
0: ะ
1: แม่นๆๆเรื่องของการย่างข้ามทางนี่ต้องได้มีสติได้ท่านผู้ฟังนะพวกเฮาก็ได้เว้าเมื่อวานนี้ว่าการย่างบางเทื่อไปย่างอยู่ทางคนย่างที่ว่ามันมีความปลอดภัยรถก็ยังไปตามเอาเด้
0: แม่นแล้ว
1: แต่ว่าตัวนี้กรณีที่ว่าย่างลงมาท้องถนนแท้ยิงอันตรายท่านผู้ฟังย่างก็ขอให้เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาอ้อมรอบตัวเฮาถ้าว่าจังหวะมันปลอดภัยบ่มีรถสวนมาแล้วจึงข้ามบ่ให้ฟ้าวท่านผู้ฟังยืนอยู่หั่นกะ2-3 นาที4นาที5นาทีก็ว่ากันไปยืนอยู่หั่นแหละจนกว่าจะมีช่องว่างในการข้ามที่ปลอดภัยจึงข้ามบ่อยากให้ย่างพวดพาดออกไปโดยที่ว่าอยากให้รถหยุดให้กรณีรถมันเล่นในระดับความไวมันต่างกันบางคันแล่นซ่าบางคันแล่นไวแม
0: ่นบ่อ
1: ันนี้มันเสี่ยงหลายท่านผู้ฟัง
0: เจ้าตอนนี้เฮาจะให้ทีมงานประสานไปหาทางพันโทเด็กน้อยส
1: ี
0: หราชเนาะหัวหน้ากองห้อยจราจรทางเมืองหาดไสฟองก็นัดเพิ่นไว้นะประมาณ 8:25 นาทีก็จะได้พบประสานหาเพิ่นไปแล้วก็สัมภาษณ์เพิ่นขึ้นไปเติมโดยเฉพาะแม่นเน้นไปเบื้องของการเข้าออกหรือว่าการขนส่งรถบรรทุกนี่แหละ
1: แม่นเจ้าทางเมืองหาดไสฟองเนาะมีรายการแล้วก็ฝากคำถามไว้ที่หน้าเพจของพวกเฮาตื่มเนาะปัญหาใดอยากซื้อถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมื้อนี้ก็แม่นการสัมภาษณ์แหละเรื่องของการสัญจรเด้ทางเมืองหาดไสฟองเป็นขึ้นเท่าใดเข้าระเบียบแล้วหรือยังหรือว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนอยู่บ่จังซี่ก็ฝากเตือนกันได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าตอนนี้พันโทแดงน้อยสิหาราชอยู่ในสายแล้วสบายดี
1: สบายดี
2: เจ้าสบายดีรายการครับอีปลอดภัยครับ
1: เจ้าโอกาสดีที่ทานได้ร่วมรายการของพวกเฮามื้อนี้เนาะเข้าสู่เนื้อในจากทางรายการเจ้าอยากให้พันโทแดงน้อยฮัลโหลเจ้าเจ้าได้ยินแจ้งนะทานเน
2: า
1: ะ
2: เจ้า
1: เจ้าอยากให้พันโทแดงน้อยฮัลโหล
2: ฮ
1: ั
2: ลโหล
1: เจ้าอยากให้พันโทแดงน้อยแนะนำผู้ขับขี่ว่าเป็นแนวใดเส้นทางในเมืองหาดไสฟองของพวกเฮาในจุดใดที่ว่าต้องได้ระมัดระวังบ่หรือว่าจุดใดที่ว่ามันมีความแออัดและยานิทาน
2: เจ้าก็รถทางหน้าต้องเป็นความเมื่อสตองรอรายงานสภาพการสัญจรอยู่ของเขตเมืองสตองของเขาหน่อย
1: เจ้า
2: ตรงรายงานนี้มีการตัดของจอดทุกกองโรงเรียนนี้เน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ถ้าเราที่เรียนตามเป็นร้านจะเห็นว่ามีความบ่มีความแออัดเน
1: า
2: ะมากครับปกติดีเป็นระดับเป็นระดับเป็นระดับ
1: เจ้าเจ้าบ่มีจุดที่ว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบ่ทานอยู่ทางเมืองหาดไสฟองของพวกเฮา
2: เจ้าเกี่ยวกับเส้นทางเส้นทางเน
1: า
2: ะที่มีกันมีความเสี่ยงในการเดินที่นี่ก็มีอยู่2เส้นทางเนาะ
1: เจ้า
2: คือเส้นทางนี้นึงคือเส้นทางระวังเส้นทางท่าเรือเน
1: า
2: ะ
1: ท่าเรือ
2: จ้ะโรงเรียนกินโมมหาความสุขภาพเนาะอันนี้เป็นเส้นทางคือที่ใครโอ้ขับขี่ไปใต้รถใต้รถดูตามเส้นทางก็เห็นว่ามันใต้ความไวเกินกำหนดเน
1: า
2: ะ
1: เจ้า
2: ไปใต้ทางเกินกิเลส
1: อ
2: ะไรมาเกินกิเลสเส้นทางท่าเรือนี้
1: เจ้า
2: แล้วเส้นทางที่สองคือเส้นทางระวังเส้นทางดูคนข้างเส้นทางดูคนข้างเป็นเส้นทางที่กับตัวเป็นมาตรฐานคือทางท่องเที่ยวเนาะก็ไปยังทางกับมีทางแต่ว่ามันพอแย่เกินที่ว่า สองมือคือลายเห็ดแข็งไฟดับไฟดับลายเห็ดแข็งนี้ผมเชื่อในการยกจุ่มเนาะอันนี้การสองเส้นทางนี้เนาะที่ผมเชื่อการยกจุ่มครับ
1: เจ้าดังนั้นผูกกายไปกายมาต้องได้ระมัดระวังเนาะอย่านำไส้ความไว้สูงวันนี้สภาพการเกิดอุบัติเหตุเดียอยู่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮามีบ่ทัน
2: เจ้าเดี๋ยวครับสภาพที่เกิดเหตุของเมืองไซฟองเฮาในปิดพันมาจอดไปให้เกิดขึ้นอยู่หนึ่งรายจอดวางรถจักรต่ำคนยางไปเพ่งคนยางนะครับบาดเจ็บสาหัสเนาะ
1: โอ้เจ้า
2: และเป็นประเภทเป็นคนละคนต่างประเทศเนาะคือเหมือนคนจีนเนาะแล้วผู้ขับขี่รถแท็กซี่ก็ได้รับบาดเจ็บสมควร
1: เจ้า
2: ไปได้เหรอไปนะที่ที่สมควรฟันแล้วเล่นภายในคลิปนี้เนาะเริ่มแต่วันจันทร์มาครับเมื่อนี้เราก็ที่ตั้งเป็นเกิดขึ้นแต่นี่คือสามลาย
1: สามลาย
2: แต่นั่นเพิ่มขึ้นเป็นสองลายเนาะ
1: เจ้า
2: แล้วลายนี้หนึ่งเราเกิดขึ้นดูว่านมาติดตุ้มเนาะระวังรถแท็กซี่ตามครับรถเก๋งเนาะไม่ใช่ผู้ขับขี่รถเก๋งไม่ได้ขับขี่รถจักรยานลาไม่ครับบาดเจ็บ
1: เจ้า
2: สมควรเนาะสมควรหนึ่งคนแล้วก็สาหัสหนึ่งคน
1: เสีย หลัก
2: เ
1: จ้า
2: ภายในสี่ปีก็สมควรสองคันแล้วรายที่สองมันเกิดขึ้นระวังหมู่บ้านลงกระสีเนาะระวังรถจักรต่ำครับรถเก๋งด้วยกันอันนี้ก็ได้ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานได้ครับบาดเจ็บสมควรแต่รายที่สามเนาะเกิดขึ้นดูบ้านสารคำบ้านสารคำเนื้อสารคำเนื้อระวังรถจักรระวังรถบรรทุกกับรถสิงในบ้านนาที่ที่จะสุ่มควันสองพันหลายคนบนอาบัติเนื้อแล้วจะระวังยังไงที่เกิดขึ้นภายในเมืองของเราภายในที่นี้
1: เจ้าเจ้าเจ้าก็ถือว่าบ่มีตัวเลขผู้เสียชีวิตเนาะ
2: เจ้าแม่เรา
1: เจ้าวันนี้ปัญหารถบรรทุกเด้พันโทษแดงน้อยอยากว่าแนวใดตื่มยังมีหลายอยู่บ่ทันอยู่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเฮา
2: เจ้าเกี่ยวกับปัญหาประเทศรถบรรทุกเนาะอยู่ในในของจิตลงบ่เขากับมีหลายเนาะคือเป็นประเทศรถบรรทุกคนส่งดินทรายเนาะคนส่งดินทรายแล้วก็คนส่งระวังกับที่ออกจากทางครับผมไปมาเร่งครับ
1: ทห
2: ารเอาไปตัวเมืองเนาะมันจะมีหลายที่ให้รถเราขับสูงหน่อยนึงหรอ
1: เจ้า
2: คือระวังรถบรรทุกอินทรายนี้หรอก็เขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบเราก็ได้ตั้งจุดตรวจตา
1: เ
2: พื่อให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติได้ตามระเบียบการจราจรเป็นต้นเลยอันหนึ่งเลยต้องตกตาเรื่องระยะนี้ผู้ขับขี่กันรถเราผู้ปฏิบัติก็ไม่ได้แต
1: ่
2: มีหลายเรื่องกันคนตรงอินทราย
1: เจ้า
2: พวกเขาก็ได้ขันทาเขาปกเชนพวกเขาก็ได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนะตามดำรัสในสาหกเสียบให้เนาะ
1: เจ้าส่วนว่าการปิดบ่อดินนี่ยังประธานมีแจ้งขานบ่ทัน
2: เรื่องการบ่อดินเนี่ยตัวอย่างนี้ยังไม่ได้ปิดเนาะ
1: โอ้ยังบ่ปิดเน
2: า
1: ะโอ้เจ้าเจ้า
2: แต่พวกเขาก็ได้เลยจะเดินไปต่อ
1: เจ้าตอนนี้ตามที่เฮาได้ล้มกวดกานี่มีผู้ละเมิดหลายบ่ทานตามกิจกรรมได้ไหม
2: แล้วเกี่ยวกับการเฮาตั้งกิจกรรมเนาะจะมีผู้ละเมิดที่ก็มีหลายเนาะ
1: ค
2: ือต้นละเวลาขับขี่รถจักรจะโมโซมใช้หมวกกันกระทบ
1: เจ้า
2: อันนี้ตรงนี้เจ้า
1: ความ
2: บริสุทธิ์เป็นรถจริงกับบาคิดตู้จะต้นลายกับปฏิบัติตอนนั้นน้องเห็นเรื่องหรือว่าเรื่องการขับสายนิรภัยขับสายนิรภัยและมีสองหรือว่าเรื่องใส่ขับขี
1: ่เจ้า
2: ใส่ขับขี่จะบางคนบางคันก็หรือว่าในยังปฏิบัติได้ยังเพื่อการหรือใส่ขับขี่บ่หรือว่าพวกนี้ใส่ขับขี่บ่อันนี้แต่ยังก็ยังปวดจ่าตัวลายลายว่าผู้หาเจ้าที่ว่าโอ้หรือใส่ขับขี่อยู่บ้าน
1: เจ้า
2: เร
1: ื่อง
2: ที่เนาะแต่ว่าเขาปลดการตัวจริงเลยที่มันว่าติดที่นี่อะไรด
1: ูอาจจะบ่มีเนาะให้เหตุผลเราลืมเป็นคำแก้ตัวซื้อดอกบางเทือนนะเนาะวันนี้มาเล่าถึงเวียงานจัดสรรอยู่ทางเมืองหาดไซฟองของพวกเขาจุดใดที่ว่ายังมีการขายเครื่องซาซายบ่ทัน
2: เราเกี่ยวกับเวียงานจัดสรรเนาะ
1: เพรา
2: ะเราตัวอะไรเนี่ยพยายามอยู่เพราะเขากับบริโรงเนาะม
1: ี
2: ใจฟันเองของการย้อนของเรื่องกับ ตัวเรื่องอันที่สองกับของว่าการปกครองเมืองกับเป็นดาวตรงนี้กันเป็นไรย้อนว่าพวกเขาพวกเขตเมืองพวกเขาแล้วว่าเรื่องเขามีอาชญากรรมอยู่ตามเส้นทางกับบุคคลนี้เนาะ
1: เจ้า
2: หลักของขบวนค่อยลง
1: เจ้าเจ้าหลายปัญหาที่ท่านได้แจ้งเขาสู่รายการของเราให้สังคมได้รับรู้น้ำกันวันนี้อยากให้พันโทแดงน้อยฝากเตือนผู้ขับขี่ได้ดอกเพราะว่าระยะนี้ก็เป็นระยะของยามฝนแดดไปมาแล้วใดให้บ่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ต้องได้ร่วมใจกันปฏิบัติระเบียบขึ้นอะไรท่าน
2: เจ้าข้าพเจ้าเนาะสั่งแม่ฟองจราจรเนื้อจะฟองคือซื้อจราจรแล้วก็ลงกันฝากถึงผู้ขับขี่ที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ตามเส้นทางผ่านโดยสารจะฟองพวกเขาเราขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการจราจรเป็นต้นหลังเวลาขับขี่รถกั๊กจะต้องสวมใส่หมวกกันกระทบที่ได้มาตรฐานก่อนเพื่อในส่วนที่เป็นเรื่องใจที่แห่งกระบวนการเสียหลายก่อนและอันที่สองในเวลาขับขี่รถก่อนในเวลาขับขี่รถเมื่อมีสัมผัสดื่มจุ่มมันเมาแล้วกับบริการขับขี
1: ่
2: ก่อนว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นดูขอบเขตเมืองมุ่งเข้ากับส่วนหลายและเป็นว่าสภาพผู้ขับขี่นี้ดื่มมีการดื่มที่เหมือนเมา
1: จ้า
2: ปัญหาที่สำคัญที่สุดอยู่ขับขี่ในวงเขาและอันที่สามเราเรื่องเรื่องระยะนี้ที่ฟ้าอากาศเนาะไม่แต่ประเทศมีฝนตกบ่อยอากาศมีการเปลี่ยนแปลงกับข้อให้ผู้ขับขี่ในเวลาขับขี่รถกับอันหนึ่งก็ต้องติดติดของรถให้ดีก่อนออกเดินทางเนาะและขับขี่รถก็ต้องได้ระมัดระวังเนาะเรื่องในเรื่องที่บ่อยกันตื่นเต้นในช่วงระยะยาวฝนเนาะขอฝากถึงผู้ขับขี่แล้ว
1: เจ้าขอขอบใจพันธุแดงน้อยหลายๆนะที่ได้สละเวลาห่วงในการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ขอขอบใจท่าน
0: เจ้าโชคดี
1: ขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งพันโทแดงน้อยสีหาราชหัวหน้ากองห้อยจราจรเมืองหาดไซฝงท่านผู้ฟังเนาะเรื่องของรถบรรทุกหินดินทรายก็ยังปกติอยู่เพราะว่ายังบ่ทันได้ปิดบ่อดินแต่ว่าเรื่องของการปุกผ้าบาดนี่นะบางคันกับปุกบางคันกับบ่ปุกอันนี้เหตุผลที่ว่ามักง่ายก็มีเน
0: า
1: ะหรือว่าบ่มีผ้าปกปอหรือแล้วใดวันนี้เรื่องของการปฏิบัติระเบียบต่างๆใส่ผู้ขับขี่ในทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องได้เฮ็ดปิดประจำ
0: แม่นแล้ว
1: หมวกกันกระทบกับบ่ใส่บางเทื่อเพิ่นลงกวดกาบ่มีใบขับขี่เอกสารรถบ่ครบอันนี้ก็ต้องได้เบิ่งคืนสำหรับผู้ขับขี่เอง
0: แม่นแล้วเนาะฝากปิดรายการไว้คือแนวนั้น
1: เจ้า
0: ตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนให้ทานได้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการระยะต่อไปติดต่อสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ทางเมืองศรีสัตนาถ
3: ทหาร
4: ตำรวจ
3: พนักงาน
4: นักเรียนนักศึกษาน
3: ักธุรกิจ
4: สาวนาก
3: รรมกร
4: พ่อค้าแม่ขาย
5: ปัญญาชน
6: พวกเขามาหัวแหงหัวใจพร้อมกันบริจาคเลือดเพื่อช่วยเหลื

0: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอป M Service
2: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอป M Service
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอป M Service
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอป M Service
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ธาตุยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
9: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันสั้นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
10: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
8: คันสั้นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
10: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
9: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
11: มีรายการรับฟังรายการขับขี่ปลอดภัยอยู่เนาะซึ่งว่าทานสามารถแสดงความคิดความเห็นต่อรายการได้สื่อมหาพวกเฮาเป็นขัวโตเป็นสื่อกลางให้บางทีนี่ก็ได้สัมภาษณ์ทางพันธุเด็กน้อยผ่านไปมาเว้าคืนเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุทางเมืองหาดไซฟงท่านผู้ฟัง3รายอยู่เขตทินตุ่มแดเป็นรถจักรตามรถใหญ่แล้วก็เขตดงโพสีสารคามกับแม่นรถบรรทุกตามกับรถเก๋งแต่ว่า3เหตุการณ์นี้บ่มีผู้เสียชีวิต
12: จ้า
11: ในความสุขให้ก็มีสุขดีที่ว่าบ่เสียชีวิตท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีกรณีนึงที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ทางนั้นที่เพิ่นรายงานมาก็คือรถจักรต่ําคนย่าง
12: จ้า
11: เป็นคนต่างประเทศปัญหาต่ําคนย่างนี่พวกเฮาได้เว้าเป็นประจํานี่แหละเกิดขึ้นอยู่ตามเส้นทางนี้หลายเส้นในนครเมืองจันทน์ท่านผู้ฟังมีทั้งหุนแฮงแต่เสียชีวิตบาดเจ็บหนักน้อยก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็ยังเกิดขึ้นกับคนย่างอยู่ที่ย่างแล้วยังบ่มีความปลอดภัยผู้ที่เกิดอุบัติเหตุก็ขอให้ส่งเสาร์กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วก็เป็นบทเรียนให้แก่ตนเองเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุบ่มีภัยอย่าให้มันเกิดอยู่แล้วท่านผู้ฟังในกรณีที่ว่าเกิดเหตุบัดนี้บ่อยากให้มีการหลบหนี
12: จ้า
11: เกิดขึ้นแล้วต้องได้ร่วมใจกันในการแก้ไข
12: แม่นแล้ว
11: หาวิธีทางออกในการแก้ไขให้มันดีบ่แม่นการถกเถียงบ่แม่นว่าเจ้าผ
12: ิ
11: ด
12: ใส่อารมณ
11: ์ใส่อารมณ์หรือว่าให้แต่คนอื่นผิดต
12: ั
11: วเองถูกตลอดกับบ่ได้ท่านผู้ฟังทุกอย่างมันมีมูลความจริง
12: เจ้า
11: ภัยถูกภัยผิดก็ว่ากันไป
12: แม่นแล้วเนาะอันนั้นแม่นอุบัติเหตุทางเมืองหาดไซฟง
11: เนา
12: ะสำหรับทางเมืองไซเซธาพันโทพันโทอมพรคำอุ่นทอน
11: เจ้า
12: เพิ่นก็ได้รายงานเข้าสู่รายการของพวกเขาโดยเฉพาะเพิ่นแจ้งมาในเมื่อวานนี้17มิถุนายน2026เนาะเพิ่นแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น3รายซึ่งในนั้นกรณีที่1นี่มันเหตุเกิดในเวลา 17:05 นาทีเป็นเหตุรถบรรทุกต่ำกับรถกระบะและก็รถจิบเนาะอยู่เขตบ้านคำสวัสดิ์
11: เจ้า
12: ซึ่งเหตุการณ์นี้เฮ็ดให้ยานพาหนะเปเพ3คันคู่กรณีก็สามารถตกลงกันได้กรณีที่2แม่นเหตุเกิดในเวลา 21:30 นาทีเป็นเหตุรถจักรต่ำกับรถเก๋งอยู่เขตบ้านทัดหลวงงานพาหนะเปเพ2คันคนบาดเจ็บเล็กน้อย1คนคู่กรณีก็สามารถตกลงกันได้เช่นเดียวกัน
11: เจ้า
12: ส่วนกรณีที่3นี่แม่นเหตุเกิดในเวลา 00:20 นาทีเป็นรถกระบะต่ำกับรถจักรอยู่เขตบ้านคำสวัสดิ์ ซึ่งยานพาหนะปีเพชรสมควร2คันมีผู้เสียชีวิตคาที1คนซึ่งเพิ่นมอบให้แผนกดำเนินคดีตามขั้นตอนเนาะอันนี้เป็นอุบัติเหตุของเมื่อวานนี
11: ้เจ้า
12: ของเมืองไซเซฐานท่านผู้ฟังทางรายการพวกเขาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตอยู่เขตบ้านคำสวัสดิ
11: ์เจ้าเป็นเหตุหุนแหงเนาะเป็นยังมันจึงเกิดขึ้นเป็นประจำท่านผู้ฟังอยู่ในตัวเมืองนี่แหละทางดีทางงามการนำไส้ความไวบอกเลยว่ามีเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเข้าสู่ร่างกายการขับขี่พฤติกรรมในการขับขี่มันก็เปลี่ยนไป
12: เจ้า
11: จะขับไวยาม

0: นี่ขอบเขตทั่วประเทศประจำวันที่15มิถุนาท่านผู้ฟังเนาะทั่วประเทศเกิดเหตุทั้งหมด12รายในนั้นพาหนะเปเพ21คันเปเพเล็กน้อยอีก9คันสมควร12คนได้รับบาดเจ็บ23คนบาดเจ็บเล็กน้อย7คนบาดเจ็บสมควร10สาหัส6แล้วก็เสียชีวิตอีก1คน
1: เจ้า
0: เพิ่นก็แจ้งมานี่นะคนเราเมืองจันทน์นี่มัน3รายแขวงจำปาสัก1หลวงเขาบางอีก1พงศาลี1แขวงอุดมไซ1เสียชีวิต1คนรถจักรต่ำกับรถใหญ่แล้วก็แขวงบ่อแก้วอีก1แขวงสารวัน1แขวงอัตตปือ1แล้วก็ทางด่วนอีก1หลาย
1: เจ้าประจำวันที่16มิถุนา2026ปัณณีมีรายการอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดในแมน15รายพาหนะเปเพ32คันเปเพเล็กน้อย14สมควร18คนได้รับบาดเจ็บ22คนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่10สมควร9สาหัส3บ่มีผู้เสียชีวิตแขวงที่เกิดอุบัติเหตุนครหลวงเวียงจันทน์นี่6รายหลวงพระบาง2รายแขวงเวียงจันทน์2รายพงศาลี1รายบริคำไซ1รายสวรรณเขต1รายจำปาสัก1รายและอัตตปือเกิดขึ้น1รายน
0: ี่
1: ก็คือสรุป2มื้อเนาะวันที่15 16แต่ว่ามีผู้เสียชีวิต1คนอยากให้ตัวเลขลดหน่อยถอยลงทุกคนต้องได้ห่วมใจกันแท้ๆเนาะมีสติเตือนตัวกะจะรายงานไปทุกเมื่อท่านผู้ฟังประจำวันที่15 16ส่วนเรามื่ออื่นนี่กะรายงาน17
0: เจ้า
1: 17แต่ว่าจะเป็นท้ายอาทิตย์แล้วท้ายอาทิตย์ถ้าว่าจะมีแผนไปใส่ความพร้อมในการเดินทางให้มียานพาหนะเอกสารแล้วก็สุขภาพทางกายของผู้ที่จะเดินทางนี่ก็ต้องพร้อมสิ่งสำคัญแม่นเฮาลึงเคยกับรถบ่
0: แม่นแล้ว
1: ขับขี่ยานพาหนะเฮาเด้เรื่องบอถ้าว่าบนเรื่องนี้ท่านผู้ฟังจุดการเดินทางไว้ก่อน
0: บอให้ฝืนเนาะบอให้ฝืนว่ามันได้อยู่มันได้อยู
1: ่
0: หรือว่าเรื่องของสุขภาพทางกายก็เช่นเดียวกันค
1: า
0: ดว่ารู้สึกว่ามีอาการเป็นไข้เจ็บหัวต่างๆหรือบางคนที่ว่ากินยาแก้ไข้แก้หวัดดีนะเพิ่นห้ามเด้อท่านผู้ฟังห้ามในการไปขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าบางเทื่ออากาศมันบ่ได้ออกในตอนที่ว่าเฮากินเลย มันจะออกหลังจากที่เฮากินชั่วโมง1 2ชั่วโมง
1: เนา
0: ะอาจจะเกิดอาการหลับในหรือว่าวิ่นหัวต่างๆฉะนั้นคันว่าฮู้ว่าตัวเองบ่ไหวหรือว่าสุขภาพบ่ดีแล้วก็ต้องได้หยุดการเดินทางหรือว่าเป็นไปได้คันว่ามีผู้เปลี่ยนขับรถก็เปลี่ยนให้ผู้อื่นขับจะเป็นการดีกว่า
1: แม่นแล้วอ่ะตอนนี้จะให้ทีมงานของเฮาประสานไปหาพันโทศินสรจันทวงศาห้องแผนกตำรวจซีนำเวียกงานจราจรทางเมืองศรีสัตนะเนาะให้เปิ้นร่วมรายการนําพวกเฮาตื่มก่อนที่จะสัมภาษณ์ท่านผู้ฟังเนาะปัญหาการลากแก่ที่ว่าพิษก็คือการลากแก่เอารถน้อยๆมาลากแก่รถใหญ่เนี่ยนะเอารถจักรไปลากแก่รถบรรทุกท่านผู้ฟังอันนี้มันก็เป็นไปได้ยากแต่ว่ายังมีคนเฮ็ดอยู่สังคมเพิ่นเอาลงนี่จะเฮ็ดจะไปแนวใดเนาะว่าสิมันสิได้บ่ก็บ่ได้อีหลีท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะรถจักรนี่ปิ่นขว่ำอยู
0: ่
1: ล
0: ่
1: มลงอยู่หลายคนอาจจะเห็นเนาะนี่แหละบางเทื่อเฮาคิดว่าเพิ่นพยายามแหละบ่น้องพยายามว่าเฮ็ดทุกที่วิธีทางว่าเผื่อมันสิได้แต่ว่ามันก็ไปบ่ได
0: ้เจ้า
1: เอารถน้อยเป็นลากรถใหญ่เนาะ
0: แม่แล้วเนาะเห็นคลิปวิดีโอเนาะที่พลเมืองดีเพิ่นได้ถ่ายลงไปก็โอ้ยตกใจนึงมากะย่านรถเพิ่นเซียนเสื้อนี่มันสิขาดก่อนเสื้อมันสิขาดก่อนเพราะว่าเบิ่งจากขนาดรถทางหน้ากับรถทางหลังนี่มันบ่สมดุลกันแล้วเนาะท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์ที่หลายๆคนได้ทายหรือว่าพบเห็นทางสื่อออนไลน์หรือว่าสื่อโซเชียล
1: เจ้าตอนนี้พันโทศินสรจันทวงศ์สายอยู่ในสายแล้วสบายดี
2: เจ้าสบายดีเจ้า
1: เจ้าเจ้าเสียงแจ้งดีเนาะท่านเนาะ
2: เจ้า
1: เจ้าอยากให้ท่านเว้าสู่ฟังรายการของพวกเฮาเดว่าการสัญจรอยู่ทางเมืองศรีสัตนาคมื้อนี้เป็นขึ้นแนวใดท่าน
2: โอ้เฉพาะตอนเช้ามื้อนี้การสัญจรอยู่ขอบเขตเมืองศรีสัตนาคแต่ว่าสามารถไปได้โรงเรียนสะดวกสบายดีนะคือว่าบ่มีจุดใดมีขณะอังออกเจ้า
1: เจ้าเจ้าเจ้าตามสังเกตตัวจริงนี่ย้อนย้อนอย่างในทัน
2: ส่วนหลายก็เป็นมันย้อนนะห้องเรียนนั่นพัก
1: เป็นหลายนะครับเจ้า
2: ไม่ใช่ว่ายังจะมองเจ็บเจือเจ้าเสง
1: กำลังสอบเสงเน
2: า
1: ะเจ้าเจ้าวันนี้รถโรงเรียนสะดวกสบายอย่างซี่แต่ละจุดนี่มีเจ้าหน้าที่ประจําบ่หรือว่าบ่ได้ประจําท่าน
2: ประจําคือเก่าเจ้า
1: ประจําปกติเน
2: า
1: ะ
2: สัญจรเพื่อมีความสะดวกสบาย
1: จ้าจ้า
2: ครับสนใจออกเจ้า
1: เจ้ากับเป็นการหลุดพ้นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเดทบาย้อนยานพาหนะบ่หลายค่ะเจ้าหน้าที่บ่เมื่อย อันนี้ก็เป็นการดีอีกอย่างหนึ่งวันนี้มาเว้าถึงการเกิดอุบัติเหตุทางเมืองศรีสัตน

0: หน้าของพวกเขาอยากให้พันโทสินสอนว่าสุฟังว่ามันเกิดขึ้นหน่อยหลายปันในทาน
1: โอ้สมองปฏิเหตุที่มันสินาคในที่ฟังมาในเกิดขึ้นอยู่หนึ่งเรื่องเนาะ
0: เจ้า
1: เงินจากเงินอยู่ตัวเดียวเป้าเจ้า
0: เจ้า
1: คนเสียหายกับผ้าหน้าเปรีสมควรทั้งสองคันเจ้า
0: อืมเจ้าเจ้าเจ้าบุมีผู้เสียชีวิตนอกในเหตุนี
1: ้แม่แม่บุมีเจ้า
0: เจ้าก็ถือว่าโชคดีนะละกาเป็นตัวเลขที่ว่าน้อยแหละได้นี่เนาะเป็นบทาน
1: แม่นแม่นเจ้า
0: เจ้าเจ้าโอ้พวกเขาอยากให้เป็นศูนย์มันจะดีที่สุดเจ้าวันนี้เขามาสังเกตตัวจริงว่าผู้ขับขี่นี่ปฏิบัติระเบียบได้ดีบทางเมืองศรีสัตนะของพวกเขา
1: ปัจจุบันนี้สังเกตว่าผู้ขับขี่ส่วนหลายจะตื่นตัวในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรดีขึ้น
0: เจ้าเจ้า
1: เพราะว่าทั้งเจ้าหน้าที่เขาส่วนหลายก็ได้เล่นใช้เรื่องงานการบังคับใช้กฎหมายปัจจุบันนี้เจ้า
0: เจ้าแสดงว่ามักบังคับเนาะ
1: เจ้า
0: เรื่องของการลงกวดกาเรื่องของระเบียบเหียบห้อยเดี๋ยวยังจะตั้งปฏิบัติอยู่บ่ทันตามสายทาง
1: เจ้าเจ้าทางเมืองเขาถือว่าได้ลงในการปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมาย
0: เ
1: ป็นเงินการลงหลักเกณฑ์การใช้หมวกกันกระทบเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้งานที่สองมาแต่มันเรื่องงานจัดสรรก็มันเป็นระเบียบเหียบห้อยอย
0: ู
1: ่ตามสถานที่ตลาดห้องหมอเนาะ
0: เจ้า
1: เจ้า
0: เจ้าและอยากถามพันโทสินสนเติมเรื่องของการปรับเปลี่ยนทิศทางที่ขึ้นกับเมืองศรีสัตนาของพวกเราปัจจุบันนี้พวกเรายังได้ไปแนะนำผู้ขับขี่ยูหรือบอทานหรือว่าบอได้แนะนำแล้ว
1: เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนทิศทางนี่
0: เจ้า
1: ป
0: ั
1: จจุบันอยู่เมืองเรานี่มันก็ได้ไปประจำอยู่วันอาจุดจะของกับบ้านท่าข่าวครับเนาะ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็ได้ไปแนะนำเรานักขับขี่ที่ยังบ่ทัน
0: บ่เข้าใจเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: เจ้าวันนี้เวลาที่เฮาลงนี่มีหลายบ่ทันผู้ที่ยังบ่เข้าใจยังขี่ขึ้นขี่ลงแบบผิดระเบียบนี่ท่าน
1: ก็บ่หลายเจ้า
0: บ่หลายเนาะ
1: ประมาณอยู่9,000 10,000เนี่ยเจ้า
0: เจ้าเจ้าล่ะเฮาจะประจำอยู่จุดนั้นนี่นี่ดนปานใดท่านเลยว่าจะเริ่มเมื่อใดไปฮอดเมื่อใดนี่
1: ให้น้องที่ให้น้องเขาระบายการจนจอดอยู่จุดแล้วเขาจะให้น้องเขาไปติดตามอยู่จุดต่างๆของเจ้า
0: เจ้าเจ้า
1: ไปเรื่อยๆเจ้า
0: โอ้เจ้าถือว่าแจ้งให้สังคมคือนั่นเนาะไปแล้วว่าให้ตื่นเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะบ่เข้าใจในการปรับเปลี่ยนทิศทางการสัญจรบางคนนี่ยังขี่ขึ้นอยู่ขี่ขึ้นบางคนก็ขี่ลงแบบผิดระเบียบแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของเฮาเพียงแต่ไปแนะนำมันบ่ทัน
1: นั่นแหละมัน
0: เจ้าเจ้าวันนี้มาเว้าถึงการจัดสรรความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองศรีสัตนาจุดใดที่ยังต้องได้จัดสรรอยู่ทัน
1: จุดที่ว่าเฮาได้อาจจะใช้ปัจจุบันนี่ก็มีหน้าห้องหมอสดเนาะ
0: เจ้า
1: อันนึงอันที่สองมากำลังดูหน้าสูงเป็นค่าฟักชัน
0: เจ้า
1: แล้วก็ตลาดชนมอนเจาะที่เมืองเฮาได้เล็งปฏิบัติอยู่ตอนนี้เจ้า
0: เจ้าส่วนหลายมันการไขเครื่องซาซายบ่ทันเลยว่าการจอดรถอยู่จุดนั้น
1: ทั้งสองเลย
0: โอ้ทั้งสอง
1: การไขเครื่องซาซายอยู่บริเวณหน้าห้องหมอครับ
0: เจ้า
1: ได้ลงไปเดินลงไปน้ำใส่มาตรการอะไรเนาะ
0: เจ้า
1: เก็บมาขายก็ได้ตักรถหรือว่าตักล่อขายเครื่องครับ
0: เจ้า
1: พร้อมกับหน่วยเฉพาะกิจนะสีนางในการปฏิบัติทันเอาก็ได้เอาเขามานะครับใหม่
0: อืมเจ้า
1: อยู่องค์การเจ้าขอเจ้า
0: เจ้านั่นก็คือการขายเครื่องเนาะบัดนี้ยานพาหนะโจทย์แบบซาซายนี่ได้ใช้มาตรการ
1: โจทย์รถซาซายนี่เอาก็ได้ล็อกล้อ
0: ล็อกล้อ
1: โอ้
0: เจ้า
1: ในโฆษณามาหลายแล้วเอาก็ได้นำใช้มาตรการคือว่าได้ในการล็อกล้อ
0: เจ้า
1: แต่เอาการเห็นเขาก็ได้กักเอกสารเขามาปรับใหม่ของการเจ้า
0: บัดนี้พวกเขาอยากรู้เหตุผลว่าเวลาที่เฮาไปลอกแล้วผู้ขับขี่ที่เพิ่นละเมิดเพิ่นให้เหตุผลว่าแนวใดในกรณีที่ว่าเพิ่นไปหยุดจอดอยู่เขตนั้นท่าน
1: ส่วนหลายเห็นเขาเจ้าบ่จะเข้าไปจอดอยู่บนนะเพิ่นกำหนดให้จอดแล้วเพิ่นจะจุดกันค่าเรียกเซ็นเตอร์หรือว่าปรับตันเขาเจ้าก็มีบอนในจอดแต่บางคนก็ยังจอดอยู่ตามแคมทางบางคนถือว่ายังถือเบานะ
0: เจ้าย้อนความถือเบาเนาะ จ้าเจ้าก็จะให้เข้าสู่ระเบียบน้ำกันนั่นแหละหลุดพ้นความอิดเมื่อยของเจ้าหน้าที่เดอาบ่แม่จะให้ไปลำดีลำไรตลอดมันก็เป็นไปบ่ได้เนาะผู้ขับขี่ต้องมีสติน้ำกันมันนี่อยากให้พันโทศินสอนฝากถึงผู้ขับขี่ไปมาแนวใดให้มีความสะดวกสบายและก็ปลอดภัยในระยะนี้ท่าน
1: ขอสุภาพนี่ครับเจ้าก็อยากฝากถึงนักขับขี่ฮั่นเนาะให้ยกสูงสติในการปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเนาะแต่ต้นเหมือนการดื่มสิ่งมึนเมาแล้วก็บ่ขับเน
0: า
1: ะการขับขี่บ่ควรขับขี่รถไวและการจอดรถจะจอดอยู่สถานที่บริการของอันคนที่ได้กำหนดได้หันเนาะบ่ให้จอดซ้ายซ้ายบ่ให้มันขีดขวางการสัญจรของงานบ้านอื่นแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่เกิดอุบัติเหตุจ้ะ
0: เจ้าต้องขอขอบใจพันโทศินสอนจันทวงศ์สาห้องแผนกตำรวจซีนำเวียงงานจราจรเมืองศรีสัตนาคหลายๆน้องที่ได้สละเวลาห่วมรายการขับขี่ปลอดภัยมื้อนี้ทานขอขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ
0: ้
1: า
0: เจ้าเจ้าอ่ะอุบัติเหตุนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างนึงก็คือบ่มีผู้เสียชีวิตและก็น้อยที่สุดท่านผู้ฟังก็คือ1เรื่องเท่านั้นเนาะอาทิตย์หน้านี่ยังให้เป็นศูนย์เลยว่าบ่มีเลยท่านผู้ฟังเนาะปะนี้มาตรการในการใส่ผู้ที่ยังฝ่าฝืนไปหยุดไปจอดนี่เพิ่นล็อกล้อเด้อท่านผู้ฟังเนาะเพราะว่าจะเป็นเขตภาคสั้นบ่หรือว่าหน้าห้องหมอมโหสถตลาดสวนมอนจุดใดที่ว่ามันมีความเสี่ยงเลยว่ามันแออัดจังซี่นะมันบ่สอดคล้องกับการหยุดจอดต้องได้ใส่มาตรการส่วนว่าผู้ใดที่ว่ามักง่ายเกินไปหยุดอยู่นี่แหละจอดอยู่นี่แหละทั้งที่ว่าสถานที่มีให้จอดอยู่มีกว้างแล้วก็สามารถเข้าไปจอดได้แต่ว่าบ่ไปจอดอยู่นี่แหละแซ่อยู่นี่แหละ
2: เจ้าม
0: ันกีดขวางการสัญจรท่านผู้ฟัง
2: แม่แล้วนอกจากกีดขวางการสัญจรก็ยังผิดต่อระเบียบจราจรเนาะ
0: เจ้า
2: เจ้าหน้าที่เพิ่นลงไปติดตามกฎกาก็ต้องได้ยอมรับ
0: เจ้า
2: ตัวเองเฮ็ดผิดต่อระเบียบก
0: ็
2: ต
0: ้
2: องอาจจะมีการถูกตักเตือนก่อนในเบื้องต้นหรืออาจจะมีการปรับใหม
0: ่
2: ก็ว่ากันไปตามระเบียบการตามขั้นตอนต่างๆนะท่านผู้ฟังเนาะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเฮาเข้าสู่ระเบียบแต่เบื้องต้นจะเป็นการดีกว่าคือเฮาว่าบางจุดบางบ่อนี่นะสถานที่จอดรถนี่กว้างขวางบ่จะเป็นห้างสรรพสินค้าต่างๆอาจจะอยู่ทางหม่องใต้ดินแดแต่บางคนคิดว่ามันไกลบ
0: ่
2: หรือว่าจุดจอดรถมันไกลจุดที่เฮาอยากไปซื้อเครื่องจุดที่เฮาอยากไปนี่มันใกล้จอดไว้ข้างหน้าบึดนึงแต่เสื้อว่าคันว่าเฮาได้เข้าไปแล้วมันบ่บึดนึงอนุรักษ์เฮาได้เข้าไปเฮาเห็นสิ่งต่างๆนานาใจของเฮาเปลี่ยนแล้วนอกจากที่เฮาอยากจอดอยู่แต่2นาที5นาที
0: 3ชั่วโมงก็บ่ออกมา
2: ไปมันบอกเริ่มเห็นสิ่งต่างๆมันล้อตาล้อใจเฮา
0: เจ้าเข้าไปแล้วบ่ฮู้ว่าสิซื้อหยังสิน้อยสิดนบ่หรือว่าไวบ่ฮู้ท่านผู้ฟังดังนั้นน่ะจอดให้มันมีความปลอดภัย
2: ถึงบ่เนาะถึงจุดจะดีกว่า
0: ถ้าว่าสถานที่เพิ่นให้จอดนะท่านผู้ฟังทั้งถึงระเบียบแล้วก็ปลอดภัยเรื่องของรถเฮาเด้เฮาไปจอดบ่กีดขวางหมู่บ่มีห่างเสียงบ่มีไผทายลงสื่อสังคมออนไลน์
2: จ้า
0: แต่ว่าท่านไปจอดแบบซ้ายหรือว่าเฮ็ดอันใดนึงที่มันผิดระเบียบสังคมออนไลน์มันไว้ท่านผู้ฟังเนาะป้ายรถนี่ลงแล้วโอ้ยอันนี้
2: บางเทื่อนี่เพิ่นหาทายนี่เฮาถ้าเฮาขึ้นอีกเด
0: ้
2: โอ้แม่นผู้นี้บ่เจ้าของรถ
0: แ
2: ม่นบ่เนาะท่านผู้ฟังอันนี้เบิ่งไปก็เสียเฮาแล้ว
0: เ
2: สียหาเฮาไปในทางที่บ่ดีลงซื้อออนไลน์ไปในทางที่บ่ดีทางที่บ่งามเน
0: า
2: ะให้เพิ่นย่องย่องสรรเสริญผู้นี้จอดรถถูกระเบียบเด้อผู้นี้จอดให้ป้ายรถคันนี้เฮาได้ย่างข้ามทางกันบ่ระยะที่ผ่านมาก็มีได้การย่องย่องสมเสริญสรรเสริญกันว่ารถคันนี้เพิ่นจอดให้เฮาย่างข้ามทางเด้อถ้าบ่ก็หลายคันคันอื่นนี่ไปให้คันอื่นนี่มันขี่ไว้บ่จอดแต่ว่ามีคันเดียวที่ว่าจอดให้ข้ามเขาจะมีการเขียนเอ่ยมาระบายความดีใจลงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการย่องย่อหรือว่าในสิ่งที่ดีแต่ว่าคันไประบายว่าโอ้รถคันนี้ป้ายทะเบียนนี้บ่จอดให้ข่อยแถมยังขี่ไว้มาดาดมาก็เอา
0: อ
2: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่บ่น่าประทับใจ
0: แม่นแล้วท่านผู้ฟังเนาะมีสติในการขับขี่ทุกมื้อนี่เพิ่นว่าอยู่ใส่กะยาให้มีสติมีสติแล้วจะดีท่านผู้ฟังเนาะต้องขอขอบใจบรรดาท่านที่รับฟังรายการของเฮาตั้งแต่ต้นรายการอย่าลืมรับฟังรายการนี้วันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. ถ้าว่าท่านรับฟังบ่ทันก็แม่นรับฟังย้อนหลังหรือว่าเข้าไปเบิ่งย้อนหลังได้เนาะที่เพจของเรา National Radio ขอขอบใจมีรายการที่แสดงความคิดความเห็นแล้วก็ผู้ใดที่อยากแสดงความคิดความเห็นตื่มกับแม่นมืออื่นวันศุกร์ท้ายอาทิตย์ประกอบคำเห็นมาได้เนาะวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ 8:00 น. ถึง 9:00 น. สำหรับมื้อนี้บุญน้องพานผู้วงอนุรักษ์ระดาวันลามิตรรายการไปเพียงเท่านี
2: ้สบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าววันที่16มิถุนายนนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่สาพันธ์หนักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปิดกองประชุมเผยแพร่ในหัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยให้แก่สาพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยทานไซลือซาอินจีเสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวปิดโดยทานพลโทวงคำพรหมกรห้องประธานสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวมีทานนางเกศรสุริวงศ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมห้อยกว่าทานจุดประสงค์ของกองประชุมเผยแพร่ในครั้งนี้แม่นเพื่อสร้างความเข้าใจให้ลึกซึ้งยกระดับความรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสุขนุ่งส่งเสริมเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานรัฐกรโดยเฉพาะพนักงานนำพาคุ้มครองให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการหันเป็นดิจิตอลและการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยภายในสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวเวียกงานหันเป็นดิจิตอลและเวียกงานความปลอดภัยไซเบอร์ถือเป็นเวียกบุริมสิทธิ์และเป็นเสาค้ำสำคัญในการขับเคลื่อนการหันเป็นดิจิตอลในทุกแขนงการช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งตลอดฮอดการรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลเพื่อหับมือกับสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอและลงลึกหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนสภาพรวมเกี่ยวกับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภาคพื้นสากลและลาวการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของภาครัฐการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคการหันเป็นดิจิตอลการต้านสกัดกั้นสแกมเมอร์ความสำคัญของ3เสาค้ำคือการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลการหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นสังคมดิจิตอลและความพร้อมของการหันเป็นดิจิตอลของสาพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันสนทนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามจบข่าวบันทึกท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
2: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
3: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพียแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
2: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
4: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
3: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
4: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
2: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
4: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแมนจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแมนต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
3: เออลูกเว้าถึงขั้นสั้นพวกเขาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
5: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ซื้อเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
2: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
3: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
1: ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
4: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
1: ่ก็ต้องแอปเอ็มเซอร์วิส
5: โอ้ว้าวคักแท
6: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชันเอ็มสวิตของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราเทเลคอมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
4: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
6: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
7: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกทานนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงทักทายสบายดีสายฝน
1: เจ้าสบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีมินหักแฟนรายการทุกทานเนาะที่กำลังหักฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พบพ่อกับมิดรายการมื้อนี้ก็ได้นำเอาความสุขความเบิกบานมวลซึนมาฝังมาตอนเส้นเก่าเส้นเคยเนาะกับเวลาตามห้องทรงดำเนินรายการสด 9:00 น. 10:00 น.นอกจากนั้นทานใดนำใช้ระบบอินเทอร์เน็ตก็สามารถเข้ารับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.avina.org.la รับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาพบพ่อกับมิดรายการในมื้อนี้วันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569กงกับวันที่18เดือนมิถุนา2026มื้อนี้ก็มาด้วยท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสแต่ว่ามื้อเช้านี้ก็มีฝนตกลงมาน้อยนึงแหละบางเขตบางพื้นที่เนาะฝนตกทั่วฟ้าเพิ่นว่าอากาศแต่ละเขตแต่ละพื้นที่เดเป็นแนวใดมีรายการทางใดที่ติดตามรับฟังรายการพวกเราอยู
1: ่
0: อย่าลืมเด้อรายงานสภาพอากาศมาได้เนาะรับฟังอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้เดเป็นแนวใดอากาศนี้ทางภาคเหนือนี่บางเขตนี่ก็ฝนตกลงมาแ
1: ด
0: ก็ขอให้ทุกคนเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีเด้อมีรายการ
1: เพราะว่าระยะนี้เนาะอากาศก็เปลี่ยนแปลงแน่จักหน่
0: อ
1: ยพืดแดดพืดฝนเน
0: า
1: ะ
0: ต้นน้ำเจ้ามาละก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพน้ำกันอากาศนี้เอาแน่เอานอนบ่ได้ปรับต่ำน้ำบ่ทัน
1: แม่นละ
0: บางมื้อนี้อากาศฮ้อนฮ้อนตอนเช้านี่ฮ้อนอบอ้าวแต่ว่าค่อยคำลงแรงมานี่พัดมีฝนตกบางมื้อนี้ก็ฝนตกตั้งแต่เช้าๆเน
1: า
0: ะ
1: เฮ็ดให้ร่างกายคนเฮาก็รู้สึกว่าเป็นวัดแน่บ่สบายดี
0: เจ้าแม่นละมีรายการแต่ว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเนาะมื้อนี้วันที่18ก็ยังมีเพิ่นว่าจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมเด้อในระดับคอยหาปานกลางก็ถือว่ากวมเอาอยู่ในหลายเขตหลายพื้นที่ท้ายๆอาทิตย์แบบนี้หลายคนอาจจะก็เกี่ยมแผนการเดินทางแน
1: ่
0: ก็ขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมบ่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางกายหรือว่าผู้ใดที่ว่าขับรถส่วนตัวเป็นโซเฟอร์โหลดนี่นะเดินทางไกลเนาะขึ้นไปเหนือลงไปใต้อย่าลืมรักษาสุขภาพถ้าว่าเดินทางไกลแล้วห่างไกลอิดเมื่อยก็ต้องได้อยู่ได้พักเซาก่อนได
1: ้
0: หรือว่าผู้ใดที่ว่าแล่นรถโดยสารเป็นประจำแบบนี้พวกเราก็เป็นห่วงอยากให้มีโซเฟอร์สำรองไว้เนาะเดินทางไกลถ้าว่าห่างไกลอิดเมื่อยก็เปลี่ยนเพียนกันเนาะเพื่อความปลอดภัยแต่ว่าขับขี่รถนี่ก็ขอให้ทุกคนเข้าสู่ระเบียบคอยไปคอยมาระมัดระวังน้ำกันสินทางทางเหนือนี่ก็โอ้ทางคดทางโค้งแน
1: ่
0: บางเขตนี่ก็ทางค่อยทางสัน
1: คารยาฝนแล้วนี่มานี่ต้นน้ำก็รู้สึกว่าทางอยากเพลายเลยเนาะทางเหนือเน
0: า
1: ะการไปกันมาก็อาจจะยุ่งยากแน่
0: เจ้าแม่ละเพราะว่าบางจุดก็อาจจะมีดินซอกดินเจือนแน่ก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกันส่วนว่าผู้ใดที่ว่ากะเกียมเดินทางเนาะนำไส้รถโดยสารหรือว่านำไส้ทางรถไฟล้าจีนปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายในการเดินทางบางคนนี่ก็ว่าบ่อยากเอารถส่วนตัวไปขี่รถไฟเอาก็ได้เนาะเป็นการประหยัดเวลาแดก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความสวัสดิภาพฮอดจุดหมายปลายทางด้วยความปลอดภัยนี่คือความปรารถนาดีเนาะจากทางรายการสีสันเสียงเพลงตอนต้นรายการนี่จะมาเปลี่ยนบรรยากาศก่อนที่จะไปหาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการพวกเขาเมื่อวานนี้ก็ยังติดข้างไว้เนาะเสียงเพลงชีมิดรายการได้แนะนำกันเข้ามาทางแม่วอนเนาะที่ว่ารับฟังรายการอยู่เมื่อวานนี้ก็เปิดให้บ่ทวงบ่ทันต้นน้ำก็เลยยับย่ายยกยอดมาเปิดให้ในมื้อนี้แต่ต้นรายการพุ่นล่ะ นั่นก็คือเสียงเพลงตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดแล้วก็จะติดต่อด้วยสวรรค์บ้านนาทางไอ้บ่าวสอนเนาะเพิ่นแนะนำกันเข้ามาเมื่อวานนี้ก็เนื่องจากว่าเวลานี้หมดลงก่อนเลยบ่ทันได้เปิดให้เมื่อวานนี้อาจจะน้อยใจวะเนาะ
1: หวังว่าเพิ่นจะฟังอยู่ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเมื่อนี้ก็หวังว่าจะติดตามรับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มมาให้ทั้งโกศกทั้งสองนี่เด้อมาเปลี่ยนบรรยากาศมีรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงน้ำกัน สวรรค์บ้านนาเนาะแล้วก็จะติดต่อด้วยตัวยุไก่หัวใจคิดฮอดแล้วพบกันในระยะต่อไปตื่มอีก

0: ให้มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการสีสันเสียงเพลงมวนม้วนเนาะเจ้ามวนม้วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านไปสวรรค์บ้านนาและก็ติดต่อด้วยตัวยกไก่หัวใจขิ้นฮอดบ่แน่ใจว่าผู้ที่โทรเข้ามาเมื่อวานนี้ค่ะฟังอยู่บ่น
1: ้อ
0: เจ้าทางเบาสอนทางแม่วอนเด้อฝากความคิดฮอดคิดถึงฮักแพงคือเก่าเนาะภาวะติดตามพอฟังรายการอยู่กับกิ้งก้างเข้ามาหาใส่ฝุ่นต้นน้ำในเด้อขอบใจทางพ่อทองเด้อติดตามพอฟังอยู่ทางราคา12แนะนำกันเข้ามาสาวสีดอกแคร์ฟังต้อนมีรายการทุกทุกทานที่กำลังหับฟังรายการอยู่พิเศษพิเศษพิเศษกันเจ้าฟังให้ทางคู่ขวัญใจทางแม่คำเด้อแม่คำจันทรังสีสลับสับเปลี่ยนเมื่อวานนี้แม่คำมือนี้พอทองมืออื่นนี้รุ่นน้ำกันเนาะรุ่นน้ำกันว่าจะเป็นแม่คำหรือพอทองเนาะแต่ว่าหลักๆนี่อาจจะเป็นแม่คำก็เป็นคู่ที่น่าฮักคู่ที่แบบหลายๆคนเอิ้นว่าอยากมีความฮักดีๆแบบนี้ถึงว่าตัวจะอยู่ไกลความฮักกันนี่กันยังเหนียวแน่นได้ก็ขอเป็นกำลังแห้งใจให้ทุกๆคนเด้อพิเศษก็ขอบใจทางแม่จันทราพร้อมหัวใจคิดฮอด
1: เป็นมามอบพิเศษยังไง
0: เจ้า
1: ให้ทางดันสร้างเพิ่นว่า
0: เจ้าทางพ่ออื่นเนาะ
1: ประจํา
0: ว่าหลายครูเราได้นี่บ่สุดครูขวัญใจของบรรดาแม่ๆทุกคนเนาะทั้งแม่ค้ำแม่แม่วอนพ่อวอนน้ำแม่มานิลาทั้งสาวแพงหลายครูละเด้ลายมานี่ยังเหลือแต่ไอ้บ่าวฮะเนาะผู้ใดมีครูแล้วก็รายงานมาเด้อทั้งบ่าวสอนบ่าวสมมิตรทั้งบ่าวเล่เด้เป็นแล้วได้ได้เอิ้นหาเราได้บัดนี
1: ้ทัวร์มีแท้เนาะหรือว่าเป็นสายนี้บ่ที่มาโทรเข้ามา
0: เจ้าเลยว่าจะเป็นน้ำท้ายๆอาทิตย์แน่บ
1: ่
0: แต่ว่ามื้อนี้ก็มีข่าวดีเด้อมีรายการทางน้ำมันเสื้อไฟเพิ่นก็แจ้งเนาะเพิ่นได้มีการปรับราคามื้อนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็แจ้งให้ฮู้ท่านผู้ฟังทางแอสฟังนี่เพิ่นก็ปรับลง 1,100 กับ10กีบต่อลิตรเน
1: า
0: ะ
1: ถือว่าหลายได
0: ้ทางกระทรวงนี่ก็ปรับลง 2,580 กีบต่อลิตรเด้อ
1: ถือว่าก็เป็นหน้าที่ว่าดีใจเนาะเพราะว่าถือว่าปรับลงหลายก็คอยปรับเป็นปกติลงอีกคือเก่าเนาะเพราะว่าการไปมาคือว่าแหละบางทานบ้านอยู่ไก่แน่ในการขับขี่รถไปมาของละของการ
0: เจ้า
1: ไปส่งลูกไปห้องห้ามห้องเฮียนน
0: ม
1: อาจจะใช้เวลานึงมารถติดสองมาระยะทางหันไก่
0: เจ้า
1: ว่าน้ำมันกับแพงอีก
0: แมนแมนถ้าว่า
1: สุขว่าโอ้อยากยากหลายแล้วก็ซับสนอยู่ยากเพราะสมควรในระยะที่ว่าผ่านมาน่ะ
0: เจ้ากับบวกใส่สภาพเศรษฐกิจยุคนี้แน่เนาะคือหลายๆคนเข้าใจแล้วก็ฮับพูดน้ำกันก็ค่อยปรับไปตามกันเวลาบิดรายการแต่ว่าอย่าลืมเด้อในระยะที่มีการปรับเปลี่ยนทั้งราคาสินค้าบางอันนี้การมีการหนิงติ่งราคาขึ้นราคาลงแน่ส่วนว่าน้ำมันเสื้อไฟนี่บางมื้อนี่อาจจะเพิ่มขึ้นบางมื้อก็ลดลงแต่ว่าเฮาก็ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำเนาะทุกๆมื้อในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ว่าประหยัดได้ก็ดีเด้อมิตรรายการถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่ให้เดินทางไกลเนาะระยะนี้ถ้าว่าใกล้ๆนี่ก็ย่างก็ได้เนาะบางคนว่าอยากไปซื้อหันซื้อนี่ใกล้ๆเฮือนเนี่ยก็ขี่ข้านย่างจังซี่มักง่ายเนี่ยขี่รถตืดไปก็เข้าเอิ้นว่าปรับตัวตามสภาพการเนาะย่างต่างออกกำลังกายแน่
1: เพื่อได้สุขภาพเพราะว่าการย่างก็ได้สุขภาพคือการได้
0: เจ้า030-578-7052ฮับสายนาไม้สบายดีเจ้าสบายดี
2: เด้อขอฟังเพลงเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยังเน
2: าะฟังเพลงเงินหอมแก้มบ่ได้เด้อ
0: เงินหอมแก้มบ่ได้เจ้า
1: คันคนหอมแก้มนี่ได้อยู่ได้เน
2: า
1: ะ
0: เจ้าเซ็นเลย
1: เจ้า
2: ปากไปลงกลุ่มนี้ประคำนาเรียน
0: เจ้าเจ้า
2: เรียนอันเรียนไอ้สมนิ
0: เจ้า
2: บาส่วนบางเพียงยังหลายใจเด้อเข้ามาเด
0: ้อยังหลายใจคือเก่ามา
1: เนาะ
2: โอ้คุณจับปลาหลายมือได้ฮัน
0: เออบ่ได้ได้เนาะจ้อง
2: แต่ว่าปลาเก่งปักมือเด
0: ้อบาสอนคือสิฟังอยู่เนาะเจ้าเจ้า
2: ไออดคุกสะอาดเด้
0: เจ้า
2: บาออดบานบนน้องตาเด้อ
1: เจ
2: ้
1: า
2: เดี๋ยวนี้บ่ได้ยินเลยจักเราไปใส่หู
0: อืมเนาะคือสิแม่นคาเวียกบ่หรือว่าไปฮับเวียกทางนอก
2: ตั้งแต่อันน้องออกรายการอันเพิ่งกันบ่ายแล้วก็บ่เห็นเข้ามาเด้
0: อืมสิได้ประกาศหาเรื่อยๆเนาะ
1: อันนี้ตามหาเนาะ
2: ไปใส่ก็บ่ฮู้แหละ
0: เจ้าเจ้าม
2: าคำโพงเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: บ่อ้อยเด้
0: เจ้า
2: ลูกเรียนถูกใจพี่เด้น้องสาวลาหน้าใหม่เด้อ
1: เจ้าขอบใจ
0: ขอบใจแ
2: ท้ๆสุขภาพน้องเด้อ
0: เจ
2: ้
0: า
2: เด้อได้จริงนั้นเด้อเข้าในชีวิตเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: สบายด
0: ีสุขดีสุขดีสบายดีเนาะขอบใจทางเอ้ยแพงเด้อกะเป็นมิตรรายการประจำประจำเป็นมิตรรายการผู้นึงที่ติดตามรับฟังรายการตลอดรับฟังทุกมื้อทุกมื้อกะเอิ้นว่าเป็นมิตรรายการทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเรา
1: เป็นแฟนเพลงเป็นแฟนมิตรรายการ
0: เจ้าเพิ่นติดตามรับฟังแต่เช้าๆเพิ่นได้เริ่มรายการตั้งแต่ 5:00 น.เพิ่นล่ะเพิ่นรับฟังขอบใจเนาะอยู่เป็นกำลังแห่งใจให้กันและกันฮับตื่นนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
0: เจ้าสบายดี
2: โดยสบายดีขอฟังเพลงได
0: ้เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะห่มหมักข้อรออาย
0: ห่มหมักข้อรออายเจ้าจากทางไหนเนาะ
2: แม่ว
0: ันคิ
2: ด
0: รถ
2: ใ
0: ส่
2: หน
0: ึ่
2: งอ่ะ
0: โอ้ทั้งแม่วันเนาะสบายดีเด้อแม่วันเด้อ เสียงป่านผู้สาว
2: เ
0: ดยเจออยู่แต่ว่าเสียงแม่นี่โอ้ป่านผู้สาวเนาะ
1: เราเป็นผู้สาวทั้งไหนเนาะโทรมา
2: เ
1: นี่ย
0: เจ้า
1: ฟังเสียงก็หน้าตานี่
2: เป็นเพลงใหม่
0: เจ้าเจ้าเจ้าโฮมมาคอลเราไอ้นี่เจ้าเจ้าฝากไปทั้งแดดบ่แม่
2: ขอทุกสงคุณหน้าไม้ล่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: เจ้า
2: เลยสบายดี
0: ขอบใจ
1: ขอบใจ
0: ดีสวัสดีเพิ่นเคยโทรเข้ารายการแล้วสายฝนแต่ว่าเสียงนี่อ่อนโซนเนาะปั่นเสียงผู้สาว
1: ยังแบบว่านิ่มนวลแบบว่ายังหวานเน
0: าะแม่นฟังแล้วคือสาวสมน้อยเนาะ
1: เสียงเพิ่นอาจจะกลมกลืนกับหน้าตาก็มีต้นหน้า
0: แม่นบ่โอ้
1: แม่น
0: อยู่
1: เสียงบ่าเสียงมวลหน้าตาก็อาจจะดีเด
0: ้แหมต้องเป็นคนงามด้วยนี่นะ
1: นอน
0: นะขอบใจทั้งแม่วันเด้
1: อ
0: ติดตามรับฟังรายการอยู่ทางคิวรถสายเหนือเนาะค่ะบ่ใกล้บ่ไกล
1: ใกล้ๆเฮานี่เน
0: าะใกล้ๆบริเวณห้องโซงมีโอกาสเนาะจะได้ไปเยี่ยมไปหยาม
1: แม่นแล้ว
0: ผมมาขอรออ้ายจักหน่อยเปิ้นให้ตามคำขอเด้อฮับตื่นนึ่งสายสบายดี
1: สบายดี
2: สบายดี
1: เจ้า
2: เจ้า
0: สบายดีเป็นเนาะใดเนาะไปทั้งใดมาแดมือนี
2: ้เอออยู่บ้านน่ะหน้าๆเลย
0: บ่ได้ไปใส่บ่มือนี
2: ้บ่ฟังรายการอยู่
0: อ๋อเจ้าเจ้า
2: วันนี้ขอเป็นฝากลมหอมแก้มเด้อ
0: ฝากลมหอมโอ้เงินหอมแก้มบ่ได้วันนี้ฝากลมมาหอมแก้มแม่นบ่นี
2: ่เด้อ
0: เป็นจังได๋เนาะเคยยินข่าวว่าเป็นคนหลายใจแม่นแท้บ
2: ่ใจเดียว
0: ใจเดียวแท้บ่เน
2: าะ
0: ลายห่างเสียงมาได้นี่ว่าเบาสมิตรหลายใจ
2: จ
0: ้า
2: ให้ส
0: ะเพ้
2: งบ
0: ัน
2: ล
0: ู
2: กแก้วเด้อ
0: เจ
2: ้
0: าเจ
2: ้
0: า
2: เ
0: จ้า
2: จังตะแ
0: ลเจ้า
2: สาบแน่มามณีลาเด้อ
0: เจ้า
2: ละกาฝากให้เจ้าปีทั้งเมืองนั่นแหละเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เด้อมีเกียรติมาประชุมทั้ง2หั่นแล้วก็เพิ่นละกันมาเป็นผู้ใจเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าสุขดีขอบใจอยู่ดีมีแฮงเด้อทางไอ้บ่าวสมมิตรเน
1: า
0: ะ
1: ทีเพิ่นก็โทรเข้ามาเนาะเพิ่นกําลังสงสัยกําลังให้แบบเฮ็ดโทรเฮ็ดส่วนบ่อันใดเฮือนซ่าอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้า
1: ก็เลยมาฟังเสียงโคซกของทั้ง2ฟังเพลงไปน้ํากัน
0: ฟังลมมาดมแก้ม
1: เจ้า
0: ทางไอ้แพงอิ่งกับเงินหอมแก้มบ่ได้2เสียงเพลงนี
1: ้ฝากกันหอมฝากกันหอม
0: อ่ะครับเติมเรื่องสายก่อนเนาะก่อนที่จะไปรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการพวกเราสบายดี
2: สบายดีจ้าน้ำน้ำเติม
0: เจ้าสบายดี
2: แม่ขอฟังเพลงดีเด้อ
0: เจ้าฟังเพลงอย่างเน
2: าะผมมาขอรออ้ายเด้อ
0: ผมมาขอรออ้ายเจ้า
2: ขอมอบไปเด้อ
0: เจ้าเสียงเลย
2: มอบไปแม่บานิดานาเพลงเด้อ
0: เจ้า
2: แล้วกับแม่คำนาเรียนแล้วกับแม่จันทราแล้วกับลูกสอนวังเวียง
0: เจ้า
2: เพลงวังเวียง
0: เจ้า
2: สาวสุดหินเทิกลุงภูคำ
0: เจ้า
2: ลูกสุดคำลูกกุ้ง
0: เจ้าเจ้า
2: เจ้าน้ำตวง
0: เจ้า
2: เจ้าออด
0: เจ้า
2: สายชน
0: เจ้า
2: ลูกเท
0: เจ้าเจ้า
2: น้ำเพชร
0: เจ้า
2: ลูกเสียงทุกสายเด้อ
0: เจ้า
2: เพชรเป็นโคตรลูกทางสองเด้อ
0: เจ้าเจ้า
2: เจริญเจริญเด้อสองคนนี้เด้อคุณประภาคเข้มแข็งเด้อ
0: ขอบใจเด้อ
1: ขอบใจ
0: เจ้าสักดีสักดีสบายดีขอบใจทางแม่วอนเนาะ
1: ให้พรเฮาพร้อม
0: เด้อขอบใจเด้อคำอวยพรก็ขอให้ทางแม่วอนสุขภาพแข็งแรงมีแต่สิ่งดีๆเด้อเป็นมินฮักแฟนรายการที่น่าฮักนะฮักติดตามรายการพวกเฮาเคียงคู่กันไปเนาะตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:36 ละมาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงสาวสีดับแคร์พวกเขาพร้อมแล้วเนาะจากพอทองแนะนำกันเข้ามาแต่ต้นรายการฟังห่วมกับมิตรรายการทุกทุกทานพิเศษกาฟังลงกลางใจเด้อทั้งคู่ขวัญใจของเพิ่นเนาะทั้งแม่คำที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในตอนนี้รับฟังแล้วกับทรงยิ้มมาทางรักหาร12เลยเนาะฝากมาทางห้องทรงพวกเขาพร้อมสาวสีดับแคร์นะกะจะติดต่อด้วยหัวใจคิดฮอดที่แม่จันทราแนะนำกันเข้ามาตอนนี้ม้วนๆนำกันก่อน

0: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินลัดไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทั้งใดมีรายการเพลงที่เปิดไปนั้นหวังว่าคงจะถูกใจ
1: เจ้าเวลามีรายการจบกันไปแล้วเนาะกับเสียงเพลงฝากตอนมีรายการทุกทานหัวใจขึ้นฮอดแล้วก็ติดต่อด้วยสาวสีดอกแคร
0: ์เป็นบทเพลงม้วนเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าฟังแล้วก็เป็นตาฟ้อนลำวงเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไปแล้ว
1: บรรยากาศในตอนเช้าแบบนี้บางคนอีกาคุณเขียวในการเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานอยู่เพราะว่าการประกอบอาชีพแต่ละนาทีเรียกงานนี้การแตกต่างกันบอกว่าจะเป็นทั้งเช้าผู้ออกให้งานแดผู้ใดที่ว่าเฮ็ดเรียกกลางแจ้งแน่เช้ากรรมกรพวกเฮานี่ล่ะก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกคนเด้อส่งกำลังแห่งใจผ่านด้วยเสียงเพลงนี่ล่ะฟังให้เป็นการผ่อนคลายความอิดความเมื่อย
0: สู่สุนไปเนาะมีพลังขึ้น
1: เจ้าสู่สุนในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วมาหาฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นการแบ่งเบาความอิดความเมื่อยแดง
0: เพราะว่าต้นน้ำการเริ่มต้นเฮ็ดเวียกในแต่ละมื้อน่ะมันอาจจะเมื่อยเลยว่ายากเนาะบางทีเนาะแต่ว่าถ้าเฮาเริ่มต้นด้วยรอยยิ้
1: ม
0: และความคิดที่ดีทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีได้ต้นน้ำ
1: เจ้าแม่นละมิตรรายการยิ้มไว้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าไม่กระยาเกิดกระยาขอยิ้มไว้ก่อน
1: เจ้ารอยยิ้มที่สดใสยิ้มให้กับความสุขก่อนตนเอง
0: เจ้า
1: อาจจะมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเติมอีกก่อนที่มิตรรายการได้

0: ในนามเสียงเพลงกันเข้ามาเนาะโดยเฉพาะก็คือทางเอ้ยแพงเงินหอมแก้มบ่ได้ละกันยังมีเสียงเพลงโฮมมาคอลออ้ายจากทางแม่วอนแม่วันเนาะที่กำลังหับฟังรายการอยู่ในตอนนี้หลายคนอีกก็รอถ้าหับฟังเสียงเพลงอยู่ก็ทยอยเปิดให
1: ้
0: ตามคำขอมิตรรายการที่ได้แนะนำกันเข้ามาบอกว่าจะเป็นทั้งหน้าไม้แน่หลังไม้แดถ้าว่าโทรเข้ามาแล้วต้นน้ำใส่ฝนเปิดให้ตามคำขอเนาะทยอยเปิดไปตามลำดับเสียงเพลงแต่ละเสียงเพลงกะอ่อนซ่อนไปนำทางเพลงเก่าเพลงใหม่แดเพลงซาเพลงไวแดสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังแล้วก็ให้ได้สีสันหลากหลายบรรยากาศความมวลความซึ้งมาฟังมาต้อนเป็นกำลังแข็งใจมีรายการทุกคนอ้ามมวลน้ำกันก่อนเงินหอมแก้มบ่ได้ละก็จะติดต่อด้วยโฮมมาคอลออายหลังจากนั้นพบกันในระยะสุดท้ายของทางรายการ

0: ข้อเราอ้ายฟังแล้วอ่อนซอนเนาะมันม่วนกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮา
1: เจ้า
0: พี่เศษกาฝากไปทางแม่วอนแม่วันเด้อ
1: มีรายการประจำประจำเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าที่กำลังหาฟังรายการอยู่
1: เมื่อกี้เมย์มานิลาก็ได้โทรเข้ามา
0: เจ้า
1: พอดีบอลเรื่องสื่อมันว่าสายยาทั้งสองคนนะสายฝนต้นน้ำพอบาก็ต้องได้ขอบใจเบามีเพื่อนเน่เพื่อนมาเนาะเพราะเพื่อนเป็นผู้ตั้งสื่อเด็กก็สิเกาะคำเดิมนะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยเนาะก็ต้องขอขอบใจแบบหลายๆท่านทุกคนที่ว่าได้มีแบบความคิดเห็นเข้ามากับสัญญาของเฮาแล้วก็ได้มาเลือกซื้อที่แบบว่ามันแบบว่าคล้องจองกันแล้วก็ลงเอยแบบว่าให้เหมาะเจาะกับแบบว่ามีรายการที่สุด
0: เจ้าก็ขอบใจเนาะขอบใจมีรายการทุกๆคนเป็นมินฮักแฟนรายการติดตามรับฟังรายการทุกมื้อทุกมื
1: ้
0: อโดยเฉพาะก็คือพ่อแม่ๆที่ได้ส่งกำลังแห่งใจนอกจากกำลังแห่งใจแล้วก็ยังส่งพรอวยพรซึ่งกันและกันฝากความคิดฮอดคิดถึงหลายคู่หลายคนเนาะหาฟังรายการพวกเขาอาจจะได้ครูไปนำ
1: เจ้า
0: ส่วนว่าผู้ใดที่โสดยังบ่พบพ่อเนื้อครูเถือก็ขอให้พบพ่อไวๆเด้อถึงว่าบ่พบพ่ออยู่ในรายการพวกเขาหรือว่าไปพบพ่อทางอื่นก็แจ้งมาแน่คู่ควรใจอยู่ทั้งใดเหนือใต้บ่หรือว่าอยู่ทางภาคกลางตอนนี้เวลาตามห้องทรง 9:00 น. กับ 16:00 น.เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วขอบใจมิตรรายการเด้อโดยเฉพาะก็คือทางไอ้เบาสมมิตรเนาะติดตามรับฟังรายการตลอดโทรเข้ารายการเธอใดกาได้สีสันบรรยากาศสัญญาเพื่อนนี่เป็นผู้เบาหลายใจได้เพื่อนก็ให้คำตอบมาว่าบ่ได้หลายใจเด้อต้นน้ำใจเดียวหักเดียวใจเดียว
1: บางทีอาจจะใจเดียวแต่หักหลายคนบอก
0: คือเขาว่าใจเดียวแต่หลายความคิดบ่ได้เนาะ
1: ต้องระวังน้อยนึงได้
0: เสียงเพลงนี่แหละเพื่อนแนะนำกันเข้ามาอาจจะเป็นการโต้ตอบเสียงเพลงเงินหอมแก้มบ่ได้ปะเนาะเป็นว่าฝากลมดุ่มแก้มเลยเด้อฝากไปทั้งสาวแพงโนนแก้วไอ้บ่าวสมิตรก็ยังยืนยันมาอยู่เนาะใจเดียวเด้อต้นน้ำทางเดียวใจเดียวเนาะปิดท้ายรายการให้มีรายการได้หาฟังเสียงเพลงมวนซึ้งน้ำกันเสียงเพลงไก่เปิดบททวงบททันการใจยับย้ายเปิดให้ในมืออื่นโดยเฉพาะก็คือเสียงเพลงเมมานิลาในน้ำกันเข้ามาเนาะเนื่องจากว่าเวลาห้องทรงนี่ก็ใกล้จะหมดลงแล้วถ้าว่าเวลาพอก็จะเปิดให้ถ้าว่าบ่พอนี่ก็จะเปิดให้ในมืออื่นแต่ต้นรายการก็แล้วเนาะปิดท้ายด้วยเสียงเพลงนี้ฝากลมมาดมแก้มหลังจากนั้นใส่ฝนต้นน้ำอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมืออื่นพบกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อน
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวต้นสมงเมื่อวันดมนี้เจ้าที่ห้องการที่เกี่ยวข้องของนครหลวงพะบางลงกฎการจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ภายในเทศบาลนครหลวงพะบางเพื่อสร้างกระบวนการต้อนรับกองผสมใหญ่ผู้แทนองค์คณะภาคแขวงหลวงพะบางครั้งที่9เฮ็ดให้เทศบาลนครหลวงพะบางและเมืองเป็นเมืองที่น่าเที่ยวชมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมให้หลายขึ้นการกฎการและจัดสรรความเป็นระเบียบเรียบร้อยในครั้งนี้ได้กฎการบรรดาห้างขายเครื่องห้างอาหารการติดป้ายโฆษณาให้เข้าสู่ระเบียบการผ่านการลงกฎการตัวจริงสามารถพบเห็นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าขายเครื่องบ่ถูกต้องเป็นต้นขายเครื่องตามเข็มทั้งยางต่อเติมห้านเติมเทิบกวมเอาทางค้นยางเป็นจำนวนหลวงหลายจำนวนหนึ่งติดตั้งป้ายโฆษณาบ่ถูกต้องตามระเบียบเซ็นป้ายโฆษณาที่บ่มีภาษาลาวซื้อของห้านอาหารห้านกินดื่มที่บ่เหมาะสมการจอดรถบ่ถูกระเบียบการสัญจรการจัดวางกตาขี้เหยียบบ่ถูกจุดและบ่ถูกตามกำหนดวันเวลาการก่อสร้างเคหสถานเฮ็ดให้พบความยุ่งยากในการสัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนนและอื่นๆต่อกับปัญหาดังกล่าวคณะผู้สอบได้กล่าวเตือนศึกษาอบรมบรรดาเจ้าของกิจการที่ละเมิดพร้อมทั้งมอบให้องค์การจัดตั้งบ้านเป็นผู้ติดตามช่วยกวดกาพร้อมทั้งมอบให้องค์การจัดตั้งบ้านเป็นผู้ติดตามกวดกาช่วยจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life
3: ดวงตาแม่นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลลารินสามคุณประโยชน์ในหนึ่งเดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลารินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลารินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ้อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลารินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
4: ชื่อบุญกองสวีซัมที่บ้านหนองดาหนองสีโคตร
5: พอป่วยเป็นพยาธิหยัง
4: ตัวตาบ่เห็นหุ้งเป็นมัวเป็นฝ้าอยู่หน้าตา 4-5 ปีแล้วการตอนนั้นว่าบ่เห็นหยังเนาะได้ลูกไปน้ำฝ้าน้ำหยังไปห้องน้ำห้องไหนแต่ว่าเห็นอยู่แต่ว่าก็บ่แจ้งบ่สัตว์หมอเพิ่นห้ามยกนักบ่ให้เกิน2กิโลแต่ว่าบักกล้วยมัน20กิโลเมื่อมากินยาตัวนี้เพียงแต่กล้องเดียวตามันแจ้งขึ้น
5: ทุกมื้อนี้พอเห็นแจ้งคักแล้วบ
4: ่เห็นแจ้งคักแล้ว
5: บ่ต้องได้ใส่แว่นตาแล้วบ
4: ่บ่ได้ใส่แว่นตาอย่าง
5: นี้พอออกแดดนี่พอเห็นบ่
4: ออกแดดก็ปกติ
5: ดีใจบ่พ่อ
4: ดีใจเห็นหุ้งดีแจ้งดีแต่ก่อนนั้นเวลารถเขาสะอาดไฟมาก็บ่เห็นหุ้งอย่างนี้ก็เห็นหุ้งดีแล้วมันได้กินยาตัวนี้เพียงกองเดียวเท่านั้น
5: บริษัทเฮาก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เฮ็ดให้พอเพิ่นได้ตาแจ้งเห็นหุ้งกลับคืนมาคือเก่าได้ใช้ชีวิตประจําวันคือกับคนปกติเนาะพ่อเนาะไปมาใส่ก็สะดวกสบายทํามาหากินก็บ่ได้มีอันของอันค้าเนาะเดี๋ยวให้พอฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านจักน้อยนึงพ่อ
4: ถ้าว่าผู้ใดเป็นพยาธิคือข้าพเจ้านี้เบาหวานขึ้นตามากินยาตัวนี้ลองเบิ่งแล้วมันจะดีขึ้น
5: วันนี้ก็ต้องขอขอบใจพ่อบุญกล่องหลายๆเนาะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์ในการรักษาสุขภาพเนาะ

0: ทุกคน
1: อย่าได้วาจาต้านสอนมาให้มันเฮาสอนเตาให้หมดน้ำคำนั่นแม่นบ่ควรสุขสบายดีมีรายการสวัสดีพ่อแม่ปลุงแม่ป้าอาอาทุกภาคส่วนขอนำเพื่อนมิตรแฟนรายการทางเพจแห่งชาติลาวทางเฟซบุ๊กเบาไทยและกับพ่อแม่นะติดพี่น้องนะเพื่อนมิตรทุกท่านนะเข้าสู่รายการลองลิสเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพซึ่งได้รับการอุปถัมภ์จากทางบริษัทลองลิสการค้าจำกัดแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้อุปถัมภ์และก็ยังมีอีกแบรนด์สินค้าต่างๆเข้าร่วมก็คือบริษัทโรงงานหรือว่าโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายนะเป็นภาคส่วนที่เข้าร่วมอุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงและเครื่องย่อยหนองแมงดาเมืองไสแข่งกระดมไสห้านเท่าพันโมบายโฟนจำหน่ายโทรศัพท์หนองแมงดาเมืองไสแข่งกระดมไสแบรนด์เทียนพึ่งน้ำโซ่แบรนด์ขับยักแซบสองไอ้น้องตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมทั้งสามทานก็คือห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพระบางห้านขายยาแม่ยกบ้านทลาดเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์ห้านแม่กูดจำหน่ายยามองลงลิสตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงนั่นคือผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้นะเคียงข้างสร้างฝันไปน้ำกันมีรายการเฮาเนาะสร้างสรรค์สิ่งดีสู่สังคมด้วยบทเพลงด้วยข้อมูลอาสาละดีๆเอามาตอดมาฝากพร้อมทั้งประสานสมทบกับภาคส่วนที่อยากโทรเข้ามาหน้าใหม่ก็มีเบอร์ให้ที่0305787052 5787052นี่เป็นเบอร์ประจำห้องส่ง FM 103.7ของพวกเราในปัจจุบันนี้เป็นรายการสดได้มีรายการเฮาเด้อทักทายสบายดีเข้ามาได้สนใจต้องการอยากสอบถามข้อมูลอาหารเสริมประเภทใดแด่เบิ่งแยงสุขภาพแนวใดรับประทานแล้วดีแนวใดก็โทรเข้ามาที่020-9829-4228 9829-4228นี่เป็นเบอร์ทั้งห้องการตั้งอยู่บ้านหนองท่าเหนือเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์เด้ออันนี้มันทางห้องการมันตั้งอยู่แคมทางหลวงเลยเด้อมื้อนี้ไล่สดผ่านทางเพจแห่งสารลาคือเก่านะกับพิมพ์เข้าไปหน้าเฟซของท่านเนาะก็จะเด้งขึ้นมาก็จะเห็นแล้วแหละเนาะสถานีของเฮากําลังไล่สดอยู่แล้วก็ทางภาคส่วนที่ติดตามทางวิทยุก็หันคลื่นไปที่ห้อย3ก็จะได้ยินนะปัจจุบันนี้กําลังจัดรายการอยู่ออกอากาศไปทั่วประเทศออนไลน์กันไปทั่วโลกติดตามได้ทั้งออนไลน์นะสนใจอาหารเสริมกับคอมเมนต์เข้ามานะหันเบิ่งแล้วเห็นแล้วอยากได้กับคอมเมนต์เข้ามาฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก็ได้หรือว่าจะโทรเข้าไปทางหลังไมค์ทางห้องการเลยก็ดีนะขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการทุกภาคส่วนขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในแต่ละมื้อและขอบใจพ่อแม่ที่ติดตามรายการเป็นประจำนะบางท่านก็บ่ได้โทรบางท่านก็โทรบางท่านก็ได้ฟังบางท่านก็บ่ได้ฟังก็เป็นช่วงแต่ละไล่หยาไล่หยาไปรายการพวกเราออกอากาศเวลา10โมงถึง11โมงเหลือแต่1ชั่วโมงแล้วเด้อมีรายการเฮาเมื่อก่อน2เนาะปัจจุบันนี้1ชั่วโมงนะต่อจากรายการโคศกสาวสวยผ่านมาแล้วก็เข้ามาสู่โหมดของสไตล์เบาไทยจัดกันต่อสาวอุดมไซส์มีรายการมาแล้วนะขึ้นหน้าจอคอมมาแล้วจัดให้สาวพิ้งรัศมีเป็นศิลปินครับห้องม่วนๆกันเพลงนี้เจ้า

0: จึงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โกรทฮอร์โมนแมนฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเลิกโกรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนทุกอายุแล้วโกรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและนำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโกรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกรที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโกรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกรนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกรช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกรเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: สบายดีตีพ่อแมวเด้อพี่น้องตำบลดัดตันทั้งแม่เผยแม่ไผพี่น้องทั้งกันนากันทุงพุ่นแดและแกไปเยี่ยมยำทั้งลูกค้าทั้งบ้านนาควายนาโนหัวบอพุ่นเด้อเป็นดงควายสบายดีอยู่บ่เนาะทั้งสาวงามสาวเจิงสาวสีสาวสอนนะในไลน์พักสวัสดีติดตามรายการก็เป็นลูกค้าประจำลูกค้าอาหารเสริมทั้งพักส่วนหมักความงามกันมินมีให้นะพักปูบำรุงผิวพรรณอยากผิวงามนะสะลอการเหี่ยวของใบหน้าห้อยตินไก่ห้อยตินกานะกระสุดแล้วแต่บางท่านก็ตีนใหญ่ตีนน้อยหรอกก็จะเว้าเรื่องใบหน้าคนเฮามันก็บ่คือกันบางคนนี่ก็อายุดีอายุหลายแต่ว่าก็ยังหนุ่มอยู่บางท่านก็ยังหนุ่มๆอยู่แต่ว่าหน้าเหี่ยวแตกต่างกันคนเฮาก็ได้อาการดูแลสุขภาพร่างกายผิวพรรณบ่คือกันแต่โดยรวมแล้วบางท่านสุภาพสตรีนี่ก็มักงามอยู่แล้วนะมักเติมแต่งแหมแต้มคิ้วทาโลชั่นต่างๆใส่ครีมหรือว่ามีอุปกรณ์เสริมความงามเพิ่นเข้าไปแต่ว่ามันก็เป็นเพียงภายนอกนี่ละการเฮางามตอนแต่งเนาะงามแต่ตอนเฮาแต่งครับบัดเวลาบ่แต่งนี่ก็เป็นแนวใหม่เนาะแต่ว่าผู้ความมั่นใจทางภายในมันต้องเริ่มต้นอยู่ทางภายในก่อนสุขภาพเพราะว่าผิวหนังเฮานี่มันบ่ได้หมายความว่าจะต้องงามแต่ตอนแต่งต้องงามทางในพร้อมสุขภาพผิวหนังไม่เป็นแนวใดการเติมเต็มสารอาหารวิตามินแคลเซียมสมุนไพรต่างๆอายุหลายขึ้นคอลลาเจนในร่างกายก็ลดลงนะตามเปอร์เซ็นต์ของอายุ30 50 80ขึ้นไปก็จ้อยก็ผอมก็แห้งก็เหี่ยวเป็นตามกาลเวลาห้ามกันบ่ได้แต่ว่าการดูแลสุขภาพมันก็เป็นจุดหนึ่งปัญหาหนึ่งที่พวกเราช่วยให้ผิวพรรณมันดีขึ้นนุ่มขึ้นเป็นสาวขึ้นอายุเป็นเพียงตัวเลขซื่อๆมันจองแสงแล้วก็ยังลึกถึงปัญหาตัวที่เขากินลงไปว่าสรรพคุณอาหารเสริมอาโรเจนพาร์ทของพวกเรามันเป็นได้ไหนเข้ามาสอบถามเบิ้งมีรายการเขาอยากได้ไปรับประทานเพราะว่ามันจะไปช่วยบำรุงเล็บตีนเล็บมือเส้นผมคอกระดูกคอต่อต่างๆแข้วน้ำอีกเนาะลายแนวผิวหนังระบบเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อเส้นเอ็นต่างๆมันช่วยผิวพรรณกระพองใสขึ้นบ่ควรพลาดหาโอกาสเป็นเจ้าของเด้อมีรายการกับอาโรเจนพาร์ทประเภท2ทรงใส่น้ำรับประทานง่ายแซ่บบ่แม่นแคปซูลเด้อมีรายการทรงใส่น้ำธรรมดาบ่แม่นน้ำร้อนน้ำบ่ให้เย็นคือธรรมดาน้ำธรรมดาทอกลงไปแล้วก็คนๆจักหน่อยสีสันสดใสนะแซ่บบำรุงเติมเต็มคอลลาเจนเข้าสู่ร่างกาย เสริมความมั่นใจให้นะผู้ที่มักสวยมักงามมักหนุ่มมักหล่ออายุหลายแล้วก็ให้มันไปแล้วอายุบ่เกี่ยวกันแต่ปัจจุบันนี้ยังดียังงามอยู่ยังฟิตเปี้ยเด้ทั้งอายใหญ่เพิ่นก็ฟิตทั้งอันน่ะเจ้ใหญ่เพิ่นก็ปู๊บกระปี้กระเป๋ามั่นใจแต่เมื่อรัฐทานลงเฮือนไปงามนี่เสริมแต่งเข้าไปอีกโอ้ 100% มื้อนี้มั่นใจคักละอันนั้นก็คือสิ่งดีๆเอามาตอนมาฝากก็คืออาร์โรเจนพัดนะนั่นก็สินค้าใหม่ของพวกเฮาอันนี้โคสุกก็ได้ยกมาเว้าว่ากันอยู่ตลอดนะบางท่านก็กินแล้วดีแท้โอ้คักผิวเริ่มใสขึ้นกระจ่างขึ้นมาโอ้คักนะครับส่วนที่ฟังเมื่อกี้นี่มันสปอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของจีโก้พลัสนะเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลเด้อมีรายการทางบ้านติดตามเบื้องการไล่สดนะจะเห็นกล่องเป็นสีทองๆจังหน่อยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวจีใหญ่จีโก้พลัสจีโก้พลัสเนี่ยมีการธรรมดาเลยนะเมื่อก่อนนี่เป็นจีโก้ธรรมดาแต่ว่าปัจจุบันนี้วิวัฒนาการใหม่เสริมเติมขึ้นไปให้มันเข้มข้นกว่าเก่าเป็นพลัสนะคักหลายได้มีการเฮาสอบถามข้อมูลติดตามเบิ่งอ่านเบิ่งในเพจพวกเฮาก็ได้นะที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยเมื่อเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้าเฟซของท่านแล้วก็ไปอ่านเบิ่งสรรพคุณของจีโก้พลัสดีต่อสุขภาพเป็นอาหารเสริมบำรุงแล้วครับจับต้องได้มีรายการบ่ได้เพลงรายการท่านก็เพลงบ่อาจารย์โคสุกบ่ยังบ่ได้ถามบ่ต้องขึ้นมาเพลงเดี๋ยวกูทางหลังไมค์พนักงานเพิ่นให้ข้อมูลจับต้องได้สบายอันนี้ถือว่าเป็นอาหารเสริมประเภทแคปซูลดีนะเป็นไขมันบ่จังซี่ดินะบางท่านก็มีปัญหาเรื่องของไขมันปัจจุบันนี่ก็โอ้คันสิเว้าเรื่องไขมันก็ยุ่งยากเนาะเวลาเฮาสิกินนั่นกินนี่ก็ได้สิไปเห็นเพิ่นกินซอยจอกซอยจุกินอาหารกินอื่นไปก็ได้คลําคําแคบคือว่าคันเฮาบ่คลําได้ก็แม่นมีผลโลดเด้คันเฮาเป็นไขมันแล้วไปกินผิดนี่เนาะต้องได้มีสติในการบริโภคอาหารต่างๆต้องได้เบิ่งอาจสิไปกินแบบทั่วที่ผู้แดนคือผู้อื่นมันบ่ได้เลยภาคส่วนนี้มันต้องมีมีขอบเขตแล้วก็มีการจำกัดในการกินนะยากแฮงกับบ่ได้กินอีหลีนี่แหละเพราะว่ากินไปน้อยนึงก็จะไปเติมเต็มขึ้นอีกมีปฏิกิริยาขึ้นมาหนึ่งมาหายใจฟืด2มาเจ็บหัวสามมาแล้วเป็นเริ่มเป็นวินเป็นอย่างรดนะรู้สึกว่าบ่อยากคักในตู้รดนะมาหามาลดพรไขมันไปนํากันรายการเฮาเด้อจีโก้พลัสปรับน้ำตาลในเส้นเลือดให้อยู่ในระบบปกตินะช่วยบำรุงเส้นประสาทและสมองอาการปวดเมื่อยต่างๆนอนบ่หลับบ่จังซี่ก็ทับประทานลดนะแล้วก็ภาคส่วนที่เป็นความดันโลหิตสูงโอ้แห้งอันตรายอันนั้นก็เป็นภัยมืดอีกเนาะนั่งอยู่ซื้อก็ล้มตึงแล้วได้อันนั้นอ่านหนังสือพิมพ์จนก็ล้มกินข้าวอยู่ก็ล้มลดน็อกนะอันภาคส่วนเป็นความดันก็ได้เส้นเลือดแตกตีบแตกตันบอกโอ้อันตรายเด้อฝากไว้จะสั่นแหลกเกี่ยวกับในเรื่องของอาหารเสริมจีโก้พลัสนะพอพันสอบถามได้ทั้งหลังไมค์และหน้าไมค์กดสั่งซื้อได้เลยที่020-9829-4228สรรพคุณแบบนั้นนะรายละเอียดเติมพนักงานพวกก็จะเพิ่มเติมขึ้นอีกนะสาวเมืองปักสันเพลงนี้ศิลปินลูกไม้เมืองมูลมวนๆกันจ้ะ

0: ักสมุนไพรพื้นบ้านของลาวที่นิยมกินเป็นอาหารป้องกันพยาธิหลายชนิดซึ่งสรรพคุณจัดว่าเป็นยาพื้นเมืองผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโมติน่าผักขาวทองช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้ห่างกายส่วนยับยั้งไวรัสทุกชนิดป้องกันไวรัสลงปอดป้องกันไวรัสเข้าสู่เซลล์บรรเทาอาการไข้หวัดใหญ่ภูมิต้านทานที่แข็งแรงจะช่วยให้เฮาบ่เป็นพยาธิเพื่อคนที่ทานหักให้โมติน่าผักขาวทองเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: จังหวะมวนๆเนาะมีรายการเมื่อกี้นี้ทางอาจารย์สมสะอาดเป็นซอกมาเปิดมวนนะสาวเมืองปักสันมีรายการเอาลงไปทางพี่น้องทางพูนทางใต้กันแดนะเมืองปักสันแข่งบริคันไซแข่งคำมวนท่าแขกสวรรค์เขตสารวันเซกองอัตปือจำปะซักได้ยินแจ้งดีกับทักทายเข้ามาเด้อที่0305787052เนาะเบาไทยเคยอ่านข้อมูลจากบัณฑิตท่านนึงในวัจนานุกรมนะอ่านไปพ่อคำเว้าคำหนึ่งมันบอกว่าถ้าเฮาอยู่กับเศรษฐี5คนเฮาสิกลายเป็นเศรษฐีคนที่6เด้นะต่อไปถ้าเฮาอยู่กับนักอ่าน5คนเฮาก็จะไปกลายเป็นนักอ่านคนที่6ถ้าเฮาไปอยู่กับคนขี้ข้าน5คนเฮาก็จะกลายเป็นคนขี้ข้านคนที่6ชีวิตคนเฮามันขึ้นอยู่ที่เฮาเองเนาะการเลือกที่จะตัดสินปัญหาต่างๆก็คือยกตัวอย่างหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่าอาหารเสริมเพิ่นก็บอกว่าอยากได้อยากรับประทานแต่ว่าบางท่านก็คิดอยากเฮ็ดคิดอยากกินคิดอยากที่จะเป็นเจ้าของแต่ว่ายังบ่ลงมือเถอะมันก็บ่เห็นผลแล้วก็บ่สําเร็จจักเถื่อเนาะเลือกที่จะปฏิบัติเลือกที่จะบริหารสุขภาพตัวเองในเรื่องของช่องทางอาหารเสริมก็มาล้มกันนํารายการเฮาเด้อเพราะว่าอายุมันผ่านไปเวลาผ่านไปสุขภาพที่เฮาป่วยอยู่ปัจจุบันนี้บ่จะเป็นเรื่องของเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันมากไขหลังต่อมลูกหมากใหญ่หรือว่าเป็นประเภทพวกทางเดินหายใจปอดหรือว่าปัญหาเรื่องของภายในลำไส้กระเพาะฤทธิ์สีดวงสิเนาะหรือปัญหาเรื่องของเลือดจางก็มีหลายๆปัญหาญาติที่มันเกิดขึ้นบางบุคคลเนาะแต่ว่าก็บ่ได้กวมรวมผู้ที่เป็นอย่างแดในปัจจุบันนี้เฮาไปกวดละเอียดที่แท้แล้วก็ต้องได้ไปกวดเบิ่งกวดพบแล้วฮู้แล้วเฮาก็กลับมาเฮือนมาศาลติดตามข่าวสารติดตามทุกช่องทางเพื่อให้ได้สิ่งดีๆมาหับประทานลองเล็ดพวกเฮาก็คือดังมีรายการได้ฮู้ๆกันนะเพราะว่าพวกเฮาเปิดบริษัทมาใน15ปีนี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดจำหน่ายอาหารเสริมทุกช่องทางนะทางโทรภาพทางวิทยุหลายๆคืนที่ผ่านมาหลายโคศกนะหลายพิธีกรก็เคยได้เว้าได้ว่าก็เคยได้ออกอากาศให้สู่ทานได้ยินนะจุดประสงค์ของโคศกก็อยากให้มีรายการได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามเบิ่งนะว่าอาหารเสริมเฮามันมีอย่างแดและก็มีสรรพคุณแนวใดเฮามาเริ่มต้นกับการดูแลสุขภาพล้มกันเบิ่งบางท่านก็สิโชคดีบางท่านก็โชคให้เพราะว่าหยังมันบ่ถูกจุดมันบ่ถูกบอนรับประทานบ่ถูกประเภทสรรพคุณบ่ถึงก็จังซั่นเนาะก็เสียไปซื้อแต่โคสุกบ่ได้ฮาร์ดเซลบ่ได้การันตีว่าต้องโอเคเพอร์เฟคทุกอย่างกับอาหารเสริมของเฮาแต่โคสุกอยากให้เข้าถึงเหตุและผลความต้องการของร่างกายเพราะว่าอาหารเสริมนี่มันเป็นเขาเอิ้นว่าเป็นการเติมเต็มวิตามินแคลเซียมต่างๆสารอาหารที่มิตรและการบ่ได้บริโภคเต็มหมวดในแต่ละทิศแต่ละเดือนเพราะว่าขาดเคลื่อนไปบ่หรือว่าเขากินหลายเกินไปบ่เฮ็ดให้ร่างกายเขามีปัญหาเจ็บป่วยหรือว่าทำลายตัวเองด้วยวิธีทางแนวใดดื่มแอลกอฮอล์บ่พักผ่อนบ่หรือว่าแนวใดมันจึงค่อยเกิดอาการเจ็บป่วยขึ้นมาเมื่อมันเป็นแล้ว เฮาก็ต้องได้ตัดสินใจแล้วก็มาวางความตัดสินใจนํากันว่าจะเลือกอาหารเสริมของไผเท่านั้นเนาะลองเรียนพวกเฮายินดีมีรายการยินดีปรึกษาปัญหาสุขภาพอาหารเสริมหลากหลายนะบางท่านก็ติดตามรายการแล้วก็โทรมาทางหลังไหมถามเรื่องต้มลูกหมากถามเรื่องปัญหาเรื่องของไขมันถามเรื่องเบาหวานถามเรื่องของกระดูกถามเรื่องของฤทธิ์สีดวงหลายๆแนวนะผู้ป่วยผู้เจ็บผู้ป่วยในปัจจุบันนี้ก็หลายท่านก็กดเข้ามาได้มีรายการเฮาที่020 9829 4228 9829 4228มาเริ่มรักษาสุขภาพกันอย่าปล่อยให้มันเวลาผ่านไปล่าอันนี้ก็คือความเป็นห่วงเป็นใยความหักความแพงที่ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพให้พ่อให้แม่เอาแต่แนวดีๆมาตอนยังให้หายเจ็บหายปวดอยากให้มีแต่ความสุขในชีวิตก็โทรเข้ามาเออมีรายการเฮาไปฟังเพลงกันต่อมีรายการเฮาได้เพลงนี้แหละแม่นคิดฮอดสาวอัตตปือศิลปินน้อยมณีสูแก้วสีอันนี้ก็เป็นลูกไทยพุ่นนี่นะทางแขวงสารวันก็สีฮู้ฮู้กันเจ้าของบทเพลงอุ้มลูกตามหาเมียเด้เพลงเพิ่นหมอลำนะโด่งดังในหลายปีก่อนมาฟังกันเพลงนี้คิดฮอดสาวอัตตปือ

0: ข่าวดีเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนส์แก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันท
1: สบายดีทั้งเบาผู้เวียงยอดแก้วมณีสบายดีอีตาโคสกขอเพียงอย่าลืมสัญญาเด้อขอบใจทั้งน้องสายผู้เวียงยอดแก้วมณีติดตามทางเพจแห่งชาติลาวสบายดีอุดรไซสุวรรณทองก็ติดตามและจัดให้เด้อบทเพลงที่ขอมาก่อนไปฟังเพลงกันมาเว้ามาว่ากันเติมกับศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งในยามนี้เพิ่นก็มีนโยบายพิเศษให้ก็เดินทางไปพิเศษแนวใดก็คือการผ่าตัดเพิ่นบ่เอาเงินนำเด้อเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีภาคส่วนจากผ่าตัดต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมต่างๆพยาธิทางดวงตาไปเซ็กไปกวดน้ำเพิ่นเพิ่นว่าคันบ่เป็นตาพาเพิ่นก็บ่พาก็ว่าเป็นตาพาเพิ่นก็พาให้เพิ่นก็ได้วางความตัดสินใจบางท่านก็เป็นมาดนบางท่านก็ยังบ่เป็นยังก็ดีคันผู้เป็นแล้วก็ฮีบฮ้อนไปพาเสียเงินแต่ซื้อยากับเลนแก้วตาเท่านั้นดอกบ่ได้มาเข้ามาบ่ถือเงินไปจักกีบได้อันผ่าตัดอันฟรีเพิ่นตัดออกเนาะบ่ไล่เขาในบินส่วนเสียเงินซื้อเลนกับแก้วตาเลนแก้วตากับยาไปกินอันนั้นก็ถือว่าจุดดีข้อดีเวลาทองโอกาสทองหีบฮ้อนมีรายการยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้เพิ่นก็ดนๆจังคอยเฮ็ดเทื่อนึงได้แบบนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านพยาธิทั้งดวงตาทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีเครื่องมือทันสมัยเข้าสู่กระบวนการการปิ่นปัวโอ้คักมีเบอร์โทรศัพท์ให้020-5755-4111 5755-4111จดเต็มๆไว้กับมาโลดผู้ที่มาแล้วเกิดกำลังปิ่นปัวอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมได้ยินข้อมูลแล้วก็โทรมาเล่นมายามโคศกน้ำแดดอย่าพ่อยแม่เฮาก็แจ้งดีๆสิ่งดีๆมอบให้เนาะก็เบอร์โทรศัพท์นั่นแหละเป็นบอนที่จะนำทางทานไปฮอดบ้านหนองบัวทองเหนือสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์นะเมื่อกี้นี้สายทั้งหลังใหม่อสบายดีตู้ภูมิว่าสัตว์ปัจจุบันนี้พอนอนเอามือกายหน้าผากอยู่ฟังเพลงฟังข่าวฟังอันเบาอุทัยเว้าอยู่ว่าสัตว์พลิกไปพลิกมานอนสะแคงไปสะแคงมาฝนตกว่าสัตว์ทุกคนอ้าวรักษา

เพลงอย่าลืมสัญญาแต่เพลงต่อไปมื้อนี้เบาไทยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพนะมี7วิธีในการเบิ่งแยงสุขภาพด้วยตัวเองอยู่เฮือนอยู่ศาลเด้เฮาก็ต้องมาเฮ็ดกิจกรรมกันแด่ล่ะเนาะมีแต่กินกับนอนรู้สึกว่าเจ็บว่าป่วยเข้ามาละยามนี้บ่เป็นอันนึงก็คือเป็นอันนึงอยู่ตลอดต้องเข้ามาสู่แบบวิธีการเบิ่งแยงสุขภาพกันก่อนเพราะว่าร่างกายเฮานี่คันเจ็บคันป่วยมาแล้วก็ยากอะไรก็ได้7วิธีในการดูแลสุขภาพแบบสบายสบายอยู่เฮือนอยู่ศาลอีพ่ออีแม่เฮาอันที่1นี่มันเฮาแน่นอนแล้วเรื่องของการกินเนาะเฮาต้องกินให้มันได้อรรถรสกินให้มันได้คุณประโยชน์ซอกแต่แนวมันแซ่บๆมากินนะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแบบใดนั่นบ่อันนี้มันจะมีย่อหน้ามันอีกโดนเติบอยู่กับจิลมแต่ว่าเอาเป็นหลักๆไว้นะอาหารนี่แหละเฮาไปเลือกมาซอกกินนะแซ่บๆเด้อรายการเฮาเด้ออาหารทุกประเภทแนวใดที่มันดีต่อร่างกายก็ซื้อแล้วก็จกดิจกได้เงินคันบ่จกบ่ได้กินอันแซ่บกูมื้อนี้ราคามันก็ต่างกันเด้คันสิกินแต่ผักทุกมื้อมันก็สิบ่แม่นติร่างกายคนเฮามันก็ต้องรับทั้งเนื้อรับทั้งแป้งรับทั้งไขมันรับทั้งมากไม้มากหยังไปซะเลยมันจะค่อยสิสุขภาพแข็งแรงนะ1แม่นอาหารเด้อเลือกเฟ้นดีๆสองมาแล้วมันออกกำลังกายโอ้คักเลยอันนี้เป็นยาวิเศษเลยออกกำลังกายได้ยังโอ้ได้แน่นอนเลยได้สุขภาพนี่แหละกล้ามเนื้อก็แข็งแรงกระดูกก็แข็งแรงเลือดล้มก็แล่นสะดวกเหงื่อไข่ก็ออกสารพิษก็ออกเวลาเฮาแล่นได้เหงื่อมานี่สังเกตเบิ่งรถเนาะแล่นเหงื่อออกสดๆนี่ปู้มันเผาผลาญออกมาเป็นธรรมดากินเหล้ากินเบียร์ขี้เกิ่มขี้ไข่ออกมาเบิดนี่แหละคือข้อดีได้ทั้งสมองบำรุงเส้นสมองเส้นประสาทต่างๆมีการเน่งเตียงกล้ามเนื้อมีการเน่งเตียงกล้ามก็ใหญ่ขึ้นกล้ามคุกขาก็ใหญ่ขึ้นเด็กบ่มีแข้งก็แข็งขึ้นกล้ามอึกกล้ามแขนหัวใจก็คือว่าหายใจนี่โล่งขึ้นได้ออกกำลังกายเริ่มมือหนึ่งมือสองมือที่สามมือสี่ทิศทำอิดนี่ก็บ่อยากไหวไปได้นะทิศ2ทิศ3ทิศ4ไปแล้วมันเริ่มแล่นไกลเข้าไกลเข้าแล้วเด้นะเพราะว่าร่างกายเริ่มฟิตเด้นะเริ่มแข็งแรงแล้วก็เฮ็ดเป็นประจำออกกำลังกายเด้ออย่าพากันนอนตื่นสวยล่ะอีพ่ออีแม่ก็ได้เฮ้อันนี้พ่ออันนั้นลุกพุ่น 8-9 โมงตอนสวยแต่บางท่านนี่ก็ลุกดึกอีหลีลุกแต่เช้าออกกำลังกายอันนี้ก็เห็นดีนำนะอันที่3มาแล้วมันกินน้ำซะแล้วบาดนี่ก็ได้บางท่านนี่ก็บ่มักกินน้ำเด้กินน้ำน้อยกินน้ำน้อยนี่เลือดขุ่นเลือดแคบเด้อบ่เอ๋ยเห็นบ่ไปเวลาไปห้องหมอเนี่ยท่านหมอเพิ่นเจาะเลือดออกมาโอ้เลือดเจ้าขุ่นแฮงอีหลีว่าซั่นบ่เจ้าบ่มากินน้ำแม่นบ่เอาแม่นแล้วว่าซั่นเด้มันเป็นนั่นเด้การกินน้ำนี่มันดีดีหลายนะดื่มน้ำแต่พากันกินน้ำนี่เด้ออันแม่ตู้แม่ตาอยู่กันอยู่ศาลก็บ่มีเวียกหยังคั่นว่านั่นก็ดื่มน้ำซาต้มน้ำกินน้ำธรรมดาเพื่อสุขภาพกินแล้วก็ไปทายเบามันออกตามผิวหนังมันดีต่อสุขภาพได้ดื่มให้มันเพียงพอน้ำต่อร่างกายเฮาต่อไปบัดมันก็ต้องได้นอนได้เนาะแม่เนาะมันได้พักผ่อนได้อันนี้วิธีการดูสุขนอนให้มันเพียงพอแต่ละมื้อ9โมงนี่คันมันบ่นอกบ่นานี่ก็มันหลับแล้วบ่จักบัดเนาะบ่ว่าอยู่หัวไห้ไปนาทั้งเขตนอกนี่เพิ่นบ่มีเทคมีบาบ่มีอันนั้นดนตอกดนตรีอย่างดอกเนาะอันที่เว้าละก็ได้คำมากันเป็นเข้าแต่บัดนอนกลางมุ้งนอนนี่มิดเนาะนี่เห็นบ่เงียบได้ยินแต่เสียงนกเสียงหนูพักผ่อนเต็มที่มันบ่คืออยู่ในตัวเมืองใหญ่ตัวเมืองใหญ่นี่โธ่กันเฮือนอยู่แคมทางนี่มันบ่ได้นอนกันง่ายเนาะอันนั้นก็คือเขตมันแตกต่างกันนะแต่ว่าก็ต้องได้หาวิธีนอนให้มันได้เนาะคันว่าเฮือนอยู่แคมทางก็ต้องได้เก็บเสียงแดใส่ระบบแก้วใส่อันนั้นเก็บเสียงดีๆใส่แพดอกแพดานเนี่ยถ้านอนบ่ได้อยู่แคมทางมันนอนบ่หลับมันเสียงลดได้เนาะก็ต้องได้พักผ่อนให้มันได้แต่ 9:00 น.จนฮอด4:00 น.เช้าบ่หรือว่า 7:00 น.เช้ามันนอนเต็มที่นะสุขภาพที่ดีเด้อพักผ่อนพากันหลับกันนอนเด้อบ่แม่นสิแจ้งอยู่ตลอดบ่ได้เด้อบางครั้งบางทีก็ฮะคันบ่มีเงินดอกเงินดีบ่ก็ก็อบอุ่นนั่นก็อยู่เนาะก็อยู่คืนนึงก็พอละรักษาสุขภาพต่อไปบัด
เฮาต้องได้มาวางแผนกับแนวคิดจิตใจเฮานําเด้

นะคิดหลายกับบ่ดีอีกเศร้าบ่คิดเลยพ่อแม่เฮาคิดหลายเจ้าสิป่วยคิดหลายเจ้าสิเจ็บบ่ให้คิดหลายนะซอกหาแนวมันดีๆมากินฟังเพลงมวนๆอยู่กับหมู่กับกองผ่อนคลายสมองหลีกเลี่ยงบ่ให้มีสภาพแนวคิดเพราะว่าคนมีแนวคิดนี่สุขภาพจิตใจบ่ค่อยดีปานใดมันนอนบ่หลับเดี๋ยวมันคิดหลายเด้คิดย้อนเมียปะนี่สมมาคิดย้อนผู้สาวทิ่มบ่หรือว่าคิดนําเรียกนํางานคิดนํารถเพบ่คิดนําบ่มีเงินมีทองก็คิดไปเนาะนอนบ่หลับมือกายหน้าผากก็ไปมาก็ป่วยขอบตานี่ดําเข้าปานตานกเข้าแต่ละคืนมันบ่ได้มันต้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่เพื่อสุขภาพเด้ออยู่งานอยู่ศาสตร์ก็เปลี่ยนใหม่นะบ่ให้คิดลูกกําเต้าหลายอีพอก็ได้ต่อไปบัดนี้เพิ่มความสามัคคีในครอบครัวสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีโอ้ล้มกันแนวใดสิหังสิมีแนวใดสิมีอยู่มีกินให้มันมีแนวคิดบวกและแนวคิดสร้างสรรค์ซอกแต่แนวมันดีๆเข้ามาบ่ให้คิดลบเนาะอันสิเฮ็ดหยังก็ย่านบ่สิไปเป็นอันนั้นนั้นไปเฮียนสร้างไฟก็ย่านไฟช็อตสิไปขับรถก็ว่าย่านรถปิ้นอันใดก็คือไปเลยแล้วก็เลยบ่ได้เฮ็ดหยังเนาะมันบ่แม่นเฮาต้องได้คิดแต่แนวมันดีๆคิดบวกครับสร้างเอามันจะสิ่งดีๆเข้ามาให้มันมีแนวให้จิตใจเฮามีความกระตือรือร้นและอันสุดท้ายมาห่างกายมันต้องได้เข้ากระบวนการเซ็กกวดกากวดครบทุกอย่างในแต่ละมื้อแต่ละเดือนแต่ละอาทิตย์นะประสานสมทบกับการรับประทานอาหารเสริมที่ดีต่อสุขภาพประเภทใดแนวใดก็ถือว่าเซ็กเบิ่งข้อมูลสรรพคุณมันดีเอามากินเอามาดื่มแล้วดีกินแล้วผ่อนคลายกินแล้วลดพอดอาการต่างๆอันนี้แม่นแนะนำนั่นแหละคือ7ประการใหญ่7หัวข้อในการดำรงชีวิตดูแลสุขภาพอยู่เฮือนอยู่ศาลแบบง่ายๆอันนี้ก็คือปฏิบัติให้มันได้ที่ก็ถือว่าแข็งแรงแล้วเนาะรายการพวกเฮาก็ถือว่าเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมสมทบกับอาหารเสริมเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปด้วยอาหารเสริมทั้ง6ประเภทโทรมาได้เนาะ Gigo Plus 2แมนโคลินบำรุงสายตา3โมตินาปักขาวทอง4อาโรเจนพาส5ดับเบิลคลิกพยาธิยิงและอันสุดท้ายฟิกเซซี่สเฉพาะภาคส่วนที่ทายยากเนาะอันนี้ก็ถือว่าทั้ง6ประเภทของเราจัดจำหน่ายในปัจจุบันนี้นะส่งฟรีทั่วประเทศเด้อโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ทั้งห้องการที่020-9829-4228พอดีพองาม1ชั่วโมงมีรายการเฮามื้อนี้นะเฮาก็โอลมกันแดมีบางมื้อก็เอาตามสเต็ปปล่อยเพลงให้ฟังแต่มื้อนี้ก็ยกเอาปัญหาสุขภาพมาเว้ากันหลายเติบเนาะเพราะว่าให้มีการเข้าใจในเนื้อหาต่างๆของรายการพวกเฮานะบทเพลงที่ขอมาอาจจะบ่ได้ฟังเต็มห้อยนะบางท่านก็ได้ฟังก็บ่เป็นหยังแต่ว่าปิดท้ายบทเพลงนี้เลยอย่าลืมสัญญาศิลปินเตซินขันแก้วเด้อเอาตามคำขอจากทั้ง FC แฟนรายการทั้งเพจแห่งชาติลาวนะแล้วก็จะจากไปข้าพเจ้าต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักขอบใจแบรนด์สบู่เจจอยขอบใจหงหมอเวียงจันทน์ปักกิ่งหรือว่าศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งนั่นแหละขอบใจโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจห้านนางพิมพ์สอนขอบใจห้านเท่าพันโมบายโฟนขอบใจแบรนด์กระเปียกแซบขอบใจเทียนพึ่งน้ำสูบขอบใจตัวแทนก็คือห้านขายานังเองดาราหลวงเฮาบางเด้อตลาดดาราขอบใจแม่ยกบ้านทาราชเมืองแก้วอุดมขอบใจแม่นแม่กูดตลาดน้ำงำเมืองแปกแขวงเสียงขวงขอบใจลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมในมื้อนี้บ่ได้ออกอากาศให้เด้อไอ้มื้ออื่นจะออกอากาศให้เนาะว่าทานใดแดอยู่แขวงใดบ้านใดอาหารเสริมประเภทใดมื้อนี้ก็สะสมไว้หลายมื้อพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของออเดอร์ที่มีรายการสั่งซื้อในสมุทรโคสุกจัดเนาะเดี๋ยวมื้ออื่นจะอธิบายให้เด้อเกี่ยวกับว่าผู้ใดแดซื้ออย่างแดหรือว่าพบกันมื้อวันจันทร์ผู้ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเวลาพวกเฮามาฮอดนี่ก็แม่นปิดท้ายเพลงนี้วันนี้ขอบใจทางสวนสะอาดเนาะที่ว่าคุ้มเครื่องเสียงและปล่อยเพลงในแต่ละมื้อนะขอให้ความสุขโชคดีจงบังเกิดให้แก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกทุกท่านขอให้สุขภาพแข็งแรงรับประทานอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮามันขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงกรมสังคมสงเคราะห์กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมร่วมกับองค์การเพื่อนมิตรสากลประจำลาวจัดเผยแพร่โครงการช่วยเหลือเด็กข้างถนนและสร้างบุคลากรบริหารโครงการแบบยืนยงอยู่ลาวในระยะ5ปี2025-2029ในวันที่15กันยายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านนางแก้วจันทวิไสรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องความประสงค์ครั้งนี้ในใจสร้างความเข้มแข็งให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องทางภาครัฐองค์การจัดตั้งทางสังคมในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นโดยการฝึกอบรมวิชาชีพส่งเสริมการมีเวียกเฮ็ดงานทำและโอกาสทางด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคส่วนที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกับส่วนกลางแขวงเมืองที่เฮ็ดเวียกเกี่ยวข้องกันพร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอแผนกิจกรรม5ปีแผนกิจกรรม3เดือนท้ายปี2025และแผนกิจกรรมปี2026ของโครงการช่วยเหลือเด็กข้างถนนและสร้างบุคลากรบริหารโครงการแบบยืนยงอยู่ลาวในระยะ5ปีพร้อมเดียวกันนี้กองประชุมยังได้ค้นคว้าประกอบความเห็นใส่แผนปฏิบัติงานโครงการโดยเน้นใส่3จุดประสงค์ต้นต่อของโครงการเป็นต้นเพิ่มทวีการปกป้องเด็กวัยหนุ่มและครอบครัวที่ได้โอกาสจากทุกรูปแบบของความเสี่ยงและการล่วงละเมิดและการเพิ่มทวีการสนองการบริการปกป้องโดยกงสนับสนุนเด็กและวัยหนุ่มกลายเป็นพลเมืองที่มีประสิทธิภาพของเราโดยผ่านการศึกษาการจ้างงานและการบังเงงครอบครัวสร้างครอบครัวอาจสามารถของคู่ร่วมงานองค์การปกครองท้องถิ่นสุมสนภาคส่วนเกี่ยวข้องต่างๆและพนักงานโครงการให้มีความสามารถในการปกป้องเด็กและครอบครัวจากทุกความเสี่ยงจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: ตั้งหน้าพัฒนาแนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่รอบด้านมีหลักการของพรรคให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
3: พรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: พยัคฆ์ไข่ยุงลายหรือพยัคฆ์ไข่เลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ใช่จักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าจะไปใส่แม่มันคือมาฟ้าวแท
1: ้ค่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถอะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหันแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเว้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเขาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานหมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจิงเพเสื้อติดต่อใส่คนเฮาได้
0: แม่นสั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจิงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถกินสัตว์ป่ามันมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: คันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลัง
4: เรียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองแม่นเรียกงานหนึ่งที่จำเป็นต้องได้เอาใจใส่ย่างกว้างขวางเพราะมันติดพันกับหลายคงเขตการเคลื่อนไหวของสังคมคือด้านการเมืองป้องกันสร้างป้องกันความสงบเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมแหนใส่ดึงดูดและญาติแย่งการช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาชนบทและก่อสร้างเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมให้เติบใหญ่เข้มแข็งเทื่อละก้าวทุกภาคส่วนจงห่วมแห่งห่วมใจกันสร้างรากฐานให้เข้มแข็งมีความสงบเศรษฐกิจขยายตัว

เงินคำของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสมไส้อีกพ่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นทุนฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาฐานเอ้ย

คันแม่นมีความฮู้เต็มพุงเพียงปากสอนตนเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสบายดีท่านผู้ฟังแพงต้อนรับเป็นการสู่รายการพิงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ FM และ AM เนาะทั้ง2ระบบเด้คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ FM 137เมกะเฮิรตซ์เนาะพบกันในมื้อนี้กับกงกับมื้อวันพฤหัสนะวันที่18มิถุนายน2026เนาะขึ้น4ค่ําเดือน8ปีมาเมียจุลศักราช1388พฤศจิกายน2569นะมื้อนี้ก็วันพฤหัสแล้วมื้ออื่นวันศุกร์ไว้ปุ๊บปั๊บเดียวสิเบิดอาทิตย์แล้วเนาะเอามื้อนี้ก็บันทึกเสียงไว้ให้พี่น้องเด้อบางท่านว่าโอ้หน้าใหม่อยากโทรศัพท์เข้าศูนย์หน้าใหม่มื้อนี้พวกเขาก็มีเวียกเด้ก็ต้องขออภัยหลายๆที่บ่ได้มาจัดรายการสดเอาเป็นมื้ออื่นเนาะสำหรับหน้าใหม่ทั้งระบบ AM และ FM พลุงแม่ป้าเฮาติดตามรายการจะฟังเพลงล้ำก่อนใดก็กริ๊งกิ๊งก้างเข้าสู่รายการได้ยินดีต้อนรับทุกท่านเด้อและใกล้ๆนี้สำหรับเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศนี่ก็จะได้เปิดกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งนะหลังจากว่าสื่อมวลชนได้มาขึ้นกับคณะโฆษกของสุกังพักจะได้ประชุมเวียกงานสื่อมวลชนนี่แหละทั่วประเทศกันได้เนื่องขึ้นนะในวันสองเมื่อหลังนี้มันมีกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องงานสื่อมวลชนเพื่อการเขียนไปแก่กองประชุมเรื่องงานสื่อมวลชนทั่วประเทศที่จะเกิดขึ้นในบ่อหมอนี่ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็คือได้ว่าเรื่องงานสื่อมวลชนเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญเนาะที่รับใช้หน้าที่การเมืองนำเอาแนวทางเป็นพัฒนาสื่อคิดสังคมมีข้อมูลข่าวสารให้สารบันเทิงกับเรื่องงานสื่อมวลชนเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งวิทยุโทรภาพหนังสือพิมพ์เด็ลายคะแนนการที่เป็นเวียกงานโฆษณาจะได้ดำเนินกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่หนึ่งจะจัดขึ้นในมมนี่แหละท่านผู้ฟังเนาะเอาแล้วเราถ้าติดตามมาฟังรายงานเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศแล้วก็เป็นการต้นหน้านี้เอาต้นรายการนี้กับชิบุกวันยาวได้พี่น้องได้ก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะบริทานโทรมาหน้าไมเด้อกับชิบุได้บันทึกเสียงไว้บริเอาเป็นมืออื่นมืออื่นแจ้งข่าวจึงโทรศัพท์กับชุนหน้าไมจากรายการบอกเขาเนาะเอาต้นรายการนี้มันเสียงเพลงสักก่อน

0: เออนี่เซียว
1: แรงวานนี่มีลูกค้าขาประจำโทรมาสั่งไม้ค้ำแบบและไม้ทอนเป็นจำนวนหลายเด้เฮาสิไปตัดไม้อยู่ไสน้อไม้เขา
2: สิยากหยังไม้อยู่ในป่าบักหลายๆคันอยากได้เงินก็ไปตัดมาขายโลดแล้วก็เดี๋ยวว่าเฮาเคยเฮ็ดนํากันอยู
1: ่แต่ว่าไม้อยู่ในป่าชมไส้ที่บ้านเพิ่นจัดสรรให้หั่นพวกเฮาก็พากันไปตัดขายแล้วก็เผาถ่านหมดแล้วเด้
2: อยู่เขตนี้เบิดเฮาก็ไปตัดอยู่บ่อนไม้ป่าดงพงไผ่ในบ้านเฮาเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลเชียวเอ้ย
1: บ่ได้ติ นั่นแม่นป่าป้องกันที่เพิ่นห่วงห้ามบ่ให้มีการบุกลุกเข้าไปลักลอบตัดไม้ใดเชียว
2: คันว่าย่านคนเห็นก็ไปตัดอยู่ป่าเลิกดงหน้าพุ่นตัดในยามมื้อค่ำมื้อคืนคนรับคนนอนเบิดสิมีผู้ใดเห็น
1: โถโถๆแหงไปกันใหญ่แล้วเชียวนั่นแม่นป่าสงวนใดเฮาล่ะย่านมีโทษตามมานั่นดอกเวลาเจ้าหน้าที่เพิ่นจับได้หลายทันเพราะว่าปีกายนี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้เพิ่นตักเตือนหลายครั้งแล้วเด
2: ้เออเฮาลืมคิดไปแม่นแท้เนาะเชียวคิดแต่อยากได้เงินเพียงอย่างเดียวเวลาถูกโทษมาแล้วไผสิเป็นคนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเฮาเนาะ
1: นั่นแล้วเชียวเอ้ยมันบ่คุ้มค่าดอกหิพากันเซาตัดไม้ทำลายป่าในเขตห่วงห้ามซะนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปซอกหาอาชีพใหม่ที่มั่นคงบ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติเสียเอ้ย
3: การลักลอบตัดไม้ซื้อขายเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามสร้างผลเสียหายมีมูลค่าแต่5ล้านกีบขึ้นไปจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา1ปีและจะถูกปรับใหม่แต่152ตื้อกีบและมอบให้ฟื้นฟูป่าคืนในกรณีที่ผู้กระทำผิดหากได้กระทำผิดอีกเป็นครั้งที่2หรือเป็นอาจินจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่2ปี55ปีและจะถูกปรับใหม่2เท่าของมูลค่าความเสียหายและให้ฟื้นฟูป่าคืน
1: โอ้ยมื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุรู้สึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
4: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได้
1: บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไขมากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วค่อยว่า
4: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปั่วบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
5: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แม่นเจ้าสิไปใส่แม่มันคือมาเฝ้าแท
1: ้ข่อยกำลังจะไปตลาดเพื่อซื้อสัตว์ป่ามาให้เจ้ากิน
2: พ่อแม่เอ้ยหยุดซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะมันบ่ดีใด
1: โอ้ยมันสิเป็นอย่างลูกสัตว์ป่าเป็นอาหารหลักที่พ่อเจ้ามากินเป็นประจำในเมื่อก่อน
0: แม่นครัวแม่เจ้าหั่นแล้วกินสัตว์ป่ามันแซ่บได้ลูกเอ้ย
2: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคมันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ซึ่งเป็นการทำลายทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมได
1: ้โอ้แม่นความลูกใดฉะนั้นพวกเฮาควรหันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพื่ออนาคตที่สดใสของลูกหลานมดทุกคน
2: ดีแล้วแม่เอ้ยกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิจากสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นพยาธิทั้งเดินหายใจติดขัดหุนแฮงหรือโรคซาพยาธิอีโบลาซึ่งได้กำเนิดมาจากสัตว์ป่าแล้วจึงแพร่เชื้อติดต่อใส่คนเฮาได
0: ้แม่นซั่นบ่ลูก
2: แม่นั่นแหละพ่อนอกจากนั้นการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคยังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีชนิดต่างๆเพราะว่าการนำเอาสัตว์ป่ามาขายอยู่ในเมืองแม่นใช้เวลาหลายมื้อจึงฮอดฉะนั้นพวกนักล่าและแม่ค้าจึงเฮ็ดทุกวิธีทางเพื่อเฮ็ดให้สัตว์ป่านั้นสดอยู่เสมอได้พ่อแม่เอ้ย
1: โหโถกินสัตว์ป่าแม่นมีความเสี่ยงหลายปานนั้นพุ่นว่าพ่อมัน
0: เออคันซั่นพวกเขาก็บ่ควรซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคอีกแล้ว
3: กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพั้งถึงแก่ความตาย
4: กี่เอ้ย
5: แม่นยังพ่อ
4: ปีนี้ลูกอายุ17 18ปีแล้วได้เนาะลูกก็ได้บริจาคเลือดนำบ้านนำเมืองเพิ่นอยู่บ่ลูก
5: หุ้ยเฮาบ่กล้าเฮาบ่กล้าบริจาคเลือดดอกพ่อเฮาย่านเข็มเฮาย่านเจ็บเฮาย่านเฮาสิบ่สบายแล้วก็ย่านเลือดสิหมด
4: โอ้ยลูกเอ้ยบ่เว้าแนวนั้นแม่มันบ่เจ็บบ่ปวดหยังดอกบริจาคเลือดก็เจ็บคือกับหมดกัดนั่นแหละเรื่องสุขภาพยิ่งบ่มีปัญหาซ้ำบ่พอเฮายังได้กวดสุขภาพเฮานําอีกได
5: ้แม่นแนวนั้นบ่พ่ออ
4: ื้อแม่นนั่นน่ะลูกเอ้ยพ่อกับแม่เจ้านี่เด้ได้บริจาคเลือดมาตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่มคือกันกับลูกนี่แหละเบิ่งแม่พ่อกับแม่เจ้ายังแข็งแรงดีบ่เห็นสิเจ็บไข้ได้ป่วยหยังเลือดถึงเฮาบ่บริจาคแต่ละมื้อมันก็ตายไปจากห่างกายเฮาคือกัน
5: โดยพ่อลูกเข้าใจแล้วเลือกเย็นมื้ออื่นลูกจะไปบริจาคเลือดแล้วสิมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังเด้ออ
4: ื้อดีหลายลูกพ่อกับแม่สมเสยลูกเด้อข้อมูลเพิ่มเติมเรียกงานบริจาคเลือดโทรศัพท์021 212 892

มีอะไรทำให้เป็นเชื้อเพลิงใจในการฝากนะทุกท่านได้เบิกบานบนเส้นก็อยากฝากเตือนมีละการเฮาขบวนการเป็นงานบริจาคเลือดได้ผู้ฟังเด้อนะเส้นส่วนไหนวังสองเมื่อหลังนี้กับทั้งทีมงานพวกเขาโคศกอดิศักดิ์ศิริวงศ์ในนามเป็นซื่อมวลชนแด่และก็เป็นทั้งผู้บริจาคเลือดหลายครั้งมันก็ได้เดินทางไปเฮ็ดเวียกนะสร้างกิจกรรมโดยเฉพาะในงานวันผู้บริจาคเลือดโลก14มิถุนายนการเฉลิมฉลองที่สุขาและไอเต็กนครจันทร์วันที่11ผ่านมาส่วนว่าวันที่106ก็คือเมื่อก่อนนี้เนาะอยู่ที่สุขาและไอเต็กของแขวงสระเขตมันก็มีกิจกรรมในการระดมเลือดเฉลิมฉลองวันผู้บริจาคเลือดโลกก็คือขอได้เว้าขอยกให้ทุกท่านได้ครับฟังร้อยนึงเรื่องงานการบริจาคเลือดก็คือเว้าแหละความต้องการเลือดแต่ละวันหลายหลายแต่ว่าความสมัครใจการตื่นตัวมาบริจาคเลือดน้อยบ่เพียงพอดังนั้นก็เป็นปัญหาที่รัฐบาลเพิ่นเห็นความสําคัญที่สุดอยากให้ทุกท่านนี่สมัครใจเนาะบางท่านบ่เคยเอาเลือดออกจักเทื่อเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งไปกวดเลือดกวดอย่างบ่ว่าทุกคนต้องเอาเลือดออกได้เบิดเดบางท่านว่าไปกวดเลือดแล้วเลือดบ่ผ่านสิเลือดฟูสิเพิ่นก็บ่เอาเนาะก็ยังฮู้พยาธิตื้มอีกเด้ติดต่อทางเพศสัมพันธ์พยาธิอักเสบรับตับบี้เอียงอะเด้หลายๆอย่างซิฟิลิสตื้มอีกอันนั้นก็เป็นฮู้พยาธิอีกเด้แล้วก็ฮู้หมดเลือดบางท่านจะฮู้หมดเลือดตนเองว่าหมดเลือดได้บ่เคยเจาะเลือดว่าซั่นซะฉะนั้นขอทุกท่านช่วยกันตื่นตัวเป็นเจ้ากาดเนาะเพราะเวียกงานโฆษณาการปลุกระดมบริจาคเลือดนี่สําคัญหลายเนาะก็สิเห็นได้การรับเลือดสิแต่ละมือโอ้ยเสียงสังคมเลือดก็บ่เพียงพอฉะนั้นเพิ่นจึงเรียกร้องมาทุกสั้นคนในสังคมผู้ที่มีอายุ17ปีขึ้นไปนะน้ำหนัก45กิโลยิงหรือซ้ายขอให้ไปบริจาคเลือดก็บ่ได้เจ็บบ่ได้เป็นพยาธิพะเยาคือบางคนว่าเอาเลือดออกต้องตุ้ยต้องจอยต้องเป็นพยาธิพะเยาแนวนั้นแนวนี้บ่มีอันนั้นเป็นความคึดไปต่างๆนั่นน่ะฉะนั้นก็ขอให้ไปปรึกษาแพทย์หมอเพิ่นก็มีวิธีการคักแน่เจาะเลือดเจาะยางไปแล้วเนาะกวดเลือดผ่านแล้วก็ไปบริจาคบ่ฮอด5นาทีปุ๊บปั๊บเบิ่งเดียวก็ออกช่วยชีวิตได้หลายคนอีกเอาเชิญชวนทุกท่านเด้อเอาขอให้ได้ช่วยกันเนาะให้เลือดก็คือให้ชีวิตคือบ่ว่าหลายยอดเลือดนึงมีสําคัญหลายช่วยชีวิตคนได้เด้เอาช่วยกันผู้ละทงผู้ละทงสมัครใจซ้ายก็3เดือนต่อครั้งเด็กก็4ครั้งต่อปีเนาะส่วนผู้หญิงนี่4เดือนแล้วจึงได้เอาเลือดออกเทื่อนึงเด็กก็เป็น3ครั้งต่อปีดังนั้นก็เชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคเลือดเนาะให้เลือดก็คือให้ชีวิตพี่น้องเด้อเอาสําหรับเพียงข้อมูลข่าวสารอีกจักหน่อยจึงกลับเข้าสู่รายการเพียงก่อนเที่ยง

0: ระยะนี้เห็นมีรถบรรทุกหลายคันเที่ยวเข้าเที่ยวออกอยู่เขตบ้านเฮานี้แม่นพวกเพิ่นมาเฮ็ดหยังน้อหลาน
1: ก็มาบุกเบิกเนื้อที่ป่าไม้อยู่เขตบ้านเฮานี่แหละเพิ่นตู้เพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและส่งเสริมประชาชนปลูกมันต้น
0: นั่นแม่นเขตป่าหวงหามเฮ็ดจังได๋จึงจะมาสร้างตั้งโรงงานอยู่ในป่าสงวนและป่าป้องกันเฮ็ดจังซี่มันบ่ถูกแล้วแม่นไผเป็นผู้อนุญาตให้น้อบัด
1: พวกเพิ่นก็จะมีเอกสารอนุญาตทางการมาแล้วติจึงสามารถบุกเบิกและขุดค้นไม้อยู่เขตป่าไม้บ้านเฮานี่เห็นบ่ลุงรถบรรทุกแต่ละคันคนไม่ทนออกทั้งเว้นทั้งคืนฟดสนั่นวันไหว
0: อ้าวเฮ็ดจังซี่ข้อยคิดว่ามันบ่ถูกต้องแล้วอาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือผีบ้านพร้อมผีป่าก็บ่ฮู
1: ้เป็นหยังโพตู้คือว่าจังซั่น
0: เพราะว่าปัจจุบันนี้มีพวกนายทุนต่างประเทศและนักธุรกิจภายในได้สมหู้ร่วมคิดกับเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งที่ขาดความรับผิดชอบเห็นแก่ผลประโยชน์แอบอ้างจะมาพัฒนาท้องถิ่นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่สุดท้ายคนไม่ออกหมดแล้วก็มิดจ้อยบ่เห็นฮอดหน้ามาพัฒนา
1: แม่นความบ่ตู้เว้าได้ 2-3 ปีผ่านมาก็มาตั้วว่าจะมาสร้างโรงงานและส่งเสริมประชาชนปลูกพืชเป็นสินค้าโดยให้ประชาชนทางป่าขยายเนื้อที่ทำการผลิตและตัดไม้ขายให้พวกเขาในราคาถูก
0: ก็หั่นแล้วป่าไม้ในบ้านเฮาจึงคอยบุกแห้งลงในแต่ละปีบัดนี้จะบุกลุกเข้าไปในป่าสงวนและป่าป้องกันอีก
1: ลานว่าพวกเขาหยิบรายงานปัญหานี้ให้คันถึงรับหู้นำซะเน
0: า
1: ะ
0: แม่นประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แหละที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับผักลัดนี่ไปรายงานเพิ่นซะหลานเอ้ย
2: ห้ามบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งจุดป่าสาซ้ายเพื่อล่าสัตว์ป่าเฮ็ดให้ปลูกข้าวและเฮ็ดสวนปลูกพืชต่างๆถ้าเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามป่าผู้ละเมิดต้องรับผิดชอบต่อผลเสียหายที่ตนเองได้สร้างขึ้นและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายและระเบียบการอย่างเข้มงวด
3: แมวมานี่แมว
4: มันหยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
3: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
4: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
3: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นว่านี
4: ่สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
3: หึ
4: บ่แม่นอยากไปยามใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
3: เว้าหยังอีก
4: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
3: อ้าว
4: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดทาสเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไป
3: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
5: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง
6: สุดงามยามแล
7: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกทั้ง2ระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์ทั้งระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์หรือว่าแอป Radio Garden ก็ได้ทุกท่านเนาะฟังผ่านออนไลน์บ่เขาได้เบิดเดี๋ยวนี้สะดวกสบายนะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตกดเขาเบิ่งเขาชมได้ผ่าน Facebook ผ่านแอปต่างๆเนาะเดี๋ยวนี้การรับฟังกันทันสมัยได้บ่ได้พกพาบ่ได้เสียบปลั๊กเสียบเนาะเมื่อกี้วิทยุนี่โอ้ได้เสียบปลั๊กเสียบแล้วแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆใช้ทิปแล้วก็ใช้ท่านไปซะแล้วเนาะพกพาได้เดี๋ยวนี้เฮงฟังอยู่ทั้งวิทยุได้ทั้งโทรศัพท์เลยสบายๆนะพี่น้องเนาะเอาพอขึ้นไปก็ดีใจนะพี่น้องชาวไร่ชาวนาชาวงัวชาวสวนเฮาระยะนี้ก็ดีใจฟ้าฝนตกหลายจังซะก็บ่ให้ตกแค่ตกว่าดอกก็เป็นห่วงจังได๋บางบ่อนี่วันกล้าไปแล้วหรือว่ากําลังปักดําเข้านาปีปลูกพืชฤดูฝนเด้แนวในขอบเขตตัวประเทศกําลังสุ่มเสี่ยงในการผลิตก็ดีใจนําด้วยพี่น้องเด้อในขอบเขตตัวประเทศจุบเจ้าเฮาหันในการประกอบส่วนเวียกงานการปลูกฝังเรื่องสัตว์บางครอบครัวก็คือบ่แล้วสามารถสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวหลายมีเศรษฐกิจดีขึ้นมีรถขี่งามมีเงินหลังใหญ่ๆส่งลูกไปเห็นต่างประเทศก็เป็นครอบครัวตัวแบบการพัฒนาเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องงานที่สำคัญที่พวกรัฐเฮาโฆษณาเผยแพร่เฮ็ดได้สร้างความคิดเขียนด้วยตนเองเพิ่มตนเองกุ้มตนเองหั่นแหละเนาะคือมาที่ศูนย์ 4สร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองทุกกระบวนการมันก็เริ่มหันแล้วเด้น ในการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตัวเองมาที่ศูนย์4ของกรมการเมืองสุขภาพวังออกนั้นฉะนั้นประชาชนทุกคนสามารถเป็นเจ้าตัวเองได้คือบ่ล่ะก้มตัวเองได้เด้แต่ผ่านมาทุกอาชีพเวียกงานนี่มีอยู่มีกินคือว่าเป็นครอบครัวพัฒนาเนาะสร้างเศรษฐกิจครอบครัวมีอยู่มีกินรวมทั้งจะความทุกข์ยากได้นะอันนี้ก็สมเชยก็คือวันอาทิตย์แล้วนี่แหละประธานประเทศท่านทองรุ่นศรีสุริตท่านประเทศพร้อมด้วยคณะเพิ่นก็เดินทางไปทางภาคใต้เพิ่นเด้ไปเยี่ยมชมสวนมากทุเรียนเด้โอ้อันนี้ก็เป็นสร้างเศรษฐกิจเลยครับบ่ธรรมดาเนาะถือว่าเป็นเทศกาลมักทุเรียนก็ว่าแม่นเด้ขายดีหลายคนก็มักเด้เนาะมักทุเรียนเนาะกินกับข้าวเหนียวเด้โอ้ยแซ่บอันนี้ก็เป็นการสร้างเศรษฐกิจภายในแขวงบาดเพิ่นก็ส่งเสริมที่สุดที่เท่าใดสร้างเศรษฐกิจให้สามารถส่งออกได้แหละเนาะถือว่าเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์โอดอปของเมืองของแขวงก็ว่าแม่นเด้สินค้าสมเชยเนาะทางผู้ประกอบการเพิ่นก็ได้นำพาเยี่ยมชมและส่วนมักทุเรียนอยู่ทางภาคใต้อันนี้ก็สมเชยหลายๆเนาะในการสร้างเศรษฐกิจของชาติของพวกเขากับว่าแม่เขากระชิบวัวยาวได้พี่น้องเอ๋ยมันเสียงเพลงตึ้มอีกเป็นตัวจุดกับความสุขและการเพลงก้นเทียง

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทางออกทั้งสองระบบเนาะ AM แล้วก็ FM ก็เป็นห่วงคือว่าหลายๆอย่างนี้เห็นทั้งสื่อออนไลน์นี่ว่าเรื่องการตัวยั่วหลอกลวงทั้งสื่อออนไลน์ที่โอ้หลายคนระวังเด้อมีสติให้ดีเนาะตัวต้มหลอกลวงโอนเงินโอนคำบางคนนี่ถูกเคลื่อนว่าแฮกข้อมูลหรือว่าแฮกเบอร์ Facebook บางคนนี่นะเราเลาะยืมงอกยืมเงินไปซะแล้วบ่ฮู้เนาะบางคนว่าบ่ฮู้เลยลงเสื้อได้โอนไปก็มีเนาะก็คือว่าแหละผ่านมาก็สิเห็นแล้วสาวนอกสาวนุ่มเฮานี่โอ้ยตกเป็นเหยื่อไอ้คนลาวนี่แหละบางเทื่อสิเห็นเนาะสแกมเมอร์เรื่องดูดเงินดูดค้ำมันบ่แล้วก็บ่เรื่องหวยคูดนี่เพิ่นก็จับได้เด้ผ่านมาอยู่ขอบเขตบ้านคุณตาบ่เนาะบ่เรื่องหวยคูดเด้สิเห็นเนาะเพิ่นก็จับแล้วเด้การหลอกลวงทั้งนั้นเนาะอันนี้แหละเป็นห่วงบางคนนี่ฮู้เท่าบ่ถึงการก็โอนเงินไปตกเหยื่ออยากได้หลายเด้บางคนมาโอนมาเท่านี้เดี๋ยวจะได้หลายตื้อกีบได้โอ้ยความอยากของคนมีเท่าไหร่ก็ไปซอกยืมมาใส่แม่นบอกบ่มีก็ได้ซอกยืมนี่ช่วยให้ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนบ่ดีก็คือโจรนั่นแหละเนาะโอนเงินเขาป้ามันก็บล็อกเบอร์เลยเห็นบ่อันนี้ก็ซุ่มเสือเจ้าหน้าที่เฮาได้มั่งเครือข่ายกลุ่มแก๊งโดยเฉพาะแล้วมันสแกมเมอร์บ่คอลเซ็นเตอร์ต่างๆนี่นะหรือว่าตัวยั่วการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปในทางที่ผิดเนาะอันนี้ก็ชมเชยทั้งเจ้าหน้าที่ก็บอกเขาเธอได้ยินข่าวเรื่อยๆเนาะระยะนี้เนาะว่าเรื่องกวดล่างสแกมเมอร์นี่นะแต่ละบุจุดแต่ละบอนเนาะทุกมื้อนี้มันหั่นอะไรบ่ได้เข้าโรงแรมอะไรหรือว่า

0: อพาร์ตเมนต์เดี๋ยวนี้เฮือนนี่แหละเป็นหลังโอ้แสดงก็คือว่าแหละเจ้าของเฮือนกับเบิ่งเด้เนาะมันว่าเซาเฮือนนี่มาเฮ็ดอีหยังธุรกิจอีหยังบ่แม่นสิไปเอาเบิ่งกับสะดวกได้ปกปิดได้อันตรายอันตรายอันนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้ในรายการของทุกๆท่านที่ผมมาฟังรายการเพลงก่อนเที่ยงอยู่ในตอนนี้เดี๋ยวสุดหลงเสื้อเนาะให้ลูกให้หลานเบิ่งรถมันโอ้มีโจรมาว่าเออแม่เอ้ยพลุงเอ้ยป้าเอ้ยโอนอันทรงเลขบัญชีตัวนี้มาให้แดนแล้วนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวสุดเป็นหลงเสื้อเนาะขอให้ถามลูกถามหลานเด้อตัวดีที่สุดย่านตัวหน่วยมันแฮกข้อมูลเอาเงินออกคำในบัญชีนี่เบิดแท้ๆใดเดี๋ยวสุดหลงเสื้อเดี๋ยวชุดใจง่ายเอาฝากไว้แจ้งไว้บริการเขาทุกๆท่านก็เป็นการทุกอย่างเป็นการประชุมกันเพื่อก้อนเที่ยง
1: เป็นจังใดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ่
2: โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่เบิดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
1: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
2: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
1: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
2: แมนหลานว่าถึกพร้อมนั้นพวกเขาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
3: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติตามมาฟังรายการเพียงก่อนเที่ยงวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว1ชั่วโมงปุ๊บปั๊บเบิดเดียวบ่หยอกจากเวลาใกล้สิเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาละยะนี้ก็คือว่าละเด้อให้ทุกท่านเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีระยะพยาธิฤดูกาลยามฝนคือว่าเลยมันมักมานี่พยาธิถกท้องนี่พยาธิไข้หวัดพยาธิไข้ยุงลายที่มักเกิดขึ้นในฤดูฝนแพทย์หมอเพิ่นก็เฮ็ดโฆษณาในการโฆษณาแต่ละคือช่องทางออนไลน์ก็คือว่าละเนาะช่วยกันเด้แต่ละเขตแต่ละท้องถิ่นเป็นเจ้าการทำลายแรงพันของยุงนี่ลายมันตัวน้อยยุงมันขาคนมาหลายเลยได้อันนี้ก็ขอฝากไว้เนาะทำลายแรงพันของยุงเอาง่ายๆทำลายทิ่มง่วมทิ่มหยางหกเหือกอันนั้นไม่ตัดถากทางทิ่มเด้อเยอะจุดเสียดายและสำหรับพญาติถกท้องดีกินสะอาดอยู่สะอาดเนาะมันแฮมขึ้นอาหารแฮมขึ้นแต่ยาสวมมากินยาชุบมาอุ่นพอทิ่มกับทิ่มเดี๋ยวบางคนบอกโอ้เสียดายเด้แพงแพงเขาอยากมากแพงเด้พักมีซีซอมซีนปะน้ำแพงฉะนั้นก็ต้องกะได้อาหารการกินแต่ละคาบแต่ละคาบเนาะเอาพอด้ามพอดีเดี๋ยวสุดแจงมันเพื่อไว้นี่อาหารคือว่าอาหารมักเข้าตู้เย็นบ่ได้มีประโยชน์อย่างใดกินอิ่มซื้อแต่ว่าคุณประโยชน์สารอาหารต่างๆมันก็น้อยเดียวกินสดๆใหม่ๆกินบรรจุกับภาพนะพี่น้องเนาะผักสีเขียวเพิ่นว่าต้องกินเด้เห็นป่ะอุ้ยหอมแซ่บมาละโอ้ยเว้ามาแล้วเนาะอาหารเที่ยงนะโมงนี้กําลังสิเลิกเบียกเลิกการเอ้าและอีกประญาตินึงก็สิเป็นไข้หวัดเด้อตอนท้ายก็อย่าลืมได้เบิ่งยังสุขภาพเด้เนาะอากาศแบบนี้เป็นวัดเป็นไข้ไอหลายลูกหลานเด็กน้อยผู้เฒ่าภูมิต้านทานต่ำต้องได้เบิ่งยังสุขภาพเอาอันนี้เป็น3พยัคฆ์ยกให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าการน้ำกันเพื่อรักษาสุขภาพให้อยู่ดีมีแฮงเนาะไข้ยุงลายไข้วัดไข้ไอจามเฮานี่แหละแล้วก็พยัคฆ์ถกท้องนะขอฝากไว้แจ้งไว้เป็นกันเฮาบ่สุขทุกคนสุขภาพแข็งแรงเป็นโชคลาภประเสริฐเวลาเบิดเบิดเวลามื้อนี้สมบัติพิมพ์วงศ์พร้อมด้วยในสายควบคุมเสียงเอาเป็นมืออื่นจึงมาโอ้ลมสุดนานหนาไม่ทักทายสบายดีพันแรกการวิ่งก่อนเที่ยงเวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านในเกียรติที่มาฟังเดินทางกลับบ้านกับซองออกจากห้องการพักเที่ยงในตอนนี้ไปพบจุดหมายไปทางพระสุขสุข

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ตาแสงตะเวนออกลายเมฆแม่นหนึ่งใน4ตาแสงของเมืองดักจริงแขวงเสกองกระทรวงสาธารณสุขเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีลาวก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานรอบเวียนที่3หรือ CCM ครั้งที่2สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมขยายตัวอย่างวงไวปี2025มูลค่าความเสียหายจากการซ่อโกงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มขึ้น1ตื้อกว่าริงกิสต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปัจจุบันแขวงเซกองมี4เมืองคือเมืองละมามท่าแตงกะลึมดักจึงมี16ตาแสงในนั้นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่น1ใน4ตาแสงของเมืองดักจึงมีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงซึ่งเป็นสำนักงานของแขวงตะเวนออกในเมืองก่อนโดยรวมสภาพอากาศของเมืองแม่นเย็นมีเมฆลอยสวยงามตามหอมผู้หอมผ้าดังนั้นท่านทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศจึงให้ขนานนามว่าตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเปลี่ยนชื่อจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงที่เป็นเขตหมู่เสื้อปฏิวัติเป็นเขตที่มันที่เคยเสียสละอย่างใหญ่หลวงในปางสงครามจึงมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวในโอกาสที่ท่านทองหลุนศรีสุรีให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานพิธีประกาศตาแสงตะเวนออกลอยเมฆได้ให้ความหมายความสำคัญเลือกซึ่งของตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งคำว่าตะเวนออกและคำว่าลอยเมฆทั้งสองคำนี้ส่องแสงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามยามตะเวนขึ้นในทิศตะเวนออกจะเห็นแสงตะเวนส่องแสงสว่างตัดผ่านทะเลหมอกเปรียบเหมือนแสงสว่างของการเริ่มต้นใหม่ที่สาดส่องลงมาให้แก่ประชาชนปัตตาเภาเสาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เนื้อแท้ของการสร้างตั้งตาแสงเพื่อสืบต่อพันขยายผลการลงก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างเป็นบาดก้าวสำคัญในการสืบต่อบูรณาการปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแนะใส่หาประกันให้ประชาชนเขตห่างไกลซอกลีกได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวและยุติธรรมตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเป็นตาแสงที่มีลักษณะพิเศษถึงว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตผู้ดอยผู้สูงกว่าเอา95ส่วนห้อยและผู้เพียงกว่าเอาเพียงแต่หาส่วนห้อยประชาชนหลายกว่า88ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพแต่ความพิเศษของตาแสงแม่นมีท่าแห่งหลายด้านในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเซนมีทรัพยากรที่ดินอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมีหมุนเสื้อและมีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีที่ตั้งอยู่จุดใจกลางที่มีเส้นทาง 16B เป็นแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจากท่าเรือราชอาณาจักรไทยท่าเรือนครดานังของเวียดนามโดยผ่านด่านสากลดักตะออกมีท่าแห่งด้านอุตสาหกรรมพลังงานแห่ธาตุเป็นต้นพลังงานไฟฟ้าแห่งลมขุดค้นแห่บุกซิตแหล่งอื่นอีกอย่างหลากหลายเพื่อเป็นที่และสร้างเงินไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้มีการพัฒนาสามารถกลายเป็นเขตปกครองที่ตอบสนองได้ทั้งการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตท่านทองลุนศรีสุริตได้เรียกร้องให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเมืองและองค์การปกครองตาแสงคะแนนการอ้อมขังแขวงและเมืองจงพร้อมกันสุมใส่เผยแผ่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับเวียกงานอยู่ขันตาแสงโดยไวหีบฮอนแบ่งความหับผิดชอบระหว่างเมืองและตาแสงเพื่อให้การปฏิบัติเวียกงานในการบริการหับใส่ประชาชนสะดวกว่องไวต้องสร้างตาแสงให้เป็นหัวหน่วยจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุรบทแก้ไขความทุกข์ยากอยู่ขันบ้านให้ได้อย่างแท้จริงต้องหันเอาพนักงานนำพาและวิสาการลงสู่ตาแสงติดพันกับการยู่แหงขบวนการเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านพร้อมนี้ประชาชนจงสนับสนุนหวมแห้งหวมใจพัฒนาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆ โดยการสร้างอาชีพเฮ็ดให้การผลิตกสิกรรมการผลิตเป็นสินค้าปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ให้เป็นธุรกิจเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนเองให้หลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากที่สำคัญองค์การจัดตั้งสาวนมแม่หญิงต้องเป็นเจ้าการสร้างกระบวนการอย่างแข็งแรงตามพระบทบาทของตนไปพร้อมกับการปฏิบัติ3ส่อคือสงบสะอาดและสีเขียว
0: เมื่อวานนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันการแพทย์ลาววันที่18มิถุนายนครบรอบ61ปีอย่างเป็นทางการเพื่อหวนคืนมูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขลาวตลอดระยะ61ปีผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติกับห่วมของท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมผู้บริหารเวียกงานสาธารณสุขพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญทั่วแขนงการสาธารณสุขบรรดาแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่างๆท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันสาธารณสุขหรือวันการแพทย์ลาวแมนวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือแขนงการสาธารณสุขพวกเราพร้อมกันหวนคืนมนต์เสื้อการกำเนิดการสร้างตั้งเคลื่อนไหวและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขตลอดระยะ61ปีผ่านมาต้นต่อแมนแพทย์หมอพยาบาลได้ประกอบส่วนเขาในการบริการเป็นปัวด้วยความเสียสละสูงเพื่อกอบกู้เอาชีวิตพนักงานหนักหบและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: เวียกงานสาธารณสุขเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญหลายเป็นผู้ดูแลชีวิตและสุขภาพของพลเมืองนับตั้งแต่มือเกิดจนหอดวินาทีสุดท้ายของชีวิตและในนั้นแพทย์ท่านหมอพยาบาลเป็นผู้ประเสริฐหน้าตัวจริงบ่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขสงครามหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขสันติภาพล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งพรรคได้ขนานนามว่าเป็นนักพบเสื้อขาวเพื่อเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามดังกล่าวแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้ตั้งหน้าพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถรองรับให้แก่ความเรียกร้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในแต่ละระยะและด้วยมูลเสื้ออันดีงามเนาะแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้กลายเป็นแขนงหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองในแต่ละระยะ
0: พิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขและวันแพทย์ลาวในปีนี้ผู้กระทำได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นทางด้านวิชาการในส่งหัวข้อเช่นพยาธิบอติดต่อและพยาธิทาราเซเมียที่เป็นปัญหาติดพันกับชีวิตตัวจริงของพลเมืองติดพันกับอนาคตทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็น2พยาธิที่องค์การอนามัยโลกก็คือบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลให้ความสำคัญและเอาใจใส่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพัวพันถึงอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
1: เมื่อวานนี้ที่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ประจำเดือนมิถุนาภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นรองประธานผู้ประจำการโดยมีคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะรับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเข้าร่วม100กว่าคนในกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและรับฟังความคืบหน้าของบรรดาอนุกรรมการต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมครั้งวันที่25พฤษภาคมผ่านมาในกองประชุมได้รับฟังรายงานความคืบหน้าการก้าเกียมเบื้องต้นโดยท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขารายงานผลสำเร็จที่สำคัญในหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในได้สำเร็จการหาเอกสารพื้นฐานของแผนปฏิบัติงานนครหลวงจันทร์2007-2032และห่างแถลงการการเมืองเพื่อหับห้องในกองประชุมเดือนกันยาปีนี้สัญญาระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติในการเป็นประธานกองประชุมแม้นอยู่ในขั้นตอนการกวดการเนื้อในด้านกฎหมายขั้นสุดท้ายด้านการจัดตั้งและการสื่อสารแม้นได้พัฒนาเว็บไซต์ทั้งการ เพื่อห้องหับการลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นยังได้สำเร็จการส่งหนังสือเชิญถึง188ประเทศส่วนด้านพลาธิการได้กำหนดเอาหอประชุมแห่งชาติเป็นสถานที่จัดกองประชุมและกำหนดเอา14โรงแรมในนครหลวงจันทน์และแขวงหลวงพระบางเพื่อห้องหับคณะผู้แทนที่จะมาร่วมกองประชุมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเยี่ยมยามภาคสนามได้กำหนดเอาแขวงหลวงพระบางพร้อมกันนี้อย่างใดก็เกียมและจัดสรรพาหนะหับทรงในการอำนวยความสะดวกไปมาของคณะผู้แทนในตอนท้ายกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้แต่ละอนุกรรมการสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพลบทบาทของตนอย่างหัดกลุ่มเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางได้เน้นนักถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาและให้จัดกองประชุมในรูปแบบกองประชุมสีเขียวที่เน้นใส่คุณภาพประหยัดมัธยัสถ์และส่งเสริมการผลิตภายใน
0: การแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2จัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่สถานทูตเวียดนามประจำลาวโดยการเข้าร่วมของทานกิงมโนพรมหาไสรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮันเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพลจตวาวงไซอินทคัมหัวหน้ากรมการต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยพนักงานจากกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวต่างหน้าสมาคมใหญ่ชาวเวียดนามประจำลาวต่างหน้าสมาคมชาวเวียดนามนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขกผู้มีเกียรติครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขันจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการฝึกฝนภาษาเวียดนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการนำใช้ภาษาเวียดนามเพื่อเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสัมพันธ์สุขบและสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่กรมสรรพากรแบบพิเศษการหอมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติลาวเวียดนามในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามในอนาคตข้างตมิตรได้สร้างความประทับใจและมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่2ถือเป็นการพัฒนาใหม่และมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่2ถือเป็นการพัฒนาใหม่ทางด้านขนาดคุณภาพและความหมายของมันสิ่งที่เฮ็ดให้ข้าพเจ้าทราบซึ้งและนับถือคือผู้เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เป็นพนักงานอาจารย์นายทหารและผู้ที่กำลังประจำการอยู่บรรดาสำนักงานองค์การของลาวถึงว่าจะมีเวียกงานหลายก็ตามแต่ยังญาติเวลาเพื่อเรียนภาษาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความจริงใจมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงพวกเขาเข้าใจดีว่าการเรียนภาษาใดหนึ่งบ่จำเป็นต้องอาศัยความอดทนความพยายามและความหักหมักอย่างแท้จริงดังนั้นผลสำเร็จที่ทุกท่านได้บรรลุในมื้อนี้จึงเป็นสิ่งน่าชมเชยอย่างยิ่งบ่เพียงแต่เป็นมากผลของขบวนการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการซอกรู้ฮำเรียนความปรารถนาในการเข้าถึงความรู้และความหักอันดีงามที่มีต่อประเทศประชาชนและวัฒนธรรมเวียดนามภาษาเป็นขั้วเชื่อมต่อที่มั่นคงที่สุดระหว่างประชาชาติสำหรับสายพัวพันเวียดนามลาวภาษาเวียดนามบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วต่อแห่งความรู้สึกวัฒนธรรมความรู้และการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวเวียดนามการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2ครั้งนี้มีทั้งหมด9ทีมแข่งขันมาจากสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติวิทยาคารป้องกันความสงบห้องหมอศูนย์กลางกองทัพ103กรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเวียงจันทน์ฮานอยศูนย์ภาษาเวียดนามสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาโรงเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟิร์ตติกและสมาคมเวียดนามประจำลาวผ่านการแข่งขันตัวจริงทีมชนะแมนวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบที่2ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟิร์ตติกและ7ทีมที่เหลือได้รับอันดับ3ร่วม
1: 6เดือนต้นปีนี้งานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้าน เป็นต้นคงเขตป้องกันซาดป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันซาดป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสริมเสริมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หอบปรับปรุงกองร้อนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความหูความสามารถและกำลังแหงสู่หอบให้สูงขึ้นเหตุให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำนักของเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกโยให้การแนะนำความรู้เทคนิควิชาการการเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกโยการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหับประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกโยส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เลื้องศรีจันทองห้องเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานผักแขวงสมัยที่11ในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าได้เอาใจใส่คุ้มครองการเฮียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงนักเรียนเก่งและเสียงจบชั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทั้งได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุซับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและก้อนกำลังสามัคคีทั่วปวงส่วนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองตามสีเนื้อในสีคาดใหม่ปรับปรุงระบบการเมืองยุคขันหักฐานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นตีถอยปรากฏการย่อท้อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในตอนหน้าคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อหักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลือกเสิงหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานผักแขวงก็คือคณะผักแต่ละขั้นติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานผักหน่วยผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่โซนบุกปืนแก้ไขความหยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำใส่บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายหับเข้างบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำใส่ถ่ายแห่งบ่มซ้อนของคณะการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหนงตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มครองหลัดคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในสายเหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดรัดเข้มแข็งหลุดพ้นขั้นคอดการบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกุมโปร่งใสและว่องไวในสายสร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
0: คณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแขวงอุดมไซสุ่มไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของคณะบริหารศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองทานบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแห่งฮู้ว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแม่นอิงไซทาแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบ่งเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่ 2W เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างเทศบาลแขวงหาบรรดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นสัญญาบุรีบ่อแก้วและหลวงน้ำทา
3: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักแข็งครั้งที่10แล้วก็มติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักเมืองครั้งที่23ที่ได้สำเร็จในนั้นทางการนำเมืองพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไซโดยเฉพาะและแม่นอิงไซท่าแห่งและจุดพิเศษบุ้มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นจัดตนเองที่หนึ่งในพวกเราอิงไซเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคม มรคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะมันเป็นทางเลขที่ช่อง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเพชรตะบานแข็งไปหาบรรดาเมืองแข่งไปเคียงไปต้นกันเป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงลำธารก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าขนส่งผลผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความหวังไว้การนําใช้ต้นทุนนั้นต่ํา
0: ท่านบุญสวงคําพวงให้ฮู้ตื่มว่าเมืองแบงยังอิงเศรษฐาแห่งด้านการกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออํานวยทั่วเมืองมีได้ที่เฮ็ดการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่แม่นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสร้างรายรับเพิ่มให้ประชาชนต่อไปเชิญท่านรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อวานนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกงประธานคณะกรรมการหับผิดสอบซีนำและตัดสินผลการสอบเสียงจบสั้นม.7สายสามัญขัดแขวงได้เคลื่อนไหวติดตามการสอบเสียงของนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7พร้อมทั้งห่วงเปิดหัวบทสอบเสียงอยู่ศูนย์สอบเสียงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวง
4: ท่านคำมันจันทาวีไสหัวหน้าคะแนนศึกษานอกโรงเรียนผู้รับผิดสอบศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวงได้รายงานว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงแห่งนี้มีนักเรียนมาจาก3โรงเรียนเข้าร่วมสอบเสียงคือมาจากโรงเรียนมศแขวง103คนหญิง55คนมาจากโรงเรียนมศส่วนเผ่าแขวง60คนหญิง42คนและมาจากโรงเรียนมศสงแขวง11คน11องค์แบ่งออกเป็น9ห้องสอบเสียงซึ่งแต่ละห้องสอบเสียงมีคณะกรรมการควบคุมย่ามห้องสอบเสียงห้องละ2คนสำหรับในทั่วแขวงซิกองมีนักเรียนที่มีเงินค่าสอบเสียงทั้งหมด819น้องหญิง394น้องซึ่งจัดเป็น7ศูนย์การสอบเสียงมี44ห้องสอบเสียงห้อง1บรรจุนักสอบเสียงได้ประมาณ1859คนมีคณะกรรมการย่ามห้องสอบเสียงทั้งหมดทั่วแขวง88คนในโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้ให้เกียรติเปิดหัวบทสอบเสียงเพื่อดำเนินการสอบเสียงอย่างเป็นทางการทั้งนี้เพื่อหาประกันความโปร่งใสและเป็นเอกภาพโดยมีคณะกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงและน้องๆ นักเรียนเป็นสักขีพยานเพชรสมพรพรหมสอนนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
1: ต้นเดือนมิถุนายนเมืองตุ้มลานแขวงสละวันจัดพิธีเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยสากลติดพันกับการปลูกต้นไม้ภายใต้คำขวัญเด็กมีส่วนห่วงปฏิบัติแผนงานเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประชาคมอาเซียนจัดขึ้นที่สโมสรเมืองมีทานบัวแก้ววงคำจันทร์กรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองและพรรคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ทานบ้านเพ่งอินทาสอนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ยกให้เห็นถึงความหมายความสำคัญและคุณค่าของวันเด็กหน่อยสากลโดยปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน่อยที่ด้อยโอกาสเช่นเด็กพิการเด็กกำพร้ากำพร้อยเด็กที่ถูกปาทิมเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเด็กอยู่เขตห่างไกลศอกเล็กให้มีสิทธิ์ผลประโยชน์แต่การมีส่วนร่วมอย่างเต็มส่วนในทุกกิจกรรมปกติของเด็กในขอบเขตทั่วประเทศเป่ารวมพอเฉพาะก็คือเด็กหน่อยภายในเมืองตุ่มลานเพื่อหาประกันการพัฒนาและการพันธุ์ขยายอย่างแข็งแรงในโอกาสนี้ลานน้อยยังได้รับการหยอดยาแด่แสดงศิลปวรรณคดีด้วยบรรยากาศฝดฟื้นมวลซื่นจากนั้นก็ได้มีการปลูกต้นไม้อยู่ตามเดินสำนักงานห้องการสำหรับปี2016นี้เมืองตุ่มลานจะปลูกต้นไม้ทั้งหมดจำนวน 2,500 เบี้ยใน3ประเภทป่าคือเขตป่าสงวนป่าป้องกันและป่าผลิต
6: เวียงละครได้สเกศีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสละวันรายงาน
0: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรรมกลุ่มอุตุนิยมและอุตุศาสตร
7: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิไม่ระวัง22-30องศา ภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา37องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง27หา35องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง26หา36องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง22หา31องศาภาคใต้มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง28หา35องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง20หา26องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปสถานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่17มิถุนายนทันเหอลี่เฟิงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องนายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าห่วมและกล่าวคำปราศรัยต่อพิธีไขกองประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจู2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนท่านเฮอร์รี่เฟิงซีออกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในหอบห้อยปีพวมผันแปรอย่างว่องไวกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลกจีนจะยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาการเงินที่มีสีสันพิเศษของตนอย่างบ่เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกตามระเบียบการในคงเขตการเงินอย่างมั่นคงยินดีต้อนรับสถาบันการเงินทั่วโลกเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในตลาดของจีนอย่างลึกซึ้งและร่วมกันสมใส่โอกาสการพัฒนาของจีนท่านเฮอร์รี่เฟิงกล่าวเติมว่าจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้นำหน้าหมู่ในการเฮ็ดทดลองพัฒนาการเงินนอกแคมป์ฟังเฮ็ดให้การค้าและการลงทุนข้ามชาติมีความสะดวกยิ่งขึ้นจีนยินดีร่วมกับทุกฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือในด้านการบริหารการเงินทั่วโลกก็แข่งกันหับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่าง
0: ๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมอนีทานมูฮัมหมัดคาลิสอิดมาอิสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่ามูลค่าความเสียหายจากการโซ่โกงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น2ตื้อ97ล้านริงกิสในปี2025เมื่อเทียบกับปี2024โดยเฉพาะคดีหลอกลวงให้ห่วมลงทุนในโครงการปลอมที่บ่มีที่ตั้งสร้างความเสียหายหลายที่สุดด้วยมูลค่าความเสียหาย1ตื้อ47ล้านริงกิสในปี2025และมีคดีส่อโกงทางออนไลน์ 66,204 คดีเพิ่มขึ้น 87 ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ปี2024การส่อโกงทางโทรคมยังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดโดยมีจำนวน 28,388 คดีในปี2025ในขณะที่กลุ่มแก๊งโซ่โกงยังคงปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเฟซปลอมการสื่อสารที่ทันสมัยใหม่เป็นเครื่องมือด้วยเหตุนี้การป้องกันและการให้ความรู้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิตอลจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายฝ่ายของมาเลเซียให้ความสำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสุนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
8: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
9: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Suite เฮาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
10: แท้วะอีลีวะ
11: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
10: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
11: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
12: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
13: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
14: เงินขี้เงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
15: เศรษฐกิจจะเข้มแข็งถ้าเฮาภูมิใจนําใส่เงินกีบสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
16: สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพง
15: เจ้าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเพื่อนธนาคารซึ่งรายการของพวกเฮาออกอากาศเป็นประจําทุกวันจันทร์หาวันเสาร์ในเวลา 12:30-13:00 ทางคลื่นความถี่ FM 103.7 MHz ทําการกระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐสําหรับรายการในวันพฤหัสและวันศุกร์ก็แม่นการนําเอาบรรดานิติกรรมกฎหมายขอตกลงต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและก็ได้เข้าใจถึงเนื้อในของกฎหมายข้อตกลงต่างๆส่วนว่ารายการที่ออกอากาศในวันเสาร์แม่นการนำเอาข่าวการเคลื่อนไหวของคณะนำธนาคารแห่งสปป.ลาวและบรรดากรมปิ่นอ้อมมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังและเข้าใจถึงเรื่องงานของแขนงธนาคารหลายขึ้นมาพบกันในมื้อนี้ครับหน้าที่ดำเนินรายการโดยสุขเทวาศิประเสริฐพร้อมด้วย
16: ข้าพเจ้าอนุธิดาพลสวัสดีเจ้าก็ต้องขอสบายท่านผู้ฟังที่ฮักแพงอีกครั้งนึงแล้วก็สบายดีสุขเทวา
15: เจ้า
16: เจ้ามื้อนี้พวกเรามาพบกันอีกแล้วแล้วก็มามอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานแขนงธนาคารโดยเฉพาะก็เป็นบรรดานิติกรรมกฎหมายดังที่ทางสุขเทวาได้นำเสนอไปซึ่งว่ามื้อนี้เองมาพบกันก็เป็นมื้อวันพฤหัสบดีวันที่18เดือนมิถุนายนหรือว่าเดือน6ปี2026นั่นเองก็กลุ่มกับมื้อขึ้น4ค่ําเดือน8จํา1ปี2569ซึ่งว่าในเดือนนี้เนาะหรือว่าในระยะนี้ทางเดือน8ของพวกเฮาก็จะมี2ครั้งหรือว่าเพิ่นเอิ้นว่า8 2หนนั่นเองเจ้าหลายท่านก็คงจะแบบว่าโอ๊ยอีหยังคือ8จํา1ก็คือในช่วงนี้น่ะจะเป็นเป็น8จำหนึ่งก็คือเป็นเดือน8ลาวครั้งที่1แล้วจะมีเดือน8อีกครั้งหนึ่งเพิ่นก็เลยใส่เป็น8จำหนึ่ง8จำสองเจ้าอันนี้ก็คือทางอันธิดาก็ขออนุญาตอธิบายอีกน้อยนึงเนาะเพราะว่าก็เป็นมาตั้งแต่บูฮานาการที่ว่าโดนโดนเนาะเขาจะมาพบเห็นการที่ว่ามีเดือนลาวซ้ำกันแบบนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเพิ่นก็จะมักเอิ้นกันว่า8 2หนนั่นเองเจ้าเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงหรือว่าสำหรับท่านไหนที่ว่าฮู้เนาะความหมายของ8 2หนแท้ๆอยากโทรมาว่าให้ทางรายการของเฮาฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้เด้อทางพวกเฮายินดีเจ้าก็ต้องขอขอบใจซึ่งว่าในมื้อนี้เองพวกเฮาทั้ง2จะมามอบเอาเนื้อในสาระหรือว่ารายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายหาบเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการเจ้าซึ่งว่าข้อตกลงฉบับนี้ก็เป็นข้อตกลงฉบับเลขที่333ทับทหล.ลงวันที่7มีนาคมปี2024นั่นเองซึ่งว่าในมื้อนี้เฮาจะมาสืบต่อนำเสนออยู่ในมาตรา15เป็นต้นไปติดพันกับหน้าที่ของธนาคารธุรกิจซึ่งว่าธนาคารธุรกิจจะมีหน้าที่รายละเอียดคือเนื้อใดแน่ติดพันกับการคุ้มครองรายหับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการอนุธิดาและสุขเทวาจะนำเสนอให้ทานได้รับฟังกันเพิ่มเติมในระยะต่อไปแต่ว่ามาฮอดตอนนี้ให้ทานเปลี่ยนบรรยากาศเนาะสุขเทวาเปลี่ยนบรรยากาศจากคราวนึงไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการเพื่อนธนาคารและจึงกลับพบกับพวกเราได้ในระยะต่อไป
17: ในปัจจุบันได้มีปรากฏการณ์ย่อท่อเกิดขึ้นหลายอยู่ในสังคมโดยเฉพาะแมนการตัวยั่วหลอกลวงโดยเอาข้อมูลส่วนตัวไปกระทำในสิทธิบดีหรือเหตุธุรกรรมทั้งการเงินต่างๆสินั่นเพื่อป้องกันการเข้ารหัสผ่านได้ง่ายและรักษาข้อมูลส่วนตัวทานบ่ควร1ตั้งรหัสผ่านตามวันเดือนปีเกิด และซื้อของทานหรือซื้อที่มีสายพัวพันกับตัวทานเอง 2. บ่ควรบันทึกรหัสทานในเครื่องมือสื่อสารที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 3. บ่ควรจดรหัสทานลงพื้นบันทึกที่บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงได้ 4. บ่ควรใช้รหัสทานเดียวกันกับช่องทางลงทะเบียนต่างๆ 5. ห้ามให้คนอื่นเห็นรหัสทานในขณะที่ทานกำลังป้อนรหัสทานเข้าอุปกรณ์หรือบัญชีใดหนึ่งของทานบ่ควรเข้าลิงก์ที่บ่มีแหล่งที่มาที่ชัดเจนและบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตนเองโดยเฉพาะลิงก์ที่ส่งผ่าน Facebook WhatsApp หรืออีเมลเนื่องจากเป็นกลอุบายทางสื่อออนไลน์ของมิจฉาชีพเพื่อหลอกลวงเอารหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองแล้วออกไปบัญชีอื่นเปลี่ยนรหัสและข้อมูลส่วนตัวเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองอย่างเป็นประจำให้มีการยั่งยืนตัวตน2ขั้นตอนใส่รหัสผ่านและนำใส่รหัส OTP และบ่ให้เปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลสำคัญของตนเองให้บุคคลอื่นและเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่ทานควรเฮ็ดคือ 1. ใส่รหัสผ่านที่มีตัวอักษรตัวหนังสือใหญ่ตัวหนังสือน้อยและตัวเลข 2. ใส่รหัสผ่านที่ยาวจำนวน12ตัวขึ้นไป 3. ใส่รหัสผ่านที่บ่ซ้ำกันในการลงทะเบียนต่างๆ 4. เปลี่ยนรหัสผ่านทันทีกรณีพบเห็นการแจ้งเตือนว่าบัญชีของทานกำลังถึงบุคคลอื่นเข้าถึง 5. เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างเป็นประจำและทั้งหมดนั้นก็เป็นการตั้งรหัสและการรักษาข้อมูลส่วนตัวเพื่อป้องกันการเอาข้อมูลส่วนตัวไปการรักษาข้อมูลส่วนตัวของทานก็เปรียบเหมือนการรักษาทรัพย์สินของตัวท่านเองด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสปป.ลาว
18: สถาบันการธนาคารธนาคารแห่งสปป.ลาวออกหนังสือแจ้งเลขที่65ทับสทค.นครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่8มิถุนายนปี2026เฮียนทานหัวหน้ากลุ่มเทียบเท่าหัวหน้ากลุ่มผู้อำนวยการหัวหน้าองค์การจัดตั้งนักศึกษาและพนักงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนที่นับถือเรื่องการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทหุ่นใหม่สถาบันการธนาคารขอถือเป็นเกียรติแจ้งมายังทานทราบว่าสถาบันการธนาคารจะได้เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับปริญญาโทจำนวน4สาขาคือสาขาการเงินสาขาการธนาคารสาขาการบัญชีและสาขาการตลาดประจำศึกษาปี2026หา2027ฉะนั้นจึงแจ้งมายังทานที่มีความต้องการนำส่งพนักงานที่สังกัดในกลุ่มกองของทานเพื่อยกระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่กล่าวมาข้างถึงซึ่งจะเริ่มเปิดรับแบบฟอร์มสมัครแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ซึ่งว่ารายละเอียดหลักสูตรปริญญาโทจะมีคือดังนี้หลักสูตรปริญญาโทภาควันเสาร์และวันอาทิตย์Master of Finance and Banking 1. สาขาการเงิน Major in Finance หุ้น3 2. สาขาการธนาคาร Major in Banking หุ้น3 3. สาขาการเงิน Major in Accounting หุ้น2และ4. สาขาการตลาด Major in Marketing รุ่น2 1. เงื่อนไขของผู้สมัครต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการเงินการธนาคารการบัญชีหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. รายละเอียดการสมัครเรียนเริ่มรับแบบฟอร์มแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่24กรกฎาคมปี2026ปิดลงทะเบียนวันที่24เดือนกรกฎาคมปี2026 3. ระบบการเรียนแมนเรียนภาควันเสาร์วันอาทิตย์แต่ 8:30 ไปจนถึง 17:00เฮียน2ปีปีที่1เฮียนลายวีซาปีที่2เขียนบทวิทยานิพนธ์และ4รายละเอียดค่าเฮียนค่าเฮียนสาขาการเงิน 27,600,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2 ขาเฮียนสาขาการธนาคาร 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสาขาการบัญชี 25,960,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสาขาการตลาด 25,410,000 กีบต่อสุดเฮียนจนจบเฮียนปี1และปี2ขาเฮียนสามารถแบ่งจ่ายเป็น2งวดคืองวดที่1ปี1สำหรับ50ส่วนห้อยและงวดที่2ปี2สำหรับ50ส่วนห้อยสำหรับท่านใดที่ว่ามีความสนใจสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่ Facebook Page สถาบันการธนาคารและเว็บไซต์ www.bibol.elu.la หรือติดต่ออาจารย์ลักไซภูมิไซเบอร์โทร573-81777ดังนั้นจึงแจ้งมายังบรรดาทานที่สนใจสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพื่อทราบหัวหน้าสถาบันปริญญาเอกนางทอนมีแก้วกินนาลี
15: ประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานประจำสำนักงานใหญ่ซึ่งว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานจำนวน24ตำแหน่งด้วยกันซึ่งมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครมีดังนี้1. เพศหญิงหรือชายอายุบ่เกิน35ปี 2. มีสุขภาพแข็งแรงดีบ่เคยถูกศาลตัดสินและต้องโทษใดๆมาก่อน 3. ระดับการศึกษาเรียนจบปริญญาตรีขึ้นไป 4. สาขาวิชาที่เรียนจบเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารบริหารการบัญชีกฎหมายและพัวพันสากลและสาขาอื่นๆที่ใกล้เคียง 5. ต้องมีคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไป6. ผู้ที่เฮียนจบมาแต่ต่างประเทศแม้นต้องมีคะแนน GPA 50% ขึ้นไป 7. สำหรับผู้ที่จะเฮียนจบในปีนี้และยังบ่ทันได้รับใบประกาศสามารถเอาไปยังยืนการเฮียนจบพร้อมด้วยคะแนน GPA 3.00 ขึ้นไปจากห้องเฮียนเกี่ยวข้องมาอย่างยืนเพื่อประกอบฟอร์มและสุดท้ายก็แม้นสำหรับผู้ที่ว่าฮู้ภาษาอังกฤษในระดับดีและมีประสบการณ์ในเวียกงานที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งที่ว่าจะสมัครนั่นจะถูกพิจารณาเป็นกรณีพิเศษและนี่ก็เป็นมาตรฐานและเงื่อนไขของผู้สมัครท่านสามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละตำแหน่งงานและประกอบแบบฟอร์มสมัครเวียกได้ที่ www.bul.gov.la/jobs_vacancy และท่านสามารถติดตามการแจ้งตอบของธนาคารแห่งสปป.ลาวผ่านทางอีเมลของท่านซึ่งว่าในการประกาศรับสมัครเพื่อนร่วมงานนี้ทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเราจะปิดรับสมัครในวันที่26มิถุนายนปี2026นี้ถ้าว่าท่านใดอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครแต่ละตำแหน่งงานท่านก็สามารถสอบถามได้ที่เบอร์020-5523-4845552345หรือ www.bol.gov.la จ้าและนี่ก็แม่นประสาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ฟังเนาะที่ว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานของแขนงธนาคารโดยเว้าร่วมว่าเฉพาะก็แม่นธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดต่างๆเนาะหรือว่าสนใจแต่ละตำแหน่งงานอีหยังต่างๆท่านก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Facebook ธนาคารแห่งสปป.ลาวของเฮาเจ้า
19: ท่านผู้ฟังที่ท่านหาฟังไปแล้วนั้นก็แม่นสิ่งที่น่าฮู้น่าสนใจจากทางรายการของพวกเฮานำมาฝากมาต้อนให้กับท่านผู้ฟังได้หาฟังกันซึ่งกับเข้ามาในระยะนี้พวกเฮาก็จะมาสืบต่อในการนำเสนอขอตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการฉบับเลขที่333ทับทรนครหลวงเวียงจันทน์ลงวันที่7มีนาคมปี2024ซึ่งในอาทิตย์นี้เราก็จะมาสืบต่อในมาตราที่15
18: เจ้าท่านผู้ฟังต่อไปนุธิดาจะนำเสนอมาตรา15หน้าที่ของธนาคารธุรกิจท่านผู้ฟังที่เคารพเซิงวันธนาคารธุรกิจมีหน้าที่คือ1เป็นเจ้าการติดตามการเคลื่อนไหวกระแสเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกโดยการสมเทียบข้อมูลการส่งออกการนำเงินตาต่างประเทศเข้ามาในสปป.ลาวและการขายเงินตาต่างประเทศให้ระบบธนาคารผ่านระบบทันสมัย 2. แนะนำและแจ้งให้ผู้ส่งออกในการนำรายรับเงินตาต่างประเทศเข้ามาในสปป.

0: ขอลาวตามอัตราส่วนและกำหนดเวลาที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงฉบับนี้6สนองเงินตราต่างประเทศให้เป้าหมายที่มีจุดประสงค์สำหรับกับต่างประเทศเพื่อนำเข้าสินค้าและการบริการที่เป็นบุริมาซิปเป็นต้นน้ำมันเสื้อไฟยาปวดพยาธิการปิ้นปัวการศึกษาอยู่ต่างประเทศการเคลื่อนไหวเวียกงานราชการอยู่ต่างประเทศพันธะทางด้านการเงินและการนำเข้าวัตถุดิบค่าอุปกรณ์การบริการหรือว่าการผลิตหรือค่าบริการติดพันกับการผลิตเพื่อการส่งออกพร้อมทั้งจำกัดการขายเงินตราต่างประเทศเพื่อสำหรับค่าสินค้าและการบริการที่มีลักษณะฟุ่มเฟือยเป็นต้นแมนอสังหาริมทรัพย์พาหนะทางบกอากาศน้ำและการลงทุนในทรัพย์สินดิจิตอล7รายงานกับรายงานกรมคุ้มครองเงินตราต่างประเทศกรณีผู้ส่งออกสินค้าและการบริการปฏิเสธการขายเงินตราต่างประเทศให้แก่ตน8รายงานข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนและมูลค่าการเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศจากผู้ส่งออกตามการกำหนดของกรมนโยบายเงินตรา9สนองข้อมูลและเอกสารที่ติดพันกับการเก็บซื้อเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกนำธนาคารธุรกิจตามการเรียกร้องของธนาคารแห่งสปป.ลาว10ค้นคว้านโยบายให้แก่ผู้ส่งออกที่มีการขายรายรับเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกให้ตนเกินในอัตราส่วนขั้นต่ำที่กำหนดเป็นเวลา3ปีต่อเนื่องตามเงื่อนไขและความสามารถของตนเจ้าก็ถือว่าหน้าที่ของธนาคารธุรกิจนี่พิเศษเลยติดพันกับเรื่องการสนองเงินตราต่างประเทศเนาะเพิ่นก็ได้มีการกำหนดเป้าหมายที่มีจุดประสงค์สำหรับกับต่างประเทศโดยเฉพาะเซนวาอันนะนำเข้าสินค้าหรือว่าธุรกิจห้างห้านใหญ่ๆที่ว่าเพิ่นเป็นผู้นำเข้าสินค้าก็ถือว่าเขาก็สังเกตบางครั้งบางคราวราคาสินค้าอยู่ในห้างอันนี้ใหญ่สินะที่ว่าเพิ่นได้รับนโยบายหรือว่าได้รับนโยบายในการสนองเงินตราต่างประเทศนี่ให้สามารถนำเข้าสินค้าได้โดยการขายเงินตราต่างประเทศในเพิ่นก็จะสามารถขายสินค้าดังกล่าวนั้นในราคาที่ว่าใกล้เคียงหรือว่าบางเทื่อนี้ถูกกว่าอยู่ต่างประเทศที่ว่าเขาขามไปซื้อเองเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งเนาะที่ว่าทางเพิ่นก็ได้มีนโยบายเฉพาะเลยต่อกับหน้าที่ของธนาคารธุรกิจติดพัดกำกับสนองเงินตราต่างประเทศเจ้าต่อไปนำเสนอเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ส่งออกเจ้า
1: เจ้าและมาสืบต่อกันที่มาตราที่16สิทธิ์และหน้าที่ของผู้ส่งออกผู้ส่งออกมีสิทธิ์และหน้าที่คือดังนี้1รับสำหรับค่าสินค้าและการบริการกับต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกตามอัตราส่วนและเวลาที่กำหนด2ขายเงินตราต่างประเทศตามอัตราส่วนที่ได้กำหนดไว้ในมาตราที่7ของข้อตกลงฉบับนี้ให้แก่ธนาคารธุรกิจอยู่สปป.ลาวเท่านั้น3นำใส่รายรับเงินตราต่างประเทศที่เหลือจากการขายให้แก่ธนาคารธุรกิจให้ถูกต้องกับเป้าหมายการนำใส่เงินตราต่างประเทศเป็นต้นการสำหรับกับต่างประเทศการปฏิบัติพันธะต่อรัฐและอื่นๆโดยสอดคล้องกับระเบียบการที่เกี่ยวข้องและ4นำใส่สิทธิ์และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและระเบียบการเจ้าและนี่ก็แม่นเนื้อในของสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ส่งออกเจ้าเอาละท่านผู้ฟังก็ถือว่าทางรายการคุ้มครองก็ได้มีการนำเสนอหลากหลายมาตราเนาะบ่ว่าจะเป็นหน้าที่ของธนาคารธุรกิจและสิทธิ์และหน้าที่ของผู้ส่งออกซึ่งว่าทางรายการคุ้มครองก็ถือว่าได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจและเลิกซึ่งเกี่ยวกับแต่ละหน้าที่แต่ละตำแหน่งอย่างต่างๆที่ว่าอยู่ในข้อตกลงหรือว่าอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เนาะซึ่งว่าสำหรับในระยะนี้เราจะให้ท่านผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศไปฟังผลงานเสียงเพลงจากทางรายการคุ้มครองกันก่อนแล้วจึงมาโอ้ร่วมกันในระยะสุดท้ายของรายการ

0: หากบ้านเกิดเมืองนอนไส้ใจทอนเป็นเงื่อนกีบท่านผู้ฟังที่เข้าลบกับขมาอยู่กับรายการเพื่อนธนาคารยังหับนาทีดำเนินรายการโดยอนุทิดาและสุขเทวาในมื้อนี้ท่านผู้ฟังต่อไปอนุทิดาจะนำเสนอในหมวดที่5หมวดข้อห้ามของข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการซึ่งว่าในหมวดที่5นี้ข้อห้ามในมาตรา17เพิ่นก็ได้แม่นข้อห้ามสำหรับผู้ส่งออกในที่นี้เพิ่นห้ามผู้ส่งออกมีพฤติกรรมคือ1บ่นำรายรับเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกเข้ามาในสปป.ลาวตามอัตราส่วนและเวลาที่กำหนด2ปฏิเสธการให้ความร่วมมือแก่ธนาคารธุรกิจหรือลบหลีกในการขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการ 3ขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการโดยบ่สอดคล้องกับข้อตกลงฉบับนี้และ4มีพฤติกรรมอื่นๆที่ว่าเป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการเจ้าอันนี้ก็คือเป็นหมวดที่5ข้อห้ามในมาตรา17ข้อห้ามสำหรับผู้ส่งออกนั่นเองเจ้า
1: เจ้าท่านผู้ฟังและมาสืบต่อกันที่มาตราที่18ข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจห้ามธนาคารธุรกิจมีพฤติกรรมดังนี้1ปิดบังสนองและหรือรายงานข้อมูลที่บ่ถูกต้องหรือปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับการซื้อขายและรับเงินตาต่างประเทศของผู้ส่งออกสินค้าและการบริการ2ให้ความร่วมมือกับผู้ส่งออกสินค้าและการบริการเพื่อลบหลีกการขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการ 4. ปฏิเสธหรือลบหลีกการขายเงินตาต่างประเทศจากการส่งออกสินค้าและการบริการที่ตนได้เก็บซื้อจากผู้ส่งออกให้แก่ธนาคารแห่งสปป.ลาว 4. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายและระเบียบการเจ้าและนี่ก็เป็นเนื้อในของมาตราที่18ข้อห้ามสำหรับธนาคารธุรกิจ
0: จ้าท่านผู้ฟังเซิงว่ายังมีอีกหลายๆเนาะติดพันกับข้อตกลงว่าด้วยการคุ้มครองรายรับเงินตาต่างประเทศที่ว่าทางพวกเราจะมานำเสนอให้กับท่านได้รับฟังกันแต่ว่าซึ่งว่าในมื้อนี้เวลาทางรายการของพวกเราก็ถือว่าใกล้จะหมดลงแล้วฉะนั้นทางอนุชิดาและสุขเทวาก็อยากฝากท่านผู้ฟังที่ว่าย้ำใดก็ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเรานี้ก็ต้องขอแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงและก็ขอให้ท่านจงติดตามรายการเพื่อนธนาคารของพวกเราไว้อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านตลอดไปด้วยเจ้าและนอกจากนี้ก็ขอเชิญชวนท่านไปติดตามเพจของทางธนาคารแห่งสปป.ลาวเพียงแต่ท่านพิมพ์เป็นภาษาลาวคำว่าธนาคารแห่งสปป.ลาวอยู่ทาง Facebook ของท่านท่านก็จะเห็นเพจพวกเฮาแล้วรบกวนท่านติดตามการเคลื่อนไหวของพวกเฮาเพื่อท่านจะบ่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางธนาคารแห่งสปป.ลาวของพวกเฮานั่นเองเจ้า
1: เจ้าซึ่งว่ามาฮอนนี่เนาะรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วก่อนจะจากกันไปทางพวกเฮาก็ขอฝากไว้เนาะ2ทางติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของธนาคารแห่งสปป.ลาวท่านสามารถติดตามได้ที่2ทางเว็บไซต์ www.bol.gov.la 2ทาง TikTok bol_channel 2ทาง YouTube Bank of the Lao PDR หรือรายการโทรภาพรายการการเงินเงินตาแห่งชาติที่ออกอากาศทางโทรภาพแห่งชาติลาว23ในวันจันทร์ออกอากาศในเวลา 13:40 และออกอากาศอีกครั้งในวันอังคารออกอากาศในเวลา 11:00 เป็นต้นไปหรือบรรดาท่านอยากตำหนิที่ข่าวมาทางรายการของเราท่านก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์021-264-797 021-264-797
0: จ้าฉะนั้นมาฮ้อนนี้เวลาทางรายการของพวกเขาก็หมดลงเพียงเท่านี้อนุชิดาพร้อมด้วย
1: สุขเทวาศรีประเสริฐ
0: และทีมงานรายการเพื่อนธนาคารต้องลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ฮ้อนทั้งสองขอกล่าวคำว่า
1: สบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจังหวัดนครหลวงวิจันต่อไปสถานฟังข่าวต้นสมงเมื่อบดลมื้อนี้อิงตามการรายงานของแผนกสถิติและวิจัยการท่องเที่ยวกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวเห็นว่าตัวเลขสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวสากลที่เข้ามาท่องเที่ยวอยู่ลาวในระยะ8เดือนต้นปี2025มีจำนวน 3,61,928 เทื่อคนเพิ่มขึ้น 15% ถ้าเทียบใส่ปี2024กลุ่มนักท่องเที่ยวอาเซียนยังเป็นตลาดต้นต่อที่เข้ามาท่องเที่ยวลาวในนี้ประเทศไทยเป็นอันดับที่1รองลงมาเป็นเวียดนามและจีนแขวงที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมหลายที่สุดแม่นนครหลวงวิจันต์แขวงเวียงจันทน์หลวงฮะบางและแขวงจำปาสักเนื่องจากมีความสะดวกด้านการเดินทางผ่านเส้นทางรถไฟแล้วจีนเส้นทางด่วนนครหลวงวิจันต์วังเวียงและเส้นทางเลขที่13ใต้ที่ได้รับการปรับปรุงให้มีความสะดวกสบายหลายขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวแม่นท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจบข่าวเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
2: ้
3: อ
2: แท้วะอีหลีวะ
3: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแม่นได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันม่วนพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: ข้าวดีข้าวดีข้าวดี
6: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถาม WhatsApp ที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

บายดีมีรายการนำรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ 103.7 MHz พบพอกันเซนกองเซนเขยถ่ายร่างหาประธานอาหารสวยเฮากับทูนินเข้ามาติดตามเพลงสากลก็สื่อสารกันได้นั่นล่ะเบอร์เก่าเบอร์เดิมผ่าน0305787052ซึ่งตอนต้นรายการนั้นพวกเราเดินทางพร้อมศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งก็ขอบใจที่เพิ่นให้การสนับสนุนตอนต้นนั่นล่ะก็ฝากไปอย่างพ่อแม่พี่น้องพวกเราผู้ใดมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามือตามัวตาบ่เห็นหูคันถ้าว่าตาเขาเบิ่งบ่เห็นแจ้งจะมีผลต่อสุขภาพฉะนั้นสามารถเข้าไปปินปัวไปปรึกษาพวกเขาได้อยู่แถวน่องโบทองเนื้อนี่เองสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่พี่น้องพวกเขามั่นใจได้พวกเขามีเซลล์สารเฉพาะทางจากประเทศจีนแขวงยูนานเพิ่นมาปีนปัวเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาฟรีมีแต่พวกเขานั้นเสียค่ายุกยาต่างๆก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วล่ะเนาะไปซ้อไปทำได้เด้อคิดว่าตอนนี้ผู้ใดมักเบิ่งเตะบ่ายก็คงจะติดตามทีมที่ตัวเองมักติดตามผลงานต่างๆฉะนั้นระยะนี้พวกเขาก็ยังมีเพลงเกี่ยวกับบานเตะเนาะ FIFA World Cup มาปล่อยเป็นเพลงลอดพื้นแล้วก็มีซิงเกิลต่างๆที่พวกเขาหยิบมาปล่อยให้รายการได้ฟังให้มันไปตามเทรนด์ทักทายกันก่อนมีรายการหยิบเพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ฮ้องให้กำลังใจนักเตะทางไลน์นั่นแหละเป็นการห้องงวมกันระวังนักห้องเจลลี่โรนแล้วก็มีคารินเลออนเพลงนี้ใส่ซื้อว่าไลเตอร์กำมอบให้กับทุกคน

ก็หยิบให้มีรายการได้ฟังซ่องซ้ำเทือนแล้วลามเพลงนี้กัลยาณ์นี่มีรายการก็จะได้ยินเพลงที่เสียบอนนะเนาะไลเดอร์ก็เป็นเสียงฮ่องกงนักฮ่องสาวอเมริกันใส่เสื้อเจอรี่รอนฮ่องรวมกับแคริน รีออนนักฮ่องสาวเม็กซิโกเนาะก็เป็นหนึ่งในซิงเกิลที่ฮ่องปลุกระดมให้นักเตะบานฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ซึ่งเริ่มกันมาแต่11เลยนะ11ไปฮอดกลางเดือนหน้าวันที่19เดือนกรกฎซึ่งตอนนี้ก็จัดแบ่งเป็นกลุ่มกันอยู่ซึ่งการแข่งขันนี้มี48ทีมแข่งขันอยู่3ประเทศด้วยกันสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาก็ติดตามไปนำกันโทษได้มากนะแล้วตอนนี้ก็มีเพลงเกี่ยวกับบอลอะบอลจะเป็น We Are One Kick It หรือว่า Die Die และซิงเกิลอื่นๆที่เป็นเพลงประกอบ FIFA World Cup ที่ผ่านมานะคะบุญเวียนอยู่ตาม YouTube อยู่ตามช่องทางต่างๆเฮ็ดให้พ่อแม่พี่น้องเริ่มมีรายการไล่คนน่ะทูนินเข้าไปติดตามเพลงแล้วก็ฟังเพลงให้มันคึกคืนประมาณนี้ขอบใจซุนการแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะที่ให้การสนับสนุนตอนต้นรายการฝากไว้อีกตึมบัดหนึ่งก่อนจะนำรายการเข้าสู่ระยะของเราเทเลคอมไทม์ไปปรึกษาใดไปปินปัวใดอยู่แถวน้องบัวทองผู้ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตาต่อหินต่อกระจกประสาทตาเสื่อมจากพยาธิบ่อว่านกันยังเห็นเสื่อมเพราะว่าอายุเขาสูงขึ้นสิอาลมันตาอักเสบพยาธิเกี่ยวกับตาพวกเขามีเซลล์สารซับเพาะทางเด้อจะเป็นสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่ไปปรึกษากับดร.เซียนเทียนเสียเทียนโป้จากแควงยูนานไปปินไปปัวน้ำเพลินมีประสบการณ์ไล่กว่า20ปีทำการผ่าตัดไล่กว่าหมื่นๆคนติดต่อได้ที่5755411 5755411

0: าวดีข่าวดีข่าวดีเพื่อตอบสนองความห่วงต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทส์แอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได
4: ้อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
3: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
4: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
3: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
5: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
8: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเนาะใด
9: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
9: ตึมแอป M Service
11: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ตั้งแอป M Service
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Codeสำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโทรไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
6: สนับสนุนโดย
7: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: เออหนีตุนคู่บอว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
16: โ
4: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
16: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
4: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
16: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
4: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
16: โอ
4: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
16: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ ซัมซิติโตกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
4: ่ง่ายๆเพียงแต่จือรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
16: โอ้บัดนี้ไปไทยชิบุเพียงชิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
0: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาฝากไปแล้วสิ่งที่น่าสนใจตากทางบริษัทยังมีบัญหาเกี่ยวกับบริการพวกเขาอยากจะสอบถามอยากจะซ่อมแปลงอยากจะได้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับบริการมือถือมีรายการกระสอบถาม131นะส่วน131นั้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตตั้งโต๊ะ175178สอบถามได้ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซองซันเดอร์แจกผ่านบริการ FTTH บริการ Fiber to the Home ฉะนั้นผู้ใดจะเอาบริการนี้เข้าเหือนก็เคี่ยวตัดสินใจเพราะว่าท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแรนเดิมเอาผู้โชคดีซันที่1นี่จำเป็นต้องเข้าไปลุ้นบ่เพียงแต่เอาบริการ FTTH เข้าเฮาก็ได้ข้องติดไม้ติดมือทันทีเซ็นเบอร์งาม5เบอร์โทรฟรีสูงถึง600นาที data 60กิกซัมบอนำถ้าว่าเอาบริการนี้เข้าแล้วเอาจ่ายล่วงหน้า3เดือนเพิ่นยังแถมเดือนนำไซฟรีให้1เดือนแล้วยังได้เข้าไปลุ้นเงินไล่กว่า50ล้านน่ะเป็นโซกซันที่ซองสินะจ่าย6เดือนได้ซองเดือนฟรีจ่ายเป็นปีได้4เดือนฟรีฉะนั้นโซกซันที่ซองนั้นลูกค้าใหม่คันท่าวาจัย3เดือนล่วงหน้าก็ได้เข้าไปแล้วแต่ลูกค้าเก่าแบบนี้กับปฏิบัติจ่ายค่าบริการล่วงหน้า3เดือนก็ได้เข้าไปสิ่งเซ็นกันเนาะอันนี้เป็นโซกซันที่ซองท้ายเดือนเด้อมีรายการกับบริการ FTTH ลิ้นแนทไวแฮงบ่มีสะดุดทั้งเฮ็ดเวียกเบิ่งนั่งฟังเพลงครบสอบถามได้131เกี่ยวกับบริการนี้

บริการ FTTH 131นอกจากนั้นยังได้เลขค่ามือถือพวกเฮาที่556-0083ตัวอันนี้เป็นเบอร์พนักงานค่ายหรือ5965-5693เบอร์ตั้งโต๊ะ219385กด021ก่อนนะสามารถสอบถามได้มาต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงมิดรายการขอบใจที่ทูนอินเข้ามา

0: come home, don't you cry. Just close your eyes, feel the silence hold you. Let go, we're breathing slow. Let go, our utopia. But no one seems to know there's a place where we're meant to go. And we're closer than we know.
1: กับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Utopia เป็นผลงานของวงไซซูวาเดอโรสมาจากสาธารณรัฐเกาหลีนั่นล่ะเพลงวงพ็อปนะซึ่งพวกเกี่ยวห้องเพลงนี้แล้วปล่อยออกมาในเดือนนี้เนาะเดือนนี้วันที่10ที่ผ่านมานี่เองมีเสียงเพลงทำอีททำออกับอัลบั้มทำอีทให้พวกเราได้ฟังในปี2017มีซิงเกิลปล่อยออกมาใส่ชื่อว่า Sorry แล้วก็เป็นที่ฮู้จักของแฟนๆเพลงนี้คือซิงเกิลล่าสุดที่พวกเกี่ยวปล่อยออกมาเนาะวางอาทิตย์แล้วนี่เองใส่ชื่อว่าYutopia แปลภาษาบ้านเฮาจริงไหมเข้าไปเบิ่งเพิ่นว่าดินแดนแห่งหรือว่าดินแดนในอุดมคติพวกเฮาลือจาวาวอีกอันหนึ่งคือ Dream World โลกแห่งความฝันน่ะทุกคนกับฝันอยากจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อยู่ในฟันเฮาก็สามารถเติมแต่งสร้างโลกในฟันเฮาได้ดังที่เฮาอยากจะเป็นนะแต่ความจริงก็ขึ้นนำเฮือนำแหงขึ้นนำความบุกบืนพวกเฮานั่นล่ะว่าเฮาอยากจะเฮ็ดให้ชีวิตเฮานั้นอยู่ดีกินดีก็ต้องบุกต้องบืนต้องมันทำมันเหียนต้องมันศึกษาต้องเฮ็ดต้องหาเพราะว่าทุกคนนั้นเกิดมามันก็บ่ได้มีทรัพย์สินเหมือนกันนะเนาะหรือว่ามีต้นทุนคือกันบางคนเกิดมาก็พร้อมทุกอย่างบางคนก็ต้องสู้ต้องสนกัดแค้วยุ่มก้นกันไปอันนี้วง The Rose ก็มีนักร้อง4คนด้วยกันบ่ว่าจะเป็นกิมบูซุงซึ่งเป็นนักร้องมือกีตาร์และก็มีพักโดยุนเป็นนักร้องมือกีตาร์และคีย์บอร์ดและก็มีลี่ฮายุนเป็นมือกลองและก็เป็นนักร้องเสริมอ่ะเนาะและก็มีแทยังย่มมือเบสและก็เป็นนักร้องคอรัสเสริมนั่นล่ะเพลงนี้ก็ค่อนข้างจะได้ใจอยู่จังหวะกระทึกอกทึกใจเนาะจื้อซื้อไว้บิดรายการ Utopia ของ The Rose ตอนนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทลาวโทรคมเมื่อกี้ก็ย้ำให้มีรายการได้ฮู้ว่าบริการ FTTH นั้นเพิ่นให้พวกเราได้ลุ้นโชคสงสารลูกค้าใหม่เอาบริการนี้เข้าก็มีข้องติดไม้ติดมือเบอร์งาม5เบอร์มูลค่าโทรฟรี600นาที data 660 กิก data 60 กิกจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนำใช้ฟรี1ปีได้4เดือนฟรีแล้วจ่ายครึ่งปีได้2เดือนฟรีแล้วเฮายังสามารถเข้าไปลุ้นเงินรางวัลได้50กว่าล้านซึ่งเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้อันนั้นเป็นลูกค้าใหม่ส่วนลูกค้าเก่าก็มีสิทธิ์ลุ้นบ่สามารถลุ้นโชคสันติซองเพียงแต่เฮาจ่ายล่วงหน้าบริการ3เดือนขึ้นไปเพิ่นแรนเดิมท้ายเดือนเงินล้านไล่กว่า50ล้านก็สามารถติดตามผ่านทาง Facebook ของเราเทเลคอมขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้อยู่มีให้มีรายการได้ติดตามทุกมือคาร์ลฟุน152โมงมีรายการสามารถทูนอินมาติดตามผ่านห้อยซามหรือ ขึ้น94ลื่นล็อกอินเข้าไปติดตามผ่านทางเว็บไซต์การยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลาวโทรคมมีบริการเอาคะแนนสะสมแลกมูลค่าโทรแล้วกันแลกเป็นดาต้าสะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาที่ใช้บริการลาวโทรคมทุก 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนแล้วสะสมไว้ในระบบแล้วตอนนี้เฮาได้ไล่คะแนนเฮาก็สามารถนำคะแนนนั้นมาแลกเป็นมูลค่าโทรได้ Data เพิ่นก็มี3ทางเลือกให้เฮาแลกเด้เส้นว่า100คะแนนแลกมูลค่าโทร 10,000 กิก5มื้อใช้ได้กระจือไว้รหัสแม่นเลข10 100คะแนนแลก Data 5กิกใช้ได้1มื้อรหัสแม่นเลข11 100คะแนนแลก Data 3กิก3มื้อรหัสเป็นเลข12ห้อยคะแนนแลก Data 2กิกใช้ได้5มื้อรหัสเป็นเลข13ชื่อรหัสแล้วเนาะเดี๋ยวกิ่งไม้จะบอกวิธีแลกโดยกดผ่านหน้าจอกดดาว567เครื่องไม้ดาวเลข10คันถ้าว่าเฮาแลกเป็นมูลค่าโทรถ้าว่าแลกเป็น Data 5กิก1มื้อกับเลข11สรุปแล้วตืมเลขรหัสที่เราต้องการอยากจะแลกใส่ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเด้อ

ตอนนี้ยากจะบ้องว่าพวกเขาเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมข่าวดีๆจากทางบริษัทสร้างมาสั้น 5,000 ซองทางนี้จริงไหมหยิบมาปล่อยจริงไหมหยิบมาเว้าแล้วผู้ใดต้องการยากจะฟังเพลงจะเป็นเพลงซ้ำเพลงไวเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีต้อนรับแต่วันประหัดพวกเขาก็เน้นค่อนข้างจะไม่ให้มันทึกต่ำตีมเอาประมาณว่า 2,026 2,025ก็สามารถกินกลางกันเข้ามาเนาะเพียงระยะนี้พอเขาปล่อยในมือนี้ระยะนี้ไล่คนก็ติดตามเบิงวาการระบาดของพยาธิไข้ยุงหลักฝนตกเว้นมือเว้นวันแต่บ้านเพิ่นได้แดดก็แดดเอาแท้ว่าเมื่อกี้จะแลนเข้ามาสตูดิโอเห็นแสงแดดก็เมื่อยแล้วหลายแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงนั่นก็คือพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าไข้เลือดออกแต่ละปีบ่มีปีได้ที่บ่มีจำนวนคนเป็นไข้และเสียชีวิตย้อนพยาธิไข้เลือดออกฉะนั้นหลักการ5ป่อก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ง่ายดายและสามารถปฏิบัติได้5ป่อเอาง่ายๆก็คือปิดปล่อยเปลี่ยนปรับและปฏิบัติดังนั้นปิดก็คือปิดภาชนะเก็บน้ำทุกสนิทเป็นอ่างเป็นทั้งต่างๆที่เขาตรงน้ำเขากันต้องมีฝ้าปิดเพื่อบ่ให้ยุงไปไข่ใส่ปล่อยยังเนาะคันถ้าว่าเขาบางคนมักเลี้ยมักปลูกดอกบัวบางคนมีน่องยังต่างๆเพื่อเสริมดวงอ่ะเนาะเขาก็อย่าลืมเอาปลาห้างนกยุงปล่อยใส่เพื่อให้กินนอนน้ำบางคนก็มักมีอ่างต่างๆเพื่อเสริมดวงหรือว่าเพื่อเฮ็ดน้ำผุต่างๆอ่ะเนาะบ่ได้มีน้ำเฮาก็พยายามปล่อยปลาห้างนกยุงใส่เปลี่ยนกับเปลี่ยนภาชนะอยู่อ้อมแอมหรือว่าห้องตู้ห้องต่างพวกเขาตีนตู้สินะอันได้เป็นตาทิมกับทิมกระปุกกระป๋องอย่างเก่าตีนลดไฟโบแมนตะยุงเลยบางเทื่อมีงูเพื่อนนะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่เนาะปรับแบบใดปรับปรุงสภาพแวดล้อมอ้อมแอมเหือนเฮาวันเจ้าวันทิศฝนตกฟ้าแดดหยุกหญ้าขึ้นไหวยุงกับไปรีอยู่แถวนั้นก็มีนะฉะนั้นเฮ็ดให้มันสะอาดสะอาดบอนเฮาอยู่ปอสุดท้ายก็คือปฏิบัติแบบนั้นเรื่อยๆมันก็ปราศจากหรือว่าสามารถหลุดพรแรงพอพันของยุงลาย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ตึมเงินใส่เบอร์ละค่ะเฮ็ดเท่าไหร
8: ่ตึมแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็กเกจเน็ตมือถือละค่ะมีแบบใดเด้อเนาะ
8: ตึมแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ละค่ะซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
8: ตึมแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอตัวไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
5: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ของเพลงนี้บอกว่า Leave the room the second that you walk in something like a fever dreamย้ำเลือกเกินว่าการที่เข้ามาในห้องกาเหตุให้เข้าคนนั้นตกอยู่ในสภาพเพ้อฝันแบบเบลอๆ blurry confusing insensely fast moving ความหมายบอกว่าเป็นเบลอๆสับสนเหตุยังกระบดทึกจับยังกระลูดไม้ลูดเหมือค่ายไก่ตัวบ้างใหญ่ๆประมาณนั้นคนเฮาบางเทื่อเมื่อขมะในสิ่งที่เฮาบ่คาดว่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้มันก็เฮ็ดยังบ่ถึกอเล็กซ์วอลเลนเพลงนี้ก็คือว่ากำลังมาแห่งเพลงหนึ่งปล่อยวันที่26เดือน2026นี้นะให้มีรายการได้ฟังไล่เถื่อแล้วล่ะมื้อนี้ก็หยิบมาให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง Fever Dreamยังมีซิงเกิลตัวหนึ่งของ Alex Passenger มือหน้ากิ่งไม้หยิบมาปล่อยให้ฟังขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนพวกเขาซิมเดียวเที่ยวทั่วไทยว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมกับเครือข่ายเราโทรคมมีรายการไปเที่ยวนั้นสามารถซื้อเป็นแพ็กเกจพวกเขามีแพ็กเกจ1มื้อ3มื้อ1อาทิตย์ก็สามารถเปิด IR ก่อนข้ามเนาะบ่จำเป็นต้องไปซื้อซิมปลายทาง

ที่เคยใช้วิธีสมัครง่ายๆเด้อกดเครื่องไม้ดาวก่อน234เครื่องไม้ดาว66เครื่องไม้ดาวใส่รหัสแพ็กเกจที่เราต้องการตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

ครับเราโทรละคมมีบริการฝากเบอร์พ่อแม่พี่น้องพวกเฮาที่ใช้เบอร์นั้นแล้วหลายคนรู้จักแล้วจำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าเวียกอยู่ในเขตที่บ่สามารถเข้าถึงบริการของเราโทรคมสินะมีรายการก็สามารถใช้บริการฝากเบอร์มี3เดือน6เดือนและ12เดือนวิธีฝากเบอร์ง่ายๆกดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาวต้องการฝาก3เดือนก็ใช้เลข3ครึ่งปีก็ใช้เลข6 1ปีใช้เลข12เอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเมื่อเฮากลับมาเฮาก็สามารถเรียกเบอร์นั้นมาใช้ได้โดยกดผ่านดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

สำหรับผู้ได้ใช้เบอร์ตึมเงิน2-3คนอยู่ในครอบครัวหรือว่าครอบครัวมี 4-5 คนเฮาก็สามารถซื้อเป็นแพ็คเกจเดียวแล้วลงทะเบียนใช้นำกันได้3เบอร์บริการนี้เนาะยิ้มกับ Family Package Package 100,000 กีบมี data 45 กีบนาทีโทร100นาทีแล้วสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ถึง3เบอร์ได้นอกจากนั้นพวกเรายังมีแพ็กเกจ 150,000 มี data 70 กิกมูลค่าโทรในเครือข่ายนี่มีถึง150นาทีแล้วเราสามารถลงทะเบียนใช้นำกันถึง5เบอร์ก็ซ้ำชี้ล้มซ้ำชี้โทรมีรายการก็สะดวกสบายอันหนึ่งถือว่าเป็นบริการไม้ส้มน้ำใหม่สามารถสมัครแพ็กเกจตัวนี้ผ่าน M Service หรือจะสอบถามไปยังคอนเซ็นเตอร์พวกเขาได้นะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: เออแห้งแห้งได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแห้งได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music, the best radio in town.
5: สนับสนุนโดย
6: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: ตึมเงินใส่เบอร์แล้วค่ะเฮ็ดเนาะใด
8: ต้องแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
8: ต้องแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
8: ต้องแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
8: ่ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ท่านโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน

0: QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
1: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลด App M Service ก่อนเด
0: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
2: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ซิงเกิลตัวนี้ก็เป็นเสียงของคนละของสาวอเมริกันบอกว่าจะเป็นเอราแลงเร่และมอร์แกนบอลเลนเขาเพลงนี้ร่วมกันก็ถือว่าเป็นซิงเกิลทำอิดที่ผู้เกี่ยวทางซองได้มาฟีเจอริงกันกับเพลงนี้ Can't Love You Anymore กับปล่อยผ่านค่ายเพลง So Good และ Columbia ปล่อยในเดือน4ท้ายเดือน4 2026 2เดือนหลังเนาะมีรายการก็ถือว่าเป็นซิงเกิลหนึ่งที่สร้างกัดอยู่ในสตูดิโออัลบั้มของ Langrace สตูดิโออัลบั้มที่2อ่ะใส่ชื่อว่า Dandelion ก็ถือว่าเป็นนักร้องคันทรีที่กำลังมาแห่งได้กินไหมเข้าไปเบิ่งว่าตอนนี้พวกเกี่ยวมีซิงเกิลตัวใดนอกจากการห้องห่วมกันว่า I Can't Love You Anymore สำหรับ Morgan นั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งก่อนหน้านี้ใส่ชื่อว่า Don't We รู้สึกว่ากิ่งไม้บกคุณน่ะมือหน้าซีหยิบมาปล่อยไม่รายการได้ฟังสำหรับอีลาแลงเกรนั้นก็มีซิงเกิลตัวหนึ่งใส่ชื่อว่า Be Her อันนี้หยิบมาให้ฟังแล้วแล้วกิ่งไม้ก็เข้าไปเบิ่งฝ่ายล่างที่ปล่อยเพลงไปว่าเพลงนี้ตอนนี้อยู่ในชาติของต่างประเทศมันเป็นจังใดติดอันดับดีบอกับบางประเทศ US Hot Country Billboard อันดับ3ไปเบิ่งแถว UK Country Song ก็เป็นอันดับ3ได้ New Zealand Hot Single ก็อันดับ5แล้วเข้าไปเบิ่งชาร์ตยักษ์ใหญ่ US Billboard Hot 100ก็อันดับ7ก็ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเสียงเพลงที่แฟนๆเพลงติดตามแล้วก็ข้อเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆ No, I can't love you anymore ยัง3นาทีมีรายการฝากไว้กับบริการของเราโทรคมโดยเฉพาะบริการ FTTH เพิ่นแจ้งสูกซ่องสันก็คือเปิ้นนำไซต์ปึ๊บมีข้องติดไม้ติดมือเบอร์โทรมูลค่าโทรแล้วยังมี data สัมบนามเปิดแล้วเข้าใจลวงหน้า3เดือน6เดือน1ปีแถมเดือนนำไซพร้อมถังเข้าลุ้นโซกไล่กว่า50ล้านสําเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนเนาะท้ายเดือนนี้มีอะไรกะก็ลุ้นไปนำกันลูกค้าเก่าได้บ่ได้ลูกค้าเก่าก็เพียงแต่สำละลวงหน้า3เดือนก็เข้าไปสิงรางวัลก็ติดตามไปนำกันมีรายการกิ่งไม้ก็ลุ้นได้ลุ้นทุกและดูการนั่นล่ะลุ้นไปนำกันเมื่อได้เพิ่งหนึ่งต้องเป็นของพวกเขาถือโอกาสนี้ขอบใจไปยังบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนหลักขอบใจไปยังศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเดินทางพร้อมๆกับพวกเราตอนต้นรายการห้างฮันได้สนใจอยากจะใช้ช่องทางนี้เป็นบอนปอนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็สามารถติดต่อได้ขณะจะทำรายการ0305787052ปะเบอร์ไว้ลือว่าโทรเข้าเบอร์นี้แล้วปะเบอร์ไว้ให้กับทีมงานคาร์ลฟูนเพลงซากโกนสิแล้วพวกเราจะโทรกลับนะอวยพรให้ทุกคนมีแต่ความสุขผิดพลาดประการได้ขออภัยพอกันมืออื่นโมงเก่าเด้อสำหรับมื้อนี้สบายดีบ๊ายบาย

0: นี่ตุน
1: หืม
0: คู่บวาตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แมนๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เป็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เศร้าเท่าคำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหั่นนะอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมือนับลดน้อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแมนมีจำกัด
1: แมนหลานว่าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ
3: ์1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเชิญท่านพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำราญม่วนซื่น
4: เอาไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ซื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งช่องกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคารอยด์ชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655999และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้นูนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
5: คันว่าใจประสงค์แล้วนามกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นนั้นว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
6: ้เอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันพฤหัสบดีที่18ของเดือนมิถุนาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นมื้อขึ้น4ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569 มาเว้ามาว่าทักทายยายองพี่น้องพงไปเฮาก็เป็นมือวันพฤหัสกันได้มื้ออื่นก็จะเข้าวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์กันไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมศาสตร์การเวลาก็ได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างบ่หยุดยั้งดอกไม้ยอมเปลี่ยน4วันเดือนปียอมเปลี่ยนแปลงคนเฮาก็เปลี่ยนจิตใหม่ใจใหม่ลูกใหม่นางใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเหตุอันใดก็ขอให้คำนึงถึงตัวรถกฎหมายเด้อพี่น้องเด้ออ้าวใส่รถใช้ถนนก็ขอให้อย่าสุประมาทชีวิตมีค่าอย่ามรณากับอุบัติเหตุเจ้าก็ค่อยๆก็ค่อยขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ไปใกล้ภาคไกลไปทางไหนก็ดีให้ระมัดระวังกันแน่ใส่รถใหญ่รักษาความไว้ใส่รถจักใส่หมวกกันกระทบกันน็อกกันไปรักษาสุขภาพพละเนาะพี่น้องเนาะกินอาหารมีธาตุบำรุงกินงำๆบ่คำเบิ่งท้องมันสิของเมื่อรุ่นไหนอย่าสู้กินดิบกินแดงมันสินอนตะแคงเป็นเวทเป็นวัดเป็นไอเป็นไข้เป็นจามเจ็บเป็นเอ็นไข้อย่าสู้ซื้อยามากินเองไปหาแพทย์หาหมอกวดกาคักแน่ได้พยาธิไข้ยุงลายเด้อพี่น้องเด้อและยานี่ยามฟ้ายามฝนน้ำอ่างน้ำคังอูแองไห้น้ำในความทายกระโปกกระป๋องอย่างรถเก่ามุนีจูดทิมยาหญ้าอยู่ข้างเฮือนข้างศาลทักทางกวยห้องกวยรอให้น้ำหลวงน้ำไหลเด้อพี่น้องเฮาด้วยความเป็นห่วงเป็นใยเว้ากันเรื่อยอันนี้ก็ได้เนาะ
3: ท่านผู้ฟังดีครับทุกวันนี้นี่ธุรกิจนี่มุ่งแต่สร้างกำไรที่สูงที่สุดแต่เคยถามตนเองว่าสุดท้ายแล้วผู้บริโภคได้รับหยังกลับคืนโครงการสุขภาพดีมีกำไรจิบป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าสุขภาพของประชาชนสำคัญกว่ากำไรของธุรกิจเพราะเขาบ่ได้มุ่งหวังกำไรมหาศาลพวกเขาบ่ได้สร้างโครงการนี้ขึ้นเพื่อหวังเอาเปรียบไผแต่พวกเขาอยากส่งคืนผลประโยชน์กับสู่ผู้บริโภคให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีและได้รับสิ่งดีๆกลับคืนอย่างแท้จริงพอพวกเขาเชื่อว่าเมื่อประชาชนมีสุขภาพดีครอบครัวก็มีความสุขเมื่อครอบครัวมีความสุขสังคมก็เข้มแข็งเมื่อสังคมเข้มแข็งประเทศชาติก็จะพัฒนาพวกเขายอมรับกำไรเพียงน้อยหนึ่งเพื่อให้สมาชิกได้รับหลายขึ้นพวกเขาเลือกที่จะแบ่งปันแทนที่จะเก็บไว้เพียงผู้เดียวพวกเขาเลือกที่จะยืนอยู่ข้างผู้บริโภคบ่แม่นยืนอยู่ถึงผู้บริโภคนี้บ่แม่นเพียงแต่โครงการสุขภาพแต่นี้แม่นการสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ท่านและคนที่ท่านรักถ้ามื้อนี้ท่านกำลังมองหาโครงการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพและส่งคืนผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกอย่างแท้จริงขอเชิญเลยเด้อท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้พอสุขภาพดีคือกำไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาทุกคนก็จัดสนาไปพร้อมกันสุขภาพดีคืนกำไรให้ผู้บริโภคกำไรน้อยแต่จริงใจท่านผู้ฟังเทียกแพงมื้อนี้พวกเขาขยันหาเงินตั้งใจสร้างอนาคตแต่มีสิ่งที่หลายคนกำลังหลงลืมนั่นคือสุขภาพพอเงินหาไม่ได้แต่สุขภาพที่เสียไปบางครั้งใช้เงินเท่าไรก็ซื้อคืนบ่ได้มื้อนี้ท่านอาจจะยังแข็งแรงแต่มื้ออื่นไผจะฮู้มื้อนี้ท่านอาจจะยังมีรายรับแต่ถ้าสุขภาพมีปัญหารายจ่ายอาจจะหลายกว่ารายรับนั่นคือเหตุผลที่โครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ถูกสร้างขึ้นเพราะเขาบ่ได้คิดแต่จะขายพวกเขาบ่ได้คิดแต่จะเอากำไรแต่พวกเขาคิดว่าจะเฮ็ดเท่าใดให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดจะเฮ็ดเท่าใดให้คนลาวเฮามีสุขภาพดีขึ้นจะเฮ็ดเท่าใดให้ทุกครอบครัวมีความอุ่นใจหลายขึ้นเพราะกำไรที่แท้จริงบ่แม่นตัวเลขในบัญชีแต่แม่นหอยยิ้มของสมาชิกแม่นความสุขของครอบครัวแม่นการได้เห็นผู้คนมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านเชื่อว่าสุขภาพสำคัญกว่าเงินถ้าท่านเชื่อว่าการแบ่งปันมีคุณค่ากว่าการเอาเปรียบถ้าท่านเชื่อว่าสังคมที่ดีเริ่มจากประชาชนมีสุขภาพดีขอเชิญท่านเข้ามาร่วมเดินไปน้ำกันพอพวกเขาอาจบ่แม่นโครงการที่ใหญ่ที่สุดแต่พวกเขาอยากเป็นโครงการที่จริงใจที่สุดและอยากเห็นคนลาวมีสุขภาพดีไปน้ำกันโครงการสุขภาพดีมีกำไรสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เอาเชิญเลยเด้อท่านใดที่ต้องการอยากเข้าร่วมโครงการเราติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599ท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละ
7: เอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449-5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอามาทักทายกันแล้ววันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฝากลำกันสักก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมวลชื่นในรายการน้อมมัดสุภูสุคน

0: 返済の鬼、返済の鬼。ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนมันมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี้เอ็นไซช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เอ็นไซเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสชาติแห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี้มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี้ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดได้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายชดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่น่ะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เฮามีข่าวดีมาบอกเด้อทานที่เป็นสมาชิกของนูนิเอนไซยาฟอกเลือดและก็ยาคลายเส้นเนาะ3ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเดี๋ยวนี้พวกเรามีข่าวดีสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเฮาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ได้เข้านอนโรงหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาห่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีบ่แม่นเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะแม่นจะได้ครับรางวัลตอบแทนคืออย่างสั้นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟัง
2: บัดนี้ก็ก้าวเข้าสู่นิทานพื้นบ้านกันซะเป็นไดเนาะให้มิตรรายการเฮาได้ม่วนกันเข้าสู่บรรยากาศนิทานกันเลยเนาะหรือว่าเน้นคำกินขี้อ้อย ยู่ในวัดบ่อนจั่วคำอยู่นี่ก็มีครูบาอาจารย์หลายองค์ร่วมกันในมือหนึ่งมหาเถร3องค์หมายว่าพระผู้ใหญ่แล้วว่าซั่นซะคืออยากมีพญาปัญญาเก่งกล้าจึงพากันไปซอกอ้อยมาได้7ลำอ้อยดำบ่จักละ7ลำเพื่อให้อ้อยเกิดเป็นแรงพญาปัญญาต้องได้นำเอาอ้อยนี่ไปสูดอยู่ป่าซ่าจนฮอดแจ้งพุ่นแล้วสูดตั้งแต่หัวแรงจนแจ้งทับได้จึงคอยกินแล้วพญาปัญญาก็จะเกิดมีมาตามความต้องการมหาเถรพระอาจารย์ใหญ่ทั้ง3องค์นี้จึงได้ซักซ้วนเอาจั่วคำไปนำเพื่อช่วยแบกอ้อยไปจนถึงป่าซ่าพุ่นแล้วจั่วคำนี่ก็บ่ฮู้เหลี่ยมคมหรือว่าบ่ฮู้คนรู้บายแล้วเนาะตัวให้เราแบกได้เราเพิ่นบ่อยากแบกบ่ฮู้เหลี่ยมคมของพระมหาเถรทั้ง3ก็จึงตกลงแบกอ้อยไปให้ต่างว่าอยากซอกฮู้ความจริงจากมหาเถรทั้ง3องค์หั่นตึ้มเนาะในหั่นเด้เพิ่นก็จึงได้บอกกับจั่วน้อยหั่นว่า
3: เออจั่วน้อยเอ้ยนี่เด้อแบกอ้อยนี่ไปเฮาอีไปนำร่องเจ้าแบกไปรถไปฮอดประชาหั่นแล้วก็ปาไว้หั่นเฮาอีเฮ็ดเองลูกเนาะเด้อบ่เป็นหยังนี่ว่าซั่นจันใหญ่ผู้หนึ่งกระโดดมาใส่เป็นคนทางใต้ว่า
4: หอยอันนั้นแบกไปดีๆจะช่วยให้มันลากดินไหนนี่จั่วเอ้ยเอาไปให้มันดีๆนี่ดิจะได้ไปชูดนี่นี
2: ่ว่าซั่นซะเมื่อนั้นก็พวกมหาเถรกับจั่วน้อยก็นําเอาอ้อย7ลําหั่นแล้วไปถึงป่าซ่าไอ้เน้นนี่ก็นักปานนี้ก็อดเอาแล้วอึดๆอาดๆไปอยู่แล้วไปฮอดป่าซ่าปั๊บก็ถือว่าเป็นบอนเคสบอนยําแล้วเนาะก็ได้ทําพิธีคักแน่มีการสูดคาถาเข้าใส่อ้อยเห็นจนดึกเที่ยงคืนจากนั้นพวกมหาเถรก็ออกอุบายกับจั่วคำเพื่ออยากให้จั่วคำนี่ได้เฝ้าติดตามเด้ก็เลยเว้าขึ้นว่าจั่วเอ้ยเจ้าพ่ออดหลับอดนอนได้ฮอดแจ้งได้บ่ล่ะสิเฮาอยู่เฝ้าอ้อยนี่เด้บ่ค่อยจะพากันกลับคืนเมื่อก่อนเฮาเจ้าฮั่นรอท่าฟังเสียงละครั้งเนาะเมื่อได้ยินเสียงระฆังแล้วก็ให้เฝ้าทอดอ้อยออกจากไข่สุดทันทีเลยอย่าปะไว้เลยแล้วบ่ขึ้นเมื่อแล้วก็แบกขึ้นเมื่อกุฏิหันเอาไปไว้เจมไว้เจกุฏิหันเดิมเมียนให้ดีเลยอย่าให้คนลักกินมันยี่เสี่ยวพญาเด้อถ้าจั่วอดนอนปฏิบัติคือจังซั่นแล้วจะแบ่งพญาเฮาจั่วคำได้นี่นั่นก็จึงอยากได้พญาตื่มกับความมีพญาของตัวเองอยู่แล้วจึงตกลงหับปากว่า
5: เจ้าไอ้ขน่อยอันโอ้มีวันหาขน่อยเน
2: า
5: ะ
2: ว่าสั้นซะไอ้จั่วก็ได้จั่วคำก็อดนอนตลอดคืนแล้วตื่นมาก็เฝ้าแบกอ้อยกลับมาแล้วก็เอาไปเมี่ยนไว้กุฏิหลังแจวัดตามที่มหาเถรบอกเมื่อเมี่ยนอ้อยเรียบร้อยก็เฝ้าไปนอนพออึดนอนเมื่อคืนนี่ฝ่ายซุ้มมหาเถรก็ได้โอกาสเมื่อจั่วน้อยนอนหลับแล้วก็เฝ้าพากันมาลักกินอ้อยทั้ง7ลำมันจนหมดยังแต่คอมันกับขี้อ้อยแล้วกองกันเมี่ยนอยู่หั่นผู้ทางใต้เลยว่าคุณหวายๆอันไปที่เฮยอันไปกินที่เน่นมันนอนแล้วเดินจงหน่อยมันกินน้ํามันพญาสิบ่หลายเด้อเคี้ยวพี่กินที่ที่เฮาก็ได้ก็ว่าคือซ้ายเราไปนํากันว่าครูบาใหญ่พาไปโอ้มีฮอดครูบาชัยยาพุ่นได้องค์นึงเมื่อจั่วคํานอนตื่นมงมมะเงหาอ้อยปรากฏว่ายังเหลือแต่คอปนอยู่กับขี้อ้อยจั่วคำนี่ก็ขึดในใจละ
5: จั่วเนี่ยนะเป็นอย่างนี้เนาะข้าน้อยแบกมาแล้วข้าน้อยมาลักกินแล้วอย่างแต่ขี้มันก็คอมันนี่นะข้าน้อยเนาะ
2: จมอยู่คนเดียวแล้วว่าครูบานี่ก็โพดก็เหลือเอาเทเอาวะเหลือแต่ขี้กองไว้ให้กินแต่ความจริงแล้วบ่อนป้องอ้อยที่ครูบาลักกินนั้นบ่มีพญาอีสังเลยพญานี่ได้มาโฮมอยู่คออ้อยพี่มดเห็นบ่เพิ่นยังค่อยว่าเอาคออ้อยเก็ดคออ้อยยาดิไปต้มมันเป็นยาแก้ไขมันเพิ่นว่าเด้เมื่อจั่วคําได้กินคออ้อยแล้วโอ้ยก็เกิดพญาปัญญาเฉลียวฉลาดว่องไวปฏิภาณโอหันอันเก่งกล้าขึ้นแล้วบ่อยย่ําคออ้อยกวาบกวาบแล้วแล้วก็ปึ๊บขันมังๆขึ้น
5: ขับไรเนี่ยแห้งเลย
2: ว่าชัดๆจั่วก็ได้อีก3มื้อต่อมาจั่วคำก็ได้เข้าไปไหว้เพื่อถามปัญหากับพวกมหาเถรทั้ง3โดยได้ตั้งเป็นปัญหาหรือว่ากระทู้ปัญหาถามดังนี
5: ้ข้าถามมาเพราะกันนะครูบาทั้ง3นี่นะ
6: ขน้อยยักถ้วยนี่นะขันว่ากินอ้อยป่าขน้อยละอีมีปัญญาบรรหาแก้บรรหาได้บ่เนาะขันว่าปัญญาลายนี่ขน้อยชีตั้งคําถามเด้ขันถ้วยทึกนี่ขน้อยชีอาสาเบกอ้อยให้ตลอดชีวิต
2: ว่าซั่นได๋จั่วก็ได้ทั้งมหาเถรผู้คนทางใต้ได้ยินซั่นแล้วก็เนาะห่วยก็ดีล่ะว่าซั่นน่ะมาโดดแล้วด้วยความมั่นใจได้กินป่องอ้อยไปแล้วแล้วเว้าขึ้นว่าถามมาดอที่ถามอีสังหันบ่มีปัญหาหรอกผู้หนึ่งกระดอดมาใส่ว่าโอ้ถามมาแล้วว่าอีเป็นจังจั่วเอ้ยมาแล้วนะเรื่องมันห่างแล้วล่ะว่าซะในหันจั่วก็เลยเว้าขึ้นน่ะ
6: ขน้อยสิถามไว้นะเทวังเทวานี่แปลว่ายังซาโตเด้แปลว่ายังครูสลาสีสวาเด้แปลว่ายังสิงขวาเด้แปลว่ายังแปะแปะซ้อนปะปะยายาเด้แปลว่ายังขน้อยอีตอบขน้อยได้หมดเนาะผู้มีปัญญาเลิศล้ำ
2: ว่าจะเน็ตจั่วก็ได้คำถามของจั่วคำทั้งหมดสุมมหาเถรป้อบ่มีใครสามารถแปลได้ซอกหาในหนังสือก้อมหนังสือมัดบ่อนใดก็บ่เห็นคำตอบในที่สุดมหาก็พากันยอมบ่ฮู้จั่วคำไปได้คำถามมาแต่ไสเมื่อเห็นว่ามหาเถรตอบบ่ได้บ่ฮู้เว้าคำถามมาแต่ไสแล้วเว้าขึ้นว่าโอ้ยเฮานี่ก็ยอมแล้วเด้อนี่เลยบ่มีแล้วในหนังสือก้อมหนังสือบัดอีหยังก็ซอกเบิ่งมาหมดแล้วนะ
4: โอ้ยก็แม่นหันแล้วซอกมาหมดแล้วมันบ่เห็นนี่ดองดอกนี่นะโอ้ยยอมแล้วเด้อเอ้ยยอมแล้วยอมแล้ว
2: เมื่อเห็นว่ามาเถียนตอบบ่ได้จั่วคําจึงว่าคุณน่ะ
6: เรื่องซํานี้ก็ตัวใดเนาะคั่นน้อยเนาะคั่นซั่นให้ครูบาหั่นนั่นน่ะช่วยนั่นแต่ละมือหั่นต้มน้ําให้คั่นน้อยอาบไปเด้น้อยสิแปะให้นี่นะ
2: ว่าซั่นเด้เออนายหันคู่บาก็เป้าเดียวบังหน้ากันแล้วผู้หนึ่งแล้วว่าคุณโอ้ยสำตมหน้ามันสิหน้าอีสังแล้วเว้ามามึงดูแป้ให้ฟังนู่นย่อมแล้วนี่ย่อมแล้วว่าซะเด็กทั้งเน้นคำกันเลยว่าคุณ
6: มันก็มีอยู่แนวนี้ขน้อยเทดังว่าแปลว่าง่วงช้างชาโตนี่ก็แปลว่าขันคากันนะขี้ขันคากคู่สลานี่แปลว่าคู่หางขี้สีคู่มด
2: แหมคู่คนตะกี้ใส่คู่หางคู่ขี้สีเด้สารแล้วขี้สีทานแล้วก็เว้าอีกว่า
6: สิ่งขางานี่ก็แปลว่างูสิ่งเขาหน่อยแปะแปะซ้อนปะยายญาติขี้ไข่นี่มันขี้กองยะป้ายายไปนี่มันขี้ยายไปทำทุกหน้านี่เขาหน่อยเนาะโอ้ยจะเป็นงู
2: ว่าจะแช่โอ้ยว่าสุดท้ายแล้วว่างูอีกนายหันมาเห็นทั้งสามแล้วคนโอ้มันก็เอาพยามมาแต่ใส่คำถ่ายอันนี้โอ้เฮาก็บ่จักอีวานําแล้วยอมซะนะยอมซะ
4: โอ้ยยอมแล้วนี่ก็ยอมเอาซะนะโอ้ยจะดาดแท้ๆเนาะ
2: ฝ่ายมหาเถรเมื่อได้ฟังคําตอบจากจั่วคําแล้วก็คิดเครียดอยู่ในใจเพราะบ่คิดว่าจั่วคําจะเอาของใกล้ๆตัวนี่มาถามคิดว่าแม่นมันมีแต่ความลึกลับซับซ้อนพิลึกพิล้ําว่าซั่นซะพิลึกพิล้ําเมื่อตอบนะให้ฮู้แล้วจั่วคําก็ลากลับไปอาบน้ําพักผ่อนนอนอยู่กุฏิอย่างสบายแน่อันนี้แหละเพิ่นว่าที่ไปที่มาของนิทานเน้นคําหรือว่าจั่วคํากินขี้อ้อยพญาเจ้าพระแห่งหลายย้อนอนานาพระผู้ใหญ่อยากเอารัดเอาเปรียบผู้น้อยแล้วมันเป็นจังซั่นเด้การตัวยั่วซ้อกงกันมันบ่ดีพี่น้องเนาะต้องจริงใจและจริงจังนั่นแหละเพิ่นเนาะนิทานนี้ก็เป็นการบอกให้ฮู้ว่าการเอารัดเอาเปรียบกันการตัวยั่วกันมันบ่ดีทุกคนเฮาก็จงสร้างแต่ความดีมันทำความดีไว้ไผบ่ยอก็ตามสร้างผู้ที่ทำชั่วไว้ไผสิย่องก็สร้างมัน
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตูบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มแล้วเด้
0: แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอามาพึกอามาพาดแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อคนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ02054495449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: เลือดตีบตันยาโลธาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449020-8856-5599
0: โนนี้เอ็นไซด์โนนี้เอ็นไซด์ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขามึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดบ่ชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ท้องบ่ซูนเคงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพร่างกายเป็นพลายลูกหลานโนนี้เอนไซม์น้ำหมักไม้สูตรเข้มข้นช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี้เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี้เอนไซม์ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันโนนี้มีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนยูเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนนิยมใช้มากโนนิในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในทั่วโลกเชื่อถือได้โนนิเอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599ย้ำ020-8856-5599และ020-544-9549 544-9549 เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ําหมักไม้โนนี้เอ็นไซด์อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
3: แม่นแล้ว
0: น้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญ ต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรสาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี่เป็นดอกก้อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแม้นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดินโนนี่เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาลอท่าก่อนจะสวายเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
3: และยานี้มีแขกต่างดาวท่าวต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
4: า
3: ะ
4: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
3: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
4: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความสีวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทั้งอากาศจากฮงจักโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
3: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
4: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
3: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
4: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
3: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
5: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ทุกเรื่องทุกปัญหาที่พ่วงอยู่ในความสนใจและเป็นประโยชน์พวกเขาจะเจาะลึกเพื่อความกระจ่างแจ้งของท่านในวันและเวลาเดียวกันนี้เพราะนี่คือรายการยกปัญหามาสนทนา
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการยกปัญหามาสนทนาทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์
2: ตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเราจะไปที่แขวงสวรรณเขตไปล้มสายกับทานสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตท่านจะไม่รู้ว่าทั้งแขวงสวรรณเขตนี้ได้มีการจัดพิธีปลูกต้นไม้และวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกแล้วบ่เพิ่นได้กําหนดคือมื้อใดหรือว่าเพิ่นจัดผ่านมาแล้วและแผนการทั่วแขวงนี้เด้เบิดปีนี้จะปลูกต้นไม้หลายหน่อยปานใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเราแล้วสบายดีทานสุนันทา
3: จ้ะสบายดี
2: เจ้าเป็นจังได๋น้อทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติละบ่แล้วก็วันเคียงคู่ใส่กับวันเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะวันที่5มิถุนายนนี้ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นได้ไดเจ้า
3: เจ้าๆสวรรณเขตพวกเฮาก็ได้จัดแล้วได้จัดเป็นทางการแล้ว
2: เฉพาะทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาได้มีการจัดกิจกรรมหยังแน่แล้วก็แผนการปลูกต้นไม้เด้เจ้า
3: เจ้าเมื่อวานนี้เนาะก็ได้จัดอยู่2สถานที่ใหญ่ๆหลักๆเนาะและสถานที่ทมิตรละแม่นพวกเฮาจัดอยู่แข่งนี้โดยแม่นทั้งแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสมทบกับนครไกรสอนภูมิหารที่เป็นเมืองเป็นนครของแข่งสวรรณเขตนี้จัดพิธีปลูกต้นไม้เนาะอยู่เขตกันเจือนแคมของนี่เป็นเขตพัฒนาของเมืองของนครของแข็งสัสแต่พวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมปลูกไม้การปลูกไม้ละแม่นพวกเฮาปีนี้แม่พวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่เนาะต้นไม้ใหญ่อยู่ในอันเขตดังกล่าวหั่นรวม50กว่าต้นนี่แหละพิธีปลูกเมื่อวานนี้โดยแม่นการนําแข็งการนําเมืองบรรดาแผนกการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและบรรดาต้นไม้หั่นก็มี8ชนิดเนาะที่พวกเฮาปลูกหลักๆก็แม่นต้นไฮเนาะต้นไฮ23ต้นต้นดู15ต้นนอกนั้นก็แม่นมีต้นกากะเหล่าเนาะต้นคูนต้นกระโดนน้ํากระโดนโครวมทั้งหมดประมาณ52 53ต้นพวกเฮาปลูกเมื่อวานนี้และหลักๆการปลูกอยู่ในเขตดังกล่าวหั่นละแม่นมันติดพันกับการรักษาเขตดินแดนรักษาเขตกันเจือนเนาะรวมทั้งการให้ห่มเงาอยู่ในเขตพัฒนาเขตแคมของหั่นและจะสังเกตเห็นว่าเทื่อนี้พวกเฮาปลูกไม้ไฮเนาะแล้วก็ไม้ให้ห่มจํานวนหลายจุดประสงค์ก็แม่นอยากดึงดูดเอาบรรดาสัตว์ป่าโดยเฉพาะแล้วแม่นนกเนาะเป็นที่อยู่อาศัยของนกของหนูของกระฮอกกระแตว่าซั่นซะต่อไปมันก็สิเป็นห่มเงาหลายละอยู่ในเขตนั้นเนาะต้นไฮก็เป็นต้นไม้ที่สัตว์มักไปอาศัยเนาะหลักๆของเฮาอันละปลูกไม้ไฮและนอกจากการปลูกต้นไม้แล้วและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกเนาะครบรอบ53ปีก็คือวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครบรอบ27ปีรวมทั้งวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีครับพวกเฮาก็ได้จัดกิจกรรมย่างเนาะภายหลังปลูกไม้แล้วพวกเฮาก็จัดกิจกรรมย่างในซึ่งสัญลักษณ์ว่าซาเพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญดังกล่าวครับและการย่างก็แม่นเริ่มแต่จุดปลูกไม้ฮะแหละ
2: เจ้า
3: ไปหาเขตท่องเที่ยวแคมของของนครไกรสอนฮะเน
2: า
3: ะเพราะว่าเขตแคมของอันพวกเฮาก็แข่งกับโดยภายใต้การชี้นําของสหายเลขาพรรคแข่งเพิ่นก็นําพาสร้างพระใหญ่เน
2: า
3: ะพระสูงใหญ่เลยแหละสูงเฉพาะแต่ฐานพระบาทเพิ่นขึ้นไปหายอดก็แม่น39เมตรแล้วเนาะสูงมีลิ้นแล้วก็เป็นพระใหญ่หมายว่าย่างเป็นขบวน โดยมีการนําหั่นแหละเป็นผู้นําพาก็มีน้องน้อยนักเรียนเยาวชนอายุอนุชนพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตดังกล่าวเข้าร่วมจํานวนเกือบ 3-400 คนพุ่นแหละ
1: เจ้า
3: เนาะย่างอันน่ะเพื่อเฉลิมฉลองแล้วก็รวมทางการโฆษณาเผยแพร่ไปพร้อมๆกันเนาะ
1: เจ้า
3: แล้วอยู่ในนครไกรสอนก็คือแข่งพร้อมเฮากันจัดพิธีอันน่ะ 3-4 เรื่องในสําคัญสําคัญคือนั่นแหละ
1: เจ้า
3: แล้วพร้อมๆเดียวกันนะ
1: เจ้าเลยเชิญเลยเว้าเลย
3: เจ้าเชิญ
1: อานาระยะนั้นการย่างเพื่อสุขภาพนี่นะแต่บนปลูกเนาะจนไปหานะจุดที่ท่านได้เว้ามานี่ไกลไกลปานใดเจ้าระยะทางนี่ย่างเพื่อสุขภาพนี
3: ่ประมาณเกือบลัก1เนาะไปกลับกับประมาณ2ลัก2กิโลเมตรเนาะ
1: เจ้า
3: หมายว่าย่างไปแล้วก็กลับเนาะย่างไปเกี้ยวอันน่ะเกี่ยวไปตามทางสายทางลักเนาะถ้าท่านมาสวรรค์ในเขตก็สิคิดพาบอกมันมีสายทางลักที่เป็นเขตพัฒนามีตลาดกลางคืนแล้วก็มีห้างร้านอาหารต่างๆอันนั้นมันย่างตามสายทางลักนั้นภายหลังสำเร็จไปฮอดอันน่ะสถานที่ไปฮอดจุดหมายฮั่นหอมเฮซักลักเมืองเนาะแล้วก็บ่อนสร้างพระใหญ่ฮั่นแล้วพวกเฮาก็เกี่ยวขึ้นตามทางแคมของเนาะทางแคมของที่เป็นฟุตบาทแล้วก็เป็นต้นไม้เป็นห่มสวยงามย่างตามนาแคมของเขตกันเชื่อนครับเนาะกลับคืนมาบนสถานที่ปลูกไม้รวมๆกับประมาณ2ลักเนาะไปกลับ
1: และท่านคันเว้าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วก็วันสิ่งแวดล้อมแล้วมันก็เป็นมันติดพันกันเนาะมันติดพันกันและการจัดกิจกรรมในเมื่อวานนี้ท่านเห็นว่าประชาชนก็คือผู้เข้าร่วมให้ความสนใจคือนั่นใดและเห็นได้ความสําคัญคือนั่นใด
3: เจ้าอันนี้เว้าร่วมเนาะเทื่อนี้ก็เป็นอีกเทื่อนึงเนาะที่พวกเฮากิจกรรมจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้และถ้าเทียบใส่กับในเมื่อก่อนเนาะเทื่อนี้พวกเฮาเฮ็ดร่วมกับนครไกรสอนเนาะแต่ละเทื่อผ่านมาฮะแผนกสิกรรมพวกเฮาก็เฮ็ดเนาะแบบมอบหมายเฮ็ดอย่างใหญ่ไปแต่ละเมืองเนาะคือปีก่อนนี้พวกเฮาก็เฮ็ดกับเมืองอุทุมพรและปีนี้พวกเฮาเฮ็ดกับนครไกรสอนซึ่งเป็นนครหลวงของแข่งสวรรคเขตนี่และตามการสังเกตตีราคาเนาะติดพันกับวันสําคัญต่างๆต่างๆนี้นอกจากปลูกไม้แล้วเป็นวันเด็กน้อยแล้วก็เป็นวันสิ่งแวดล้อมและก็ได้ครับความสนใจอะไรเนาะได้ครับความสนใจจากสังคมก็คือมหาชนมันแสดงออกอยู่บนว่าประชาชนเนาะอยู่ในเขตดังกล่าวติดพันกับสถานที่ปลูกไม้ของพวกเฮาฮั่นก็แม่นเข้าร่วมเป็นขบวนและก็เด็กน้อยเนาะเยาวชนเนาะนับตั้งแต่สาวหนุ่มเยาวชนนักเรียนอนุชนก็แม่นเป็นขบวนการเข้าร่วมแบบพร้อมเพียงเนาะแต่พร้อมเพียงแล้วก็ให้ความสนใจหลายนอกจากนั้นติดพันกับขบวนการดังกล่าวฮั่นก็สังเกตเห็นว่ามีหลายภาคส่วนเนาะที่เป็นกระบอกเสียงในการโฆษณาเผยแพร่บอกเป็นลักษณะเป็นนาของห้องนั่นใดอันฟูลอินเซอร์บอกหรือว่าเป็น
1: ผู้
3: อันนั้นมีซองมีซองของตัวเองมาถ่ายทํามานั่นแหละเพื่อออกข่าวหั่นน่ะเนาะเพราะว่ากิจกรรมพวกเฮาก็คือเว้าหั่นแหละมันหลายกิจกรรมแล้วก็เป็นแบบเว้ารวมกับแม่นเทื่อนี้เป็นขบวนการใหญ่ปลูกไม้กับแม่นปลูกไม้ใหญ่เนาะไม้กับแม่นเป็นอุ้มกันแหละเนาะปลูกไม้ดูไม้ให้ฮะเว้ารวมกับแม่นปลูกไม้ใหญ่ผ่านมากับแม่นปลูกไม้ตัวน้อยเนาะแล้วก็รวมทั้งขบวนการของสังคมมันแสดงออกเวลาพวกเฮาฮอดปัจจุบันนี่ก็เฉพาะสวรรค์เขตพวกเฮาก็ได้ออกข่าวเนาะทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโทรภาพภายหลังที่จัดพิธีแล้วหั่นนะเนาะก็แม่นมีคนติดตามหลายเนาะไปมีคอมเมนต์มีคําเห็นกดไลค์กดแชร์จํานวนหลายก็ถือว่าสังคมให้ความสนใจ พลายและก็ให้เห็นได้ความสำคัญในการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้เนาะอันนี้ในนามส่วนตัวก็คือในนามผู้รับผิดชอบแขนงการและสังเกตที่ราคาคือนั้นเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ติดตามเนาะการจัดบรรดากิจกรรมต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศโดยเฉพาะแล้วมันอยู่ทั้งศูนย์กลางอยู่แต่ละแขงเนาะถือว่าขบวนการของพวกเฮานี่ก็บ่น้อยหน้าแหละเนาะสวรรณเขตของพวกเฮานี่ก็ถือว่าสังคมในทั่วแขงก็คือในทั่วประเทศนี่ก็ให้ความสนใจหลายเนาะ
1: เจ้า
3: จับแขกว่านั้นในนามส่วนตัว
1: เจ้าก็คือเป้าหมายหลักก็บ่มีหยังอันอื่นอันใดดอกทุกทั่วประเทศนี่แต่ละแขวงนี่ก็เป้าหมายก็เพื่อหยังก็เพื่อปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนได้รับรู้ความหมายความสําคัญในการปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นป่าคือแนวใดมันส่งอากาศสดคือแนวใดแล้วก็ดีคือแนวใดกับดีต่อสิ่งแวดล้อมนี่แล้วสิ่งแวดล้อมดีแล้วก็เฮ็ดให้อากาศที่เฮ็ดให้เฮาได้สูดดมอยู่ปัจจุบันนี้ซึ่งมันก็ปกป้องพวกมลพิษทางอากาศตื้มเนาะท่านเนาะและทั้งทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาก็คือฮู้แหละเว้าเรื่องระยะผ่านมาก็คือฤดูแล้งผ่านมาเนาะ
3: ครับ
1: ไฟใหม่ล้ําปลาในการจูดขี้เหงื่อซ้ายการจูดเพื่อทําการผลิตแน่อยู่ทั้งแขวงสวรรณเขตเฮาปีนี้เป็นคือแนวใดอยากให้เว้าสภาพโดยรวมให้น้อยนึงเด้อเจ้า
3: เจ้าสภาพโดยรวมติดพันกับการคุ้มครองโดยเฉพาะระยะที่ฤดูแล้งผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการจูดทากทางเนาะเพื่อเหตุการณ์ผลิตของพ่อแม่ประชาชนนะผ่านการติดตามของพวกเฮาเฉพาะสวรรณเขตของพวกเฮาก็แม่นบ่พบปัญหาอย่างหลายเนาะคือกันกับเบื้องน่ะบ่คือกันกับเบื้องนครหลวงเนาะที่มีข่าวไฟไหม้ป่าทั้งภูพนังภูเขาควยหรือว่าทั้งภาคเหนืออื่นๆทั้งสวรรณเขตของพวกเฮานี่ถือว่าบ่มีดอกเบาบางหลายแต่พ่อแม่ประชาชนก็อันนี้ลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะจํานวนหนึ่งจํานวนน้อยเนาะที่ทากทางหัวสวนของตัวเองแล้วจูดเฮ็ดให้เกิดจุดฮ้อนเกิดควันเนาะแต่ว่ารวมนี่ก็บ่มีปัญหาหลายก็ติดพันกับพวกเฮาจะตั้งปฏิบัติแต่หัวที่เนาะภายหลังที่มีแจ้งการของกระทรวงแผนกพวกเฮาก็พันขยายแจ้งการดังกล่าวหันแจ้งลงหาแต่ละเมืองเนาะเมืองก็ได้ลงสมทบกับบ้านเนาะแจ้งหาบ้านตื้มในการคุ้มครองการทากการทางและการร่วมทางการจูดเพื่ออันน่ะบ่ให้มีไฟไหม้ลามป่าเนาะอันนี้เฉพาะแต่บุคคลที่เป็นต้นเหตุในการจูดป่าเฮ็ดให้มันมีจุดฮ้อนฮั่นส่วนเบื้องอันน่ะที่มันเกิดตามธรรมชาติปีนี้ก็ถึงว่าสิแห้งแล้งก็บ่มีปัญหาว่าอันน่ะเกิดไฟไหม้ลามป่าด้วยธรรมชาติฮั่นเนาะก็ถือว่าสวรรณเขตพวกเฮาบ่มีปัญหาหยังเนาะเกี่ยวกับอันไฟไหม้ลามป่านี่
1: เจ้าท่านเองฝากถึงประชาชนได้ไหนในการเอาใจใส่ในต่อเวียกงานการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือป่าไม้เพื่อให้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงสวรรณเขตตลอดไปนี่
3: เจ้าก็ถือโอกาสเนาะผ่านส่งข้าวส่งข้อความผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮานี้เนาะติดพันกับการอนุรักษ์รักษาป่าไม้ก็คือสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิวานานาพันธ์โดยเฉพาะและอยู่แข่งสวรรณเขตของพวกเฮานี้เนาะก็อยากให้ทุกคนต้องเข้าใจเนาะแล้วก็เห็นความสำคัญของป่าไม้เนาะของทรัพยากรป่าไม้ถ้าพวกเฮาบ่พร้อมกันอนุรักษ์รักษาก็สิบ่เหลือไว้ให้ลูกให้หลานของพวกเฮาเนาะแต่ละปีทั้งพรรคและรัฐบาลเฮาก็เอาใจใส่แล้วก็มีคำขวัญออกอยู่ตลอดเนาะคือปีนี้ติดพันกับวันปลูกต้นไม้วันสิ่งแวดล้อมโลกวันเด็กน้อยสากลเนาะเพิ่นก็มีคำขวัญว่าพวกเฮานี่ถึงเวลาแล้วพวกเฮาต้องได้เอาใจใส่เกี่ยวกับสภาพ แวดล้อมในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มันอุดมสมบูรณ์และก็สดใสขึ้นนั้นอันนี้มันมีความสำคัญแท้ๆและก็อยากเรียกร้องให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาแหละคือในระเบียบการก็คือนิติกรรมในกฎหมายเพิ่นก็ได้กำหนดป่าไม้นี่ก็เป็นทรัพยากรอันล้ำค่าของชาติมันเป็นพันธะของทุกคนต้องได้อนุรักษ์ปกปักรักษาต่อร่วมกันบ่แม่นว่าภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งและแม่นเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐต่างหน้าภาครัฐก็แม่นแขนงการเนาะคืออยู่ศูนย์กลางก็แม่นกระทรวงอยู่ท้องถิ่นก็แม่นแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเฮาแต่ในการคุ้มครองเนาะในการอนุรักษ์ปกปักรักษาแขนงการก็บ่สามารถเฮ็ดได้ทั่วถึงถ้าทุกคนบ่มีส่วนร่วมในการคุ้มครองในการบรรบัดรักษาปกปักรักษาป่าไม้และก็ทรัพยากรป่าไม้ของพวกเฮานี้ให้มันยืนยงและก็เคียงคู่กับสังคมเคียงคู่กับประชาชนของพวกเฮานี้เนาะและยิ่งไปกว่านั้นฮะในเขตชนบทในเขตบรรดาเมืองที่ติดแปะเนาะบันโดยเฉพาะบรรดาบ้านที่นอนใน3ประเภทป่าเนาะยิ่งมีความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนอยู่ในเขตนั้นดังนั้นถ้ารักษาอนุรักษ์รักษาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนาะชีวะนาฏพันธ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์มันก็เป็นเงื่อนไขให้พ่อแม่ประชาชนเฮาสามารถนำใช้เนาะและก็สร้างเศรษฐกิจครอบครัวปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่บนพื้นฐานและแม่นปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแหละคือการนำไส้นี่กันเพิ่นก็ได้กำหนดละเอียดว่านำไส้อยู่ในเขตใดนำไส้ปริมาณเท่าใดเนาะในเขตที่รัฐจัดสรรให้แหละเนาะว่ารวมกับคันมันอุดมสมบูรณ์ก็แม่นมันติดพันกับปะกับท้องของพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮารวมทั้งติดพันกับสภาพแวดล้อมในทั่วแขงก็คือในทั่วประเทศเนาะคันป่าไม้อุดมสมบูรณ์สภาพอากาศของพวกเฮาก็สิดีฝนตกก็สิไปตามฤดูกาลเนาะค่า PM ต่างๆเนาะสภาพอากาศต่างๆอันก็สิบ่มีปัญหาคือดังกล่าวนี้เนาะคือสภาพปัจจุบันนี้
4: เจ้าและที่ผ่านมานี่มีบ่ท่านคันเว้าเรื่องป่าไม้เว้าเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีบ่ผู้ลักลอบนี่ในระยะผ่านมา1ปีผ่านมานี่พบเห็นบ่ปรากฏการณ์ตัวนี้เกิดขึ้น
3: จ้ะอันนี้ก็ปัสจากบ่ได้เนาะก็ถือว่ายังมีสภาพการลักลอบการขุดค้นไม้การตัดไม้การทากทางป่าโดยที่บ่ถูกต้องนั้นเนาะโดยเฉพาะแล้วแม่นบรรดาบ้านที่นอนอยู่ใน3ประเภทป่าเนาะจํานวนหนึ่งก็ยังมีการบุกรุกทั้งป่าสงวนป่าป้องกันป่าผลิตเพื่อทำการผลิตแต่ในนามคะแนนการพวกเฮานี่ก็ได้ลงสมทบกับทางเมืองกับทางบ้านเพื่อแก้ไขจำนวนหนึ่งก็ได้จัดสรรคืนบรรดาเนื้อที่การผลิตเนาะเพื่อให้ประชาชนได้ทำการผลิตแบบคงที่เนาะบ่มีลักษณะเลื่อนลอยทากทางไปเรื่อยๆและนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีขบวนการที่มีการลักลอบการขุดค้นไม้เนาะติดพันกับผู้บดีจำนวนหนึ่งอะแหละไปซุกยิ้วให้พ่อแม่ประชาชนตัดไม้ขายเนาะผ่านมาคือระยะนี้พวกเฮากระสุมใส่บ่ร่วมกันแม่นแข่งพวกเฮากระสุมใส่ในการต้านสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆที่เกิดขึ้นในสวรรณเขตพัวพันกับคงเขตพวกเฮานี่ก็แม่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนาะอันใหญ่ๆ yeah. นะสิ่งแวดล้อมเป็นว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แม่นอันน่ะเขาขุดค้นบ่อแห่เนาะเขาตัดไม้เนาะพวกเฮากระดมในการกวดกาลาตะเวนก็พบเห็นหลายๆ yeah. กรณีที่มีการตัดไม้พวกเฮาก็ได้ยึดอายัดเนาะแล้วก็แก้ไขและติดพันกับขอบเขตที่ บ้านที่มีเป้าหมายในการบุกรุกทั้งจับจองที่ดินเนาะบุกรุกทำลายป่าไม้หันก็เข้ากับเอาระเบียบการนิติกรรมต่างๆลงไปโฆษณาเผยแพร่เนาะรวมทั้งนับตั้งแต่จะตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นเมืองเนาะเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็รวมทั้งบ้านเป้าหมายที่มีการบุกรุกหันพอเข้ากับเอานิติกรรมไปเผยแพร่ว่ารวมก็ยังมีแหละปรากฏการณ์ยอท่อมันก็ปัสจักบ่ได้เนาะเพราะว่าสวรรค์เขตของพวกเฮานี้เนื้อที่ป่าไม้ก็แม่นกว้างขวางเนาะกว้างขวางที่สุดกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เนาะและเนื้อที่ก็1,449,000เฉพาะเป็นเนื้อที่ป่าไม้หันเนาะก็แม่นกว้างขวางดังนั้นแล้วมันก็ปัสจักบ่ได้กระบวนการลักลอบการขุดค้นการตัดไม้การบุกรุกทำลายป่าเนาะจับจองที่ดินป่าไม้ต่างๆเนาะก็ยังมีสภาพการอยู
4: ่อ๋อก็ขอขอบใจท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตหลายๆเจ้าที่มาให้ความรู้แน่เว้าเรื่องกิจกรรมแน่แล้วก็มาให้รู้ว่าอยู่แขวงสวรรณเขตเฮาก็ได้เอาใจใส่ต่อเวียกงานนี้อย่างจริงจังอีหลีเป็นเจ้าการอีหลีทุกคนก็สิเป็นคือกัน
3: จ้ากระบวนการนั้นก็อยากเสริมตื้มน้อยนึงได้บ่เจ้าเพราะว่าเว้ามันยังบ่ครบเทื่อเนาะอันกิจกรรมที่พวกเฮาเฮ็ดนะคือกิจกรรมที่อันน่ะแข่งเฮ็ดกับประมาณนั้นเนาะพวกเฮาจัดในสําเร็จเมื่อวานนี้เนาะก็มีหลายกิจกรรมเนาะมีปลูกไม้มีอย่างครับเป็นขบวนในเชิงสัญลักษณ์มีขบวนการอันน่ะเก็บขี้เหยื่อต่างๆอยู่ตามสถานที่เนาะคือกันกับหลายๆแข่งเพิ่นเฮ็ดว่ามีอย่างมื้อละถุงอ่ะนะพวกเฮาเฮ็ดแล้วเป็นคนละถุงเนาะพวกเฮาเฮ็ดคนละถุงเนาะทุกคนต้องได้ถุงนึงเก็บขี้เหงื่ออยู่ตามสถานที่ต่างๆที่ท่องเที่ยวฮะเนาะ
4: จ
3: ้ะและนอกจากนั้นพวกเฮานั้นเป็นขบวนการใหญ่1ที่ไปจัดพิธีปลูกต้นไม้อยู่เมืองไสผู้ทองเนาะอยู่สถานที่ท่องเที่ยววัดธาตุโพธิ์นั่นน่ะ
4: เจ้าๆ
3: เนาะพวกเฮาปลูกต้นไม้ใหญ่ได้เอาเป็นต้นไม้อันเป็นสัญลักษณ์อยู่ในเขตนั้นปลูกต้นจานเนาะต้นจานก็แม่นมีแต่ต้นใหญ่ๆพวกเฮาปลูก29ต้นเพื่อประดับประดาเขตท่องเที่ยวเขตท่านธาตุโพธิ์นั่นน่ะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของแข่งพวกเฮาปลูกโดยแม่นการนําแข่งไปร่วมแล้วก็ทุกภาคส่วนไปร่วมขบวนการเมื่อวานนี้พวกเฮาก็ได้จัดแล้วก็มีพิธีการปลูกปล่อยปลาตื้ม
4: จ้า
3: เนาะและน้องนั่นฮะเนาะอะไรอันสําคัญนึงเรื่องติดพันกับขบวนการปลูกไม้เพื่อเฉลิมฉลองวันสําคัญต่างๆ 3-4 วันนี้และพวกเฮาหั่นยังสิได้สืบต่อปลูกตื้มอีกโดยเฉพาะนั่นแม่นการปลูกไม
4: ้จ้า
3: เพื่อประดับประดาตามสายทางเลขเก้าเนาะหลายแขกบนมาคือสี่หูเนาะสายทางเลขเก้าทางจากสวรรค์เขตไปหาด้านลาวบ่าวต่อกับทางประเทศเพื่อนบ้านเมืองนะเวียดนามฮะนะเนาะพวกเขาก็สิปลูกตามสายทางฮันตื้มอีกเนาะคิดว่าสิจัดภายในอาทิตย์นี้เนาะหรือว่าต้นอาทิตย์หน้าเนาะเพราะว่าเพื่อให้มันเข้ากับขบวนการที่พวกเฮายังเฉลิมฉลองวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันสิ่งแวดล้อมโลกสิ่งแวดล้อมสากลแล้วก็รวมวันทางวันเด็กน้อยนี้ว่ารวมกันเป็นพวกเฮายังสิสืบต่ออยู่สวรรค์เขตของเฮาแต่ปีนี้ตามแผนแล้วแม่นสิเฮ็ดเนาะสิซุกยูคาดหมายสู่ส่วนพวกเฮาก็สิให้มันได้ 10,245 เฮกตาร์เนาะในทั่วแข่งในนั้นก็ทั้งผู้ประกอบการทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งพ่อแม่ประชาชนของพวกเฮาเนาะอันนี้อยากเสริมตื้มขึ้นในนั้นเนาะอยากให้เห็นว่าสวรรค์เขตพวกเฮานี่ก็เอาใจใส่แล้วก็เห็นความสําคัญวันดังกล่าวนี้และขบวนการจะตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเฮาก็ได้เฮ็ดเนาะผ่านมาขึ้นในนั้นแล้วก็สิสืบต่อเฮ็ดตื้มอีกเน
4: า
3: ะ
4: เจ้าก็บ่แม่นแต่ว่าวันเดียวนี่แต่ว่ามันจะเป็นเบิดปีพุ่นล่ะเนาะเพื่อในระยะที่ฤดูฝนนี่การปลูกมันก็เฮ็ดให้มันเติบใหญ่ไวเนาะมันก็เป็นช่วงของการปลูกอยู่แล้วเบิดปีนี้ก็สิให้ได้ทั้งหมด10,000 กว่าเฮกตาร์เนาะท่านเนาะ เจ้า
3: เจ้า
4: เอาก็ขอขอบใจท่านสุนันทาหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการของพวกเราแต่ว่ายังมีหลายๆปัญหาที่จะต้องได้ขอเชิญท่านเข้าร่วมตื่มโดยเฉพาะก็เป็นการเก็บเกี่ยวพืชฤดูแล้งฤดูการก้าเกียมในฤดูฝนนี้ฤดูฝนนี้ไปฮอดใส่แล้วการต้านแล้งต้านท่วมนี่เด้ทั้งแขวงสวรรณเขตแล้วนี่ได้มีแผนรองรับขึ้นเท่าใดยังมีหลายๆปัญหาและสิได้เชิญท่านเข้าร่วมตื่มเด้อ
3: เจ
4: ้
3: า
4: ๆๆขอบใจหลายๆเจ้าขอบใจหลายๆท่านสุนันทาจุลมณีเจ้าเจ้าโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสุนันทาจุลมณีหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงสวรรณเขตเมื่อกี้นี่ท่านก็ได้มาเว้าให้ฮู้ปึ๊ดเนาะแต่ละกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นในเมื่อวานนี้นี่ซึ่งทั้งแขวงสวรรณเขตนี่หลายกิจกรรมอีหลีบ่ว่าจะจัดอยู่ทั้งแขวงแน่แต่ละเมืองเพิ่นก็มีท่าแฮงของเพิ่นได้จัดคือกันเว้าทางเรื่องแผนการกักเก็บปลูกไม้ในเบิดปีนี้ทั่วแขวงสวรรณเขตจะมีหน้าที่เท่าใดแล้วก็เวียกงานอื่นๆแล้วก็ระยะผ่านมาเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้มีการต่อเวียกงานรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ต่อเวียกงานเรื่องกสิกรรมนี่หรือว่าสิ่งแวดล้อมนี่เพิ่นก็ได้มีปรากฏการณ์ยทอผ่านมานี่เพิ่นก็ได้มีการแก้ไขปรากฏการณ์ยทอต่างๆนี่เกิดขึ้นอย่างจํานวนหลายเติบที่เพิ่นได้แก้ไขซึ่งเวียกงานตัวนี้ก็เป็นเวียกงานหนึ่งที่บ่แม่นแต่ภายในแขนงการเกี่ยวของเท่านั้นต้องแม่นแขนงการอื่นๆก็ต้องมีส่วนร่วมคือกันก็โดยเฉพาะก็เป็นประชาชนนี่แหละต้องเป็นหูเป็นตานํากันเนาะในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือปกปักรักษาต้นไม้ใบหญ้าเอานี่แหละเพื่อให้มีความสีเขียวและก็ปกคลุมเอาเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีท่านผู้ฟังผู้ดำเนินรายการอัมไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
1: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบตืม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสองนาเมืองจันทบุรีนครหลวงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีมิตรการต้อนรับมิตรการเข้าสู่รายการประกันสังคมเป็นประจำทางคืน FM 103.7 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเนาะนับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตัดแรงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาดำเนินรายการโดยโฆษกสันติภาพนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับนโยบายประกันสังคมที่ท่านจะได้รับโดยเฉพาะแม่นท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมแต่ว่าสำหรับท่านใดที่อาจจะบ่ท่านได้เป็นสมาชิกเทื่ออาจจะเป็นประชาชนทั่วไปคันว่าฟังรายการของพวกเราแล้วมีความสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่านก็สามารถโทรมา1508ในโมงรัฐการเนาะทีมงานเขาจะอธิบายสู่ฟังว่าระบบประกันสังคมเป็นคืนใดมีความแตกต่างกันได้ใดกับประกันภัยเพราะว่าส่วนหลายแล้วสมาชิกหรือว่าประชาชนก็จะเข้าใจประกันภัยจะหลายว่าประกันภัยเสียชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพอย่างต่างๆนะเนาะอันนั้นก็มีความแตกต่างกับประกันสังคมเนาะประกันสังคมนี่แม่นในแบบบ่ได้ซื้อเป็นอย่างนะประกันสังคมนี่แม่นจ่ายแต่ละเดือนแต่ว่าผลประโยชน์จะได้รับเต็มคันว่าสมัครใจก็มี7อุดหนุน7อย่างเลยมีทั้งบำนาญมีทั้งเสียชีวิตมีทั้งปินปวดสุขภาพมีเงินใหม่เงินลูกกำพร้าเงินเสียกำลังแห่งงานเงินเสียองค์ค่าอย่างนะเนาะต่างๆรวมทั้งหมด7อุดหนุนคันว่าภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี8สำหรับภาคหัวหน่วยธุรกิจก็จะมี9อุดหนุนนะส่วนพนักงานรัฐกรก็จะได้รับการคุ้มครองอยู่8อุดหนุนนะ8อย่างนะจะบ่มีอุดหนุนว่างงานว่าซั่นซะเนาะแตกต่างจากภาคหัวหน่วยธุรกิจนะซึ่งในมื้อนี้สันติภาพก็เอาอีกหนึ่งหัวข้อที่อยู่ใน1ใน9ประเภทการอุดหนุนที่ประกันสังคมให้การคุ้มครองบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคหัวหน่วยธุรกิจและก็ภาคสมัครใจในหัวข้อนี้แมนจะได้รับคือกันนั่นก็คือการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนะอุดหนุนเสียชีวิตก็แน่นอนเนาะเรื่องของการดำรงชีวิตบ่มีสิ่งที่แน่นอนโดยเฉพาะแมนการเกิดแก่เจ็บก็ต้องมีมือวันเสียชีวิตนะทุกคนทุกคนเรียกว่าเป็นอนิจจังเนาะคันว่าทางพุทธศาสนาเป็นบอกสอนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงบ่ได้นะทุกคนหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะซึ่งแน่นอนเมื่อหลีกเลี่ยงบ่ได้แล้วเนาะเวลาที่สมาชิกเราได้มีการประกอบส่วนเงินสมทบเข้าไปแล้วแน่นอนทุกคนก็จะได้รับการคุ้มครองนะแต่ว่าเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้ดอกเนาะเงินอันนี้บ่มีไผอยากได้แต่ว่ามีเพื่อรับประกันนะรับประกันเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวนะเพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวซึ่งแน่นอนเนาะมื้อนี้ก็จะมาโอ้ลมให้มีรายการได้รับฟังเกี่ยวของกับบรรดาเงื่อนไขเนาะเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองและก็การคุ้มครองนี้ผลประโยชน์การคิดไล่เป็นขึ้นเท่าไหร่เนาะหลายท่านอาจจะสนใจอยากรู้ว่าเงินที่เงินเสียชีวิตนี้ประกันจะมีการคุ้มครองขึ้นเท่าไหร่เนาะได้หลายได้น้อยซําใดและก็การประกอบเอกสารเด้เป็นขึ้นเท่าใดมียุ่งยากเท่าใดบ่ขั้นตอนการประกอบเอกสารเมื่อนี้ก็จะมาเว้าค่อนข้างละเอียดกว่ามาเอาทั้ง3ภาคเลยเนาะทั้งภาควิสาหกิจภาครัฐและก็ภาคสมัครใจเนาะเพราะว่าการคิดไล่นี่แม่นคิดไล่คือกันเลยเนาะสำหรับ
รูปแบบการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะเขาก็จะมาเข้าสู่หัวข้อในเรื่องของเงื่อนไขกันก่อนนะเงื่อนไขอันธพิษเนาะก็จะกวมเอาพนักงานรัฐกรกับพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจก่อนเนาะเงื่อนไขอันธพิษเขาเรียกว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานมีการสมทบกันเข้าประกันสังคมแมน1เดือนถ้าเดือนที่2มีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานอุบัติเหตุเวียกงานหมายถึงหนังหมายถึงขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับทางนายจ้างคำว่าเรื่องของหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายจ้างปฏิบัติเวียกอยู่คำว่าเบื้องลัดก็แมนรัฐบาลนั่นแหละเป็นนายจ้างรัฐกรก็เป็นผัวแห่งงานรัฐบาลก็เป็นผู้ใช้แห่งงานคำว่าเบื้องหัวหน่วยธุรกิจก็ผู้ออกแห่งงานก็แมนพนักงานนะผู้ใช้แห่งงานก็คือแมนเจ้าของธุรกิจนะอันนี้เป็นการนิยามนะความหมายนะของนะผู้ออกให้งานและก็ผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะอุบัติเหตุเวียกงานนะอุบัติเหตุเวียกงานนี่แมนเพิ่นจะเบิ่งแย้งเป็นพิเศษบ่ว่าจะเป็นเบื้องรัฐกรหรือว่าเบื้องหัวหน่วยวิสาหกิจนับแต่มีเงินเข้าประกันสังคม1เดือนขึ้นไปแมนจะได้รับการคุ้มครองถ้าเกิดมีการเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะมีการทอกเงินสมทบเข้ามา1เดือนเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตการเสียชีวิตนี่อาจจะเกิดย้อนไฟช็อตไฟดูดในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานหรือในขณะที่ใช้เครื่องกลจักรอันใดอันหนึ่งเกิดการเหตุให้เกิดมีการเสียชีวิตนะหรือแม้แต่อุบัติเหตุอื่นๆนะที่พาให้เกิดมีการเสียชีวิตนั่นคือเขาเอิ้นว่าอุบัติเหตุเวียกงานในหน้าที่ตอนนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเลยจากระบบประกันสังคมนะคือตัวอย่างผู้เกี่ยวนะมีเงินเดือนอยู่4,500,000 กีบ4,500,000 กีบทอกเงินเข้าประกันสังคมบังเอิญมื้อนั้นเกิดอุบัติเหตุเนาะไฟช็อตไฟดูดในเดือนที่2เนาะในเดือนที่2เฮ็ดให้ผู้เกี่ยวนี่เกิดมีการเสียชีวิตเนาะเกิดมีการเสียชีวิตเงินเดือนของผู้เกี่ยวแม่น4,500,000ถ้าว่ามีการเสียชีวิตเพิ่นจะเอา15เดือนไปคูณให้4,500,000จะตกอยู่67,500,000 กีบได้เนาะอันนี้ย้อนว่าเงินเดือนเราสูงจึงได้รับการคุ้มครองสูงถึงว่าเพิ่นจะหากะทอกเงินเข้ามาประกันสังคมเดือนเดียวก็ตามเนาะเดือนเดียวก็ตามแต่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมเนาะจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมตามกฎหมายคันว่าบ่เรื่องของการทอกเงินเข้ามาเดือนเดียวของผู้เกี่ยวก็แม่นตกอยู่247,500 กีบ500 กีบเนาะแต่ว่าเวลาที่ผู้เกี่ยวจะได้รับแม่นได้อยู่67ล้านกว่านะย้อนว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวสูงแต่คันว่าเงินเดือนของผู้เกี่ยวอยู่ที่2ล้านเสียชีวิตเดือนที่2ย้อนอุบัติเหตุเวียกงานเนาะก็จะได้อยู่30,000,000 กีบเนาะเอา2ล้านคูณให้สูตรก็คือเป็น15เนาะได้อยู่30,000,000 กีบนะลงเลิกรายละเอียดการคิดไรแล้วเจ้าหน่ายสันติภาพจะมาโอลมให้มีรายการได้ครับฟังกันเติมนะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของอุบัติเหตุเวียกงานหมายความว่าทอกเงินเข้ามา1เดือนแม่นเพิ่นคุ้มครองเลยในเดือนที่2เกิดมีการเสียชีวิตบัดนี้คันว่าเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นย้อนพยาธิย้อนอุบัติเหตุอยู่เฮือนอยู่ซานที่บริเกี่ยวข้องกับหัวหน่วยแห่งงานนะบริเกี่ยวข้องกับนายจ้างเกิดอุบัติเหตุรถตำ อยู่เดินทางไปใส่ก็ตามภารกิจส่วนตัวเกิดอุบัติเหตุอันอื่นๆที่บริเกี่ยวข้อง
แม้แต่ว่าไฟดูดอยู่เหือนก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นที่บ่ได้เกี่ยวข้องกับเวียกงานเนาะรวมถึงพยาธิเจ็บเป็นการเจ็บเป็นย้อนพยาธิอันนี้แมนต้องมีการถอนเงินสมทบเข้าประกันสังคมแมน3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองมีความแตกต่างจากอุบัติเหตุเวียกงานอันนั้นแมนถอนเงินเข้ามา1เดือนแมนคุ้มครองเลยแต่คันว่าเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าย้อนพยาธิตัวนี้แมนจําเป็นต้องได้ถอนเงินเข้ามาประกันสังคมแมน3เดือนก่อนเนาะถ้ามีการเสียชีวิตนะจึงจะได้รับการคุ้มครองก็หมายความว่าถ้าว่าเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอื่นอยู่กันอยู่ศาลเงินหากเข้ามาประกันสังคม1เดือนหรือว่า2เดือนตัวนี้ยังบ่ทันได้รับการคุ้มครองเถื่อเนาะอันนี้มันอิงใส่เงื่อนไขตามกฎหมายอธิบายให้อเมริกันนะได้รับฟังอันนี้ก็เป็นเหตุผลเบื้องต้นเงื่อนไขที่จะได้รับการคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมบัดนี้สาเหตุการเสียชีวิตว่าเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิตบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเวียกงานเนาะบ่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุอื่นหรือว่าเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตย้อนหยังก็ตามแต่เนาะก็ถือว่าอยู่ในเงื่อนไขในการรับอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมจากระบบประกันสังคมหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมโลดจะมีความแตกต่างจากระบบประกันภัยนะระบบประกันภัยเพิ่นจะมีข้อยกเว้นข้อยกเว้นบางอย่างแต่สำหรับระบบประกันสังคมแม่นเพิ่นจะบ่มีข้อยกเว้นหมายความว่าถ้ามีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมฮันโลดเนาะอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เกื้อกูลให้แก่ท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนะได้รับเงินอุดหนุนในยามที่ลำบากเนาะหมายความว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวเนาะผู้ลำบากก็คือเป็นผู้ครอบครัวเนาะจะต้องได้แบกหาภาระจัดงานศพกะเกียมเอียงต่างๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นเอิ้นว่าช่วยแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของผู้ที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะโอ้ล้มกันซ้ำนี่ก่อนระยะต่อไปพวกเขาจึงมาเข้าสู่วาระของการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการคิดไล่คือเท่าใดรวมไปถึงขั้นตอนการประกอบเอกสารเพื่อห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะตอนนี้ไปฟังหนึ่งผลงานเพลงจากทางรายการ

ตอนหับมีรายการเข้าสู่รายการประกันสังคมอยู่กับสันติภาพในมื้อนี้เช่นเคยนำเอาในเรื่องของสวัสดิการนโยบายประกันสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมมาโอมาล้มให้มีรายการได้รับฟังเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมให้มีความเข้าใจนะสิทธิ์ของตัวเองสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองอันนี้มันสำคัญหลายเนาะแล้วก็ในมื้อนี้แม่นสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของอุนุนเสียชีวิตมาโอ้มาลมให้บริการให้ฟังว่าระบบประกันสังคมมีการคุ้มครองขึ้นอะไรเบื้องต้นการได้เบ้าเงื่อนไขให้บริการให้ฟังกันไปแล้วเนาะว่าการคุ้มครองอุนุนเสียชีวิตจะมีเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุเวกงานตัวนั้นแม่นถอนเงินเข้ามา1เดือนแม่นได้รับการคุ้มครองส่วนเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นที่บ่เกี่ยวข้องกับเวกงานรวมถึงการเจ็บป่วยพยาธิของผู้เกี่ยวเนาะเสียชีวิตย้อนการเป็นพยาธิตัวนี้แม่นมีคนจะเป็นต้องได้ถอนเงินเข้าประกันสังคมอย่างน้อยแม่น3เดือนก่อนจึงจะได้รับการคุ้มครองเนาะการอุดหนุนเสียชีวิตเนาะจากระบบประกันสังคมวันนี้จะมาว่าเรื่องของการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเนาะการคิดรายเงินอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นมีการกำหนดขึ้นอะไรเนาะเริ่มต้นก็คือแมนเป็นสมาชิกประกันสังคม1ปีลงมาจะได้อยู่แมน15เดือนเนาะ15เดือนนี้เอาไปคูณอย่างเอาไปคูณใส่เงินเดือนสุดท้ายสำหรับพนักงานรัฐกรที่มีการเสียชีวิตเนาะหรือนอกจากนั้นก็คือแมนผู้ที่เฮ็ดเวียกอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจก็แมนเอาไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายเพิ่นจะ6เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยออกมาเท่าใด3ล้าน4ล้านก็ว่ากันไปแล้วเอามาคูณใส่15เดือนเนาะอันนั้นแมนว่าเรื่องของการคุ้มครองนะรูปแบบการคิดไล่เนาะเงินอุดหนุนเสียชีวิตรวมไปถึงผู้ประกันตนภาคสมัครใจก็เช่นเดียวกันเนาะคิดไล่คือกันเนาะคิดไล่คือกันภาคสมัครใจนี่ถือว่าง่ายแหละเนาะเพราะว่าบ่ท่าเสียก็ได้เพราะว่าเงินเดือนอันนั้นการจ่ายเงินสมทบแมนสม่ำเสมอเนาะหมายความว่าให้เลือกวงเงินแต่ว่าอาจจะได้เสียนะก็หมายความว่าเสียคือกันนั่นแหละเนาะเสียในกรณีที่ว่ามีการต่อสัญญามีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเนาะก็ต้องได้มีการมาเสียถ้าว่ามีการเพิ่มวงเงินหรือว่าลดวงเงินเนาะเสีย6เดือนสุดท้ายเช่นเดียวกันอันนั้นก็แมนเริ่มต้นจาก1ปีลงมาแมนจะได้อยู่15เดือนไปคูณใส่เงินเดือนประกันตนเนาะถ้าเข้าประกันสังคม2ปีได้อยู่16เดือนเข้า3ปีได้อยู่17เดือนเข้า4ปีได้อยู่18เดือนเข้า5ปีได้อยู่19เดือนเนาะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแน่นะเข้า6ปีได้อยู่20เดือนแต่ว่าจะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จะมาเปลี่ยนอยู่ปีที่7จากที่ว่าปีละ1เดือนปีที่7จะได้อยู่ 20.5 เดือน 20.5 เดือนปีที่8มาบวกอีก 0.5 เป็น21เดือนจะหมายความว่าเริ่มแต่ปีที่7ไปจะบ่

หนึ่งเดือนเต็มจะได้เพียงแต่ครึ่งเดือนนะก็เอาครึ่งเดือนบวกเข้าไปเรื่อยๆขนาดปีการ10ปีสินี่ก็ 0.5 0.5 หลายไปฮอด10ปีเนาะจะมาเปลี่ยนจุดปีที่7จากปีละ1เดือนมาเปลี่ยนปีที่7เป็นปีละครึ่งเดือนอันนั้นแม่นรูปแบบการคิดไล่เงินอุดหนุนเสียชีวิตจากระบบประกันสังคมเนาะวันนี้เอกสารยั่งยืนในการยืนห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตสำหรับภาครัฐกรมันก็จะมีการเซ็นยั่งยืนจากกรมกองจากกระทรวงยั่งยืนเงินเดือนสั้นขั้นเนาะเยี่ยมต่างๆจากกระทรวงเนาะสั้นขั้นปีการจากกระทรวงมาแล้วก็ประกันสังคมเป็นผู้คิดไล่ตัวจริงมาสมเทียมมาเบิ่งข้อมูลตัวจริงว่าเป็นว่าถูกต้องหรือบ่เนาะส่วนภาควิสาหกิจส่วนภาควิสาหกิจก็จะมีในเรื่องของแน่นอนเนาะก็มีไปยั่งยืนการเสียชีวิตเสียชีวิตย้อนอุบัติเหตุอื่นหรืออันอุบัติเหตุเป็นอันอุบัติเหตุเป็นงานนะหรือว่าย้อนพยานของบุกเกี้ยวสินะเนาะก็มาเบิ่งเพราะว่าอันเป็นว่าการเสียชีวิตนะก็จะมี2หมวด2ประเภทนะแต่ว่ารูปแบบการคิดไหลแมนอันนั้นคือกันนะรูปแบบการคิดไหลแมนคือกันนะเอกสารประกอบก็จะมีฟอร์มประกันสังคมนะเซ็นยังยืนจากบริษัทหรือว่านายจ้างเนาะค่ะถ้าว่าเป็นพนักงานในหัวหน่วยวิสาหกิจมีใบยังยืนการเสียชีวิตจากเมืองนะเป็นแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองหมายความว่าเวลาเสียชีวิตนี่ทางห้องหมอหรือว่าบ้านเพิ่นจะเอาเอกสารยังยืนการเสียชีวิตให้หลังจากนั้นไปแล่นแล่นผ่านเมืองแล้วเมืองจะแจ้งการเนาะแจ้งการเสียชีวิตแล้วจึงมาแล่นประกันสังคมเนาะก็มีสมรภูมิครัวเนาะมีเลขบัญชีธนาคารนะของคู่สมรสหรือว่าของลูกถ้าว่าถ้าว่าครอบครัวคู่สมรสทั้งบ่มีต้องมีการมอบสิทธิ์ให้กับลูกเนาะลูกผู้ใดอันใดเนาะให้มันละเอียดแล้วก็นอกจากนั้นก็คือแม่นบ่เรื่องของบัตรประกันสังคมนะสิ่งที่ว่าประกอบเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าหนังสือแจ้งการเสียชีวิตจากเมืองตัวนี้แม่นต้องเป็นฉบับของแท้เหลือนั้นแม่นเอาฉบับก๊อปปี้มาได้แต่ว่าฟอร์มก็ต้องเป็นของแท้เนาะมีลายเซ็นของแท้เซ็นยังยืนจากนายจ้างเลขทีจากนายจ้างเนาะก็หมายความว่าทางบริษัทอาจจะเป็นผู้แลนให้ทางจัดตั้งเป็นผู้แลนให้แต่ว่าบัญชีนั้นเป็นบัญชีของครอบครัวผู้เกี่ยวเนาะส่วนพรรคสมัครใจกับเอกสารบ่ต่างกันเนาะแต่ว่าพรรคสมัครใจนี่แม่นฟอร์มก็คือแม่นเขียนใบเดียวนะเซ็นครอบครัวของผู้เกี่ยวและก็แล้วพร้อมด้วยเอกสารคติครบสุดเนาะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการคุ้มครองการรูปแบบขั้นตอนเนาะการประกอบเอกสารกับเวลายังอยู่เนาะก็จะมาเพิ่มเติมกรณีคุ้มครองอุดหนุนเสียชีวิตนี้เนาะก็จะบ่ได้เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะอุดหนุนเสียชีวิตเพิ่นจะคุ้มครองรวมรวมไปถึงคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะและก็ลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีกรณีคู่สมรสเสียชีวิตจะได้อยู่อันนั้น6เดือนเนาะ6เดือนของเงินเดือนของผู้ประกันตนนั่นแหละส่วนลูกอายุต่ำกว่า18ปีจะได้อยู่3เดือนเนาะอันนี้เป็นนโยบายเพิ่มเติมกรณีที่คู่สมรสหรือว่าลูกเกิดมีการเสียชีวิตก็มีสิทธิ์ห้องของเงินอุดหนุนเสียชีวิตนำประกันสังคมได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่นำมาโอมาลมให้เมริกันได้ครับฟังในมื้อนี้กับท่านใดที่สนใจข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมโทรไป1508บ่เสียค่าในวงราชการนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะสำหรับมื้อนี้เบิ่งเวลาสวัสดิภาพจะได้ลาเมริกันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสบายดี

0: ั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิวัติลาวผู้จัดตั้งและน้ำพาทุกไซสนะของการปฏิวัติลาวมั่นเยิน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้นําใช้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใช้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใช้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามไว้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: มื้อนี้เฮาเข้าป่าไปซอกอยู่หากินเท่าหลาน
1: ไปเก็บผักคักหนอหาปูหาปลาตามธรรมชาติอยู่เขตบ้านเฮานี่เนาะลุง
0: เฮาพากันเข้าป่าเลิกดงนาไปล่ายิงสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าเพราะว่าพวกแม่ค้ามีความต้องการหลายได
1: ้เฮ็ดจังซี่มันบ่ได้แล้วได้ลุงเดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามบ่ให้มีการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าแล้วเพราะว่าการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้าพาให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุดถ้ามันดับสูญแล้วพวกเฮาก็จะบ่ได้นำไส้อีก
0: แม่นสั้นบ่หลานผ่านมาก็ยังเห็นมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู
1: ่เดี๋ยวนี้เพิ่นห้ามอย่างเด็ดขาดแล้วได้ลุงถ้าผู้ใดฝ่าฝืนอาจจะถูกปรับใหม่เสียโทษตามระเบียบกฎหมายเห็นบ่ปีกายนี่มีหลายคนถูกจับและปรับใหม่เพราะไปล่ายิงสัตว์ป่าที่ห่วงห้ามมาขายเป็นสินค้า
0: แม่นได้เนาะคันซั่นพวกเขาก็ไปเก็บผักหักหนอหาปูหาปลาหากระหอกกระแตสัตว์น้ำสัตว์ป่าประเภททั่วไปอยู่ในเขตบ้านเฮานี้มาหับใส่ชีวิตการเป็นอยู่ประจำวันก็พอแล้วเนาะหลาน
2: จงลาเพื่อกินภายในครอบครัวแต่อย่าลาเพื่อขายเป็นสินค้าซึ่งจะพาให้สัตว์ป่าสูญพันธุ์ไว้ที่สุด

0: ห่งชาติลาวเสนอรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้
1: ประเทศของพวกเขายังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวรรณพันธุ์จุกช่วยกันรักษาเพื่อความยืนยงสวัสดีท่านผู้ฟังจากเพลงต้อนรับกับสู่รายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาววิทยุแห่งชาติคณะโฆษณาองค์กรพรรคความกับกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมจะทำรายการที่ขึ้นมานำเสนอข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวนำเอาข้อมูลข่าวสารกฎหมายว่าด้วยสัตว์ป่าพืชป่าเดมานำเสนอให้บริการรับฟังเป็นประจำพบบริการมื้อนี้กงกับมื้อวันพฤหัส18มิถุนายน2026ขึ้น4ค่ำเดือน8นะปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569นะมื้อนี้18และมื้ออื่น19เวลาจังแม่นไวๆอาทิตย์นี้สมมลาครับหน้าที่ดำเนินการสลับสับเปลี่ยนกับอดิศักดิ์ศรีดาวงในการจัดรายการในแต่ละอาทิตย์เนาะวันนี้ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะแล้วเรื่องงานกรมบริหารการมีข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มป่าไม้นิเลงสร้างคู่ฝึกการวางแผนป้องกันและก็สกัดกั้นไฟป่าตามบุฟังเอาจึงจะมานำเสนอเพราะฉะนั้นก็มีเสียงประชาชนที่ทั้งทีมงานของพวกเขาและการป่าไม้ได้ลงพื้นที่ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกโดยเฉพาะแล้วทั้งอุทยานแห่งชาติได้ลงปัญหาประชาชนแต่ละบ้านนี้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมปัญหาไฟไหม้ลำป่าเรื่องคุณประโยชน์ป่าไม้ต่างๆนี้พวกเขาก็ได้นำเอาเสียงมาออกอากาศเอาเราถามฟังตื่มจากรายการจากรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้ต้นรายการนี้จะให้ท่านได้รับฟังเกี่ยวกับข้อมูลสปป.ลาวยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวานานาพันธุ์ย้อนอยู่ประเทศพวกเขามีความแตกต่างทางด้านภูมิสันฐานจากเขตผู้สูงทางภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกจนฮอดทงเพียงทางบกฝั่งเป็นเงื่อนไขที่ดีในการสร้างความหลากหลายทางด้านระบบนิเวศและทางด้านภูมิอากาศที่แตกต่างกันซึ่งกลายเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการเติบโตของทรัพยากรธรรมชาติเครื่องป่าของดงชีวานานาพันธุ์และความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกฝังซึ่งเป็นบ่อนพึ่งพาอาศัยเพื่อการเติบโตและขยายตัวของพันธุ์พืชและสัตว์น้ำสัตว์ป่าชีวานานาพันธุ์ในสปป.ลาวดังนั้นประเทศของพวกเขานี่มีนกประมาณ700ชนิดเกี่ยประมาณ90ชนิดป่าประมาณ500ชนิดมีสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ166ชนิดและมีสัตว์เลี้ยงด้วยน้ำนมหลายกว่า247ชนิดอื่นๆอีกดังนั้นยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมใน3ชนิดที่บ่สามารถพบเห็นเพียงแต่อยู่ในสปป.ลาวและเวียดนามเช่นว่ากระหอกใหญ่บินได้เสาลาและขยุหรือว่านูหินนอกจากนั้นสปป.ลาวยังมีสายพันธุ์ของต้นไม้ให้ดอกนี้ประมาณ 8,000 หา 11,000 ชนิดเฉพาะและยังเป็นแหล่งกำเนิดของข้าวเหนียวชนิดพันธุ์ต่างๆอยู่ในภาคพืชอาชีน้ำอีกตับบุฟังอันนั้นก็แม่นข้อมูลสปป.ลาวยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชีวรรณพันธุ์นะครับมานำเสนอสู่ท่านฟังต้นรายการนี้ให้ท่านได้ฟังเพียงก่อนและจะได้จิกับข้อสูตรรายการมาหับฟังโดยเฉพาะแล้วข้อมูลข่าวสารนี้เกี่ยวกับกรมป่าไม้เร่งสร้างกู้ฝึกการวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟป่าและอย่าต่อไปจึงมาฟังเติมมุ่นเสียงเพลงสักก่อน

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่อ
1: มันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ำใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ่
2: โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนำไส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนำไส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเซนลูกเซนหลาน
0: คันสั้นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพอตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนำไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเขาสามารถนำไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้สมและนำไส้ตลอดไป

ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งสันลาวคณะโฆษณาห้องสุดกลางผักห่วมกับกรมป่าไม้กระทรวงการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจะทำการนี้ขึ้นมาเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องงานอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนี้ให้บรรยากาศได้ฟังเป็นประจำหนึ่งอาทิตย์พบกันสองมื้อวันพฤหัสและวันศุกร์16:00 ถึง 16:30 น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาฟังข้อมูลข่าวสารกรมป่าไม้เล็งสร้างคู่ฝึกวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟป่าทางบกฝั่งกรมป่าไม้กระทรวงการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจัดฝึกอบรมและสร้างคู่ฝึกการวางแผนป้องกันและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าในวันที่8-11 มิถุนายน 2026ผ่านมานี้อยู่ที่ห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองโดยการเป็นประธานของท่านสมหวังพิมวงศ์หัวหน้ากรมป่าไม้มีหัวหน้าห้องหัวหน้าห้องการกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองสังทองหัวหน้าห้องการสำรวจป่าไม้และป้องกันไฟป่าเชี่ยวชาญป้องกันไฟไหม้ลามป่าจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO ด้วยพร้อมด้วยพนักงานสมรกรขั้นสูงกลางและเมืองสังทองเขาหวมการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้เลือกเฟ้นเอาบุคลากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นผู้นำพาและสนับสนุนการวางแผนป้องกันไฟไหม้ลามป่าอยู่รับท้องถิ่นเพื่อเป็นครูฝึกช่วยถ่ายทอดความรู้ทักษะและบทเรียนที่ถอดถอนได้จากการฝึกอบรมโดยผ่านรูปแบบการฝึกอบรมเป็นครูฝึก TOT นี้ตลอดการฝึกอบรมผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ทฤษฎีเคียงคู่กับภาคปฏิบัติตัวจริงและรูปแบบการมีส่วนร่วมขบวนการวางแผนตัวจริงอยู่ภาคสนามในแต่ละระดับของบ้านการมีส่วนร่วมของชุมชนการเก็บกำข้อมูลการสร้างแผนและการวางแผนอาจจะตั้งปฏิบัติการป้องกันไฟไหม้ลามป่าเพื่อนำไปจะตั้งปฏิบัติตัวจริงอย่างมีประสิทธิผลสูงท่านผู้ฟังเนื่องจากทุกๆปีไฟไหม้ลามป่าได้ส่งผลกระทบต่อป่าไม้ที่ดินกสิกรรมความหลากหลายทางด้านชีวนพันธุ์การดำรงชีวิตและสุขภาพของประชาชนแล้วอันนี้ก็เป็นการฝึกอบรมนี่แหละสร้างความเข้มแข็งให้แก่เรียกงานป้องกันไฟไหม้ลามป่าสกัดไฟไหม้ลามป่าพันมาแต่ละปีเช่นเนาะอุทยานแห่งชาติโอ้กระทึกไม่ถูกทำลายย่นไฟไหม้ลามป่าสูญเสียหลายเฮกตาร์เนาะเอาอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารมาให้บริการได้ฟังในรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้และยังน่าจะมาฟังเสียงสัมภาษณ์ทั้งทีมงานของพวกเขาได้ลงไปติดตามสัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนพวกแหละทั้งอุทยานแห่งชาติแดหินนำนอสมทบกับบ้านลงไปสนทนาโอ้ลมประชาชนอยู่ขอบเขตอุทยานแห่งชาติหน่อยจึงกลับกับส่วนรายการปกป้องรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้

0: และยานี้มีแขกต่างดาวเท่าต่างแดนเข้ามาท่องเที่ยวอยู่บ้านเฮานับมื้อนับเพิ่มขึ้นแม่นพวกเขาเจ้ามาท่องเที่ยวซมอีหยังเน
1: า
0: ะ
1: ส่วนหลายแม่นมาท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและธรรมชาติอยู่บ้านเมืองเฮานี่แล้วเพราะประเทศลาวแม่นยังมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ที่หลากหลาย
0: โอ้ยเฮาละเบื่อแล้วอยู่กับธรรมชาติมาแต่น้อยจนใหญ่เป็นหยังพวกเขาเจ้าเหล่านี้จึงอยากมาเที่ยวชมธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าอยู่ประเทศเฮาเนาะ
1: ก็ย้อนเขาเจ้าเบื่อกับการใช้ชีวิตอยู่ในตัวเมืองใหญ่ที่มีแต่ความศิวิไลและทันสมัยซึ่งเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศจากโรงจักรโรงงานอุตสาหกรรมเฮ็ดให้บรรดานักท่องเที่ยวเหล่านี้อยากมาสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาพี
0: ่โอ้แม่นบ่คันสั้นอยู่ประเทศเขาบ่มีธรรมชาติผู้ผาป่าไม้และสัตว์ป่าคือกันกับอยู่บ้านเฮาบ่
1: ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์คือกับบ้านเฮาส่วนหลายแม่นบ่ค่อยมี
0: เป็นจังซั่นเนาะสมพอเขาเจ้าจึงอยากมาท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อยู่ประเทศลาวเฮา
1: แม่นทันแล้วไผได้มาแล้วก็อยากกลับมาเที่ยวชมอีกและในปีผ่านมานี่ลาวเฮาก็ได้ถูกจัดอันดับกลายเป็นประเทศท่องเที่ยวยอดนิยมในภาคพื้นและในโลกได
0: ้นั่นแม่นความภาคภูมิใจของคนลาวเฮาฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงมาหวมแห้งหวมใจปกปักรักษาป่าไม้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความยืนยงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านธรรมชาติอยู่ประเทศเฮาเป็นการสร้างรายรับและกระจายรายได้ให้แก่ประชาชนลาวบรรดาเผ่า
2: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนำใช้ตลอดไป

0: ขณะนี้ท่านผู้มาฟังรายการพบรักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้จากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนะผ่านไปข้อมูลข่าวสารจากรายการของพวกเขาเนาะโดยเฉพาะแล้วการเคลื่อนไหวเวียกงานอนุรักษ์รักษาชีวิตรอบในเหตุป่าไม้ยืนยงมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติชีวนาพันธุ์เนาะเอาขอบใจทั้งทีมงานโดยเฉพาะแล้วเขตอุทยานแห่งชาติหินหนำโนนี่นะเพิ่นได้ลงไปเก็บความข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการกิจกรรมในชีวิตรอบเมืองลงไปบ้านมีหลายบ้านในทีมงานพวกเขาลงไปนี่เนาะในวังเดือนพันมาที่ทั้งทีมงานของพวกเขาได้ไปมีบ้านวังคนบ้านแสนพันบ้านขยุบ้านวังมะเนอร์บ้านสะอางนี่บ้านหญ้าวายนะแล้วก็บ้านหนองบัวบ้านฝานบแล้วก็บ้านหนองแสงทีมงานพวกเขาได้ลงไปหาประชาชนโดยเฉพาะเราเป็นเจ้าการในการรักษาชีวนาพันธุ์ทรัพยากรธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาตินี้ให้ท่านพักฟังเสียงความรู้สึกของประชาชนทีมงานพวกเขาได้ลงสัมภาษณ์ตัวจริงลงพื้นที่ตัวจริงรายละเอียดเป็นก็เลยที่ตามมาฟังได้เห็นมวล
1: หมู่สากกุนาก็ดีใจที่ได้มาเห็นหน้ากายนะมาเห็นฮู้นำครูอาจารย์เนาะที่มาสิทธิ์สอนทางด้านเทคนิคต่างๆให้ความรู้วิชาการด้านวิชาการที่เอาไปนำใช้เนาะในเวียกงานทางด้านโทรโข่งการเขียนข่าวเกี่ยวกับเทคนิคหรือว่าการตัวอย่างเช่นอัดเสียงเอาเสียงเนาะตัดต่อเฮาก็ได้เรื่องไปสัมภาษณ์สำคัญเนาะเกี่ยวกับในการเขียนข่าวลงข่าวของเมืองเพื่อไปเอาข้อมูลไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทางบ้านนะได้รับรู้เจ้ามาเรียนรู้เนาะในมื้อนี้ก็คือถือว่าสําคัญหลายอันสิ่งที่เฮาบ่เคยได้เรียนบ่เคยได้รับรู้เฮาก็ได้รู้ในมื้อนี้และอันในความรู้ของอันที่อาจารย์สิสอนก็เป็นการอันใหม่สิ่งใหม่ๆสําหรับอันน้องน้ําแล้วก็เฮ็ดให้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นตื้มเนาะในเวียกงานแล้วก็ไปบุญไสอันในหน้าที่การงานของข้าพเจ้าเนาะถือว่าสําคัญหลายเนาะโดยเฉพาะเวียกงานนั้นโฆษณาเนาะให้แก่บรรดาประชาชนที่อยู่อันพื้นฐานอยู่บ้านรับรู้เกี่ยวกับการปกปักรักษาป่าไม้เนาะให้ยืนยงว่าซะให้อยู่กับลูกหลานให้อยู่กับเฮานี่ตลอดไปเนาะมันจะเป็นแหล่งทํามาหากินอาหารทุกๆอย่างเนาะแม่นในชีวิตประจําวันเฮาก็ต้องได้เข้าไปป่าว่ากันซะอาหารนี่เป็นอันลักเลยที่เฮาอาจจะดํารงชีวิตและนอกจากนั้นเนาะถ้าว่ามีป่าไม้บ่ใดนะอากาศก็สดชื่นแจ่มใสบ่ฮ้อนว่ากันซะเฮ็ดให้เฮานี่ปอดนี่ก็แข็งแรงถ้าว่าป่าไม้ถูกทําลายนี่ผลเสียหายนี่หลายอย่างหลายเส้นนุกตัวอย่างเนาะเส้นบ้านน้องก็คืออยู่เมืองหิมบูรณ์เกิดน้ําท่วมไผนี่แห้งแล้งเกิดมีสัตว์ที่อยู่ป่ามาอยู่ป่ามาบุกรุกบ้านเฮ็ดให้แมงไม้อย่างต่างๆที่บ่เคยเห็นก็มันก็มาทําลายผักหรือว่าพืชพันธุ์ที่เฮาปลูกไว้แถมซ้ําบ่นําเนาะเวลาลมมานะบ่มีต้นไม้ในเฮือนนี่ก็พัดเฮือนลงไปอีกเป็นการที่ว่าเฮานี่ขาดป่าไม้นี่บ่ได้อันตรายหลายเฮาว่าคุณ
2: ระยะพันธุ์มาปัญหาเรื่องไฟไหม้ลําป่ามันเกิดมาจากอีก
1: น้องคิดว่าเกิดจากการถางให้สะทรายโดยที่บ่มีกันกันแล้วไฟให้อันเป็นที่ระยะคงกันเขาจูดไฟหันบ่ระวังเป็นการเลอะล้านว่างั้นซะเฮ็ดพอไฟพอลาวโดยที่บ่ควบคุมในการแล้วไฟกันหันเฮ็ดให้ลามไปทั่วบ่ทั้งบ่แม่นว่าเป็นของตัวเองบ่หรือว่าเป็นของหมู่ลามไปกะเถียงกันทุบเถียงกันจนเกิดคดีความมี
2: บ่แม่นไม้แต่ป่าคนก็ยังคิดกัน
1: แม่นสัตว์ป่าอีกบาดที่อาศัยอยู่ก็อยู่บ่ได้อย่างเช่นงูเนาะก็ยังเลื้อยมาเฮือนบ่ธรรมดาเคยอาศัยอยู่ป่าก็บ่ได้แล้วไปมันก็เลยมาเข้าบ้านเฮือนคน
2: แต่ซั่นเพื่อบ่ให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกคิดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมจ้ะ
1: ถ้าว่าในการปกป้องรักษาเนาะหรือว่าอนุรักษ์ของรักษาให้ป่าไม้ให้เฮานี่อยู่กับเฮาตลอดไปเฮาควรปลูกหรือว่าบ่ปลูกน้อยก็ต้องปลูกหลายเนาะมีต้นนึงก็มีอากาศให้เฮาหายใจนี่ได้หลายถ้าต้นไม้ใหญ่เท่าใดเฮ็ดให้อันของป้องกันลมพายุลมแดงที่เกิดขึ้นนี่ใส่เฮานี่ก็เลยดังนั้นเฮาจึงอาศัยต้นไม้ในการอยู่รอดของมันต้นไม้นี่อายุมัน หลายร้อยปีแต่ถ้าเฮาไปตัดเนาะคนเฮานี่บ่ฮอดปานนั้นซ้ำ
0: ท่านไปนั้นก็เป็นความรู้สึกของประชาชนที่ได้ให้สัมภาษณ์จากทีมงานของพวกเฮาโดยเฉพาะแล้วทั้งอุทยานแห่งชาติหีนำนอเด้ได้ลงไปเก็บกรรมข้อมูลสัมภาษณ์ความรู้สึกประชาชนพื้นที่ตัวจริงนั่นแหละในการเฝ้าระวังปัญหาเรื่องไฟลุกป่าได้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมของอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติคุณประโยชน์ของป่าไม้ต่างๆอันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากประชาชนที่ได้ลงไปตัวจริงเนาะเอาเวลากับเบิดพอดีมื้ออื่นจึงมาฟังตื้มข้อมูลและการจากและการผู้พักษาป่าไม้และที่ดินป่าไม้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้สมลาพีมาวงพร้อมด้วยนายสร้างของคุมเสียงและท่านผู้ฟังไปสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
1: ดูมันสื่อสัตว์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนถ้าประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพผู้มีรายการที่ฮักเพลงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมืองกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่1 6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM เติมอีกเพื่อว่าให้มีรายการนะครับฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถที่ตามฟังผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ www.lnr.org.la หรือว่า .la บ่ได้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตจะสามารถรับฟังได้ทั่วโลกพบพ่อกับมื้อนี้กับมีรายการในมื้อนี้เป็นมื้อวันพฤหัสแล้วท่านผู้ฟังมื้อวันพฤหัสขึ้น4ค่ำเดือน8ปีมะเมียพ.ศ. 2569กงกับวันที่19เนาะมิถุนายน2026มื้อนี้พ่อก็มีรายการท่ามกลางบรรยากาศอยู่นครลมิจันทร์ค่อยคำยำแรงคือจังซี่ก็มีอากาศที่ว่าร้อนเนาะมีอากาศที่ว่าร้อนฝนก็บ่ตกเนาะ2-3 มื้อผ่านมาฝนตกเต็มเมืองแรงนี้ตอนนี้อากาศก็ยังร้อนแต่ก็บ่ถึงขั้นว่าร้อนหลายแต่ว่าก็รู้สึกว่าร้อนได้เนาะพ่อก็มีรายการค่อยคำยำแรงคือจังซี่ก็ได้เนาะสมองหิบด่วนอีกได้นี่นะ4:30หรือว่า16:30นั่นแหละหลายคนก็เรื่องห้องเรื่องเว้าว่า4:30ซั่นบ่แม่นเด้อท่านผู้ฟังก็แล้วแต่สะดวกเนาะแต่ว่าจะให้มันถือกระแทกก็16:00เนาะ16:30หา17:00ว่าซั่นซะ16:00หา17:00ใส่ซับทางการน้อยนึงเพื่อว่าบางคนโอ้16:00มาแต่ใส่อีกผดวายเอาอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเนาะแล้วแต่ความเข้าใจของใครของมันจะเอิ้นว่าจะไหนก็แล้วแต่พ่อก็มีรายการกับวันที่19แล้วได้นี่นะเดือนมิถุนาก็ถือว่าวันเวลานาทีบ่คงคอยท่าผู้ใดอีกพ่อเฮาได้มื้อ11มื้อนึง10ปลายมื้อเนาะอีกประมาณอีก2อาทิตย์นี่แหละก็สิหมดเดือนแล้วหมดเดือนมิถุนาเดือนก่อนแล้วกดก็จะเข้ามาแทนที่วันเวลาบ่คงคอยท่าผู้ใดเด้อท่านผู้ฟังทางว่าเฮ็ดอันใดแล้วประสบผลสําเร็จก็ให้สืบต่อเนาะอันใดที่ยังบ่ประสบผลสําเร็จก็ให้สืบต่ออีกเส้นเดียวกันเนาะแก้ไขจุดอ่อนก็คงค้างนั้นเวลานี่วนเวียนเปลี่ยนไปย้อนกลับคืนมาก็บ่ได้ได้เนาะไปหน้าเลยๆได้อันใดที่มันเฮ็ดแล้วมันดีก็ขอให้จัดตั้งผ่านขยายสืบต่อเนาะจัดตั้งผ่านขยายสืบต่อไปเอาค่อยคำยำแรงคือจังซี่ฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมฟ้าหยังก็บ่มีนั่นอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่อยขี่รถเถิดท่านผู้ฟังค่อยขับขี่ยดยานพาหนะได้เนาะพาหนะนี่นะขี่ตามท้องถนนนี่นะนะขับขี่จะสุใส่ความไวเกินขอบเขตหลายเนาะสิ่งแซงกันกับบ่ดีได้ไล่ตาซะกันจี้ก้นรถกันแล้วก็เปิดตาบีบแก่ซะกันโอ้อันนี้เป็นการเสียมารยาทที่สุดเนาะบ่ควรเฮ็ดเนาะค่อยไปค่อยมาก็ได้ฮอดคือกันบ่จําเป็นครับขี่ไวดอกเจ้าไปไวเจ้าก็ไปบ่ฮอดใส่ดอกเพราะว่ารถแออัดหลายระยะนี้ก็ได้ระยะสมองเหียบด่วนสิเอาขอฝากไว้ระยะนี้ก็แม่นการสอบเสียงเนาะภาคเรียนของนักเรียนสายสามัญเฮานี่แหละถือว่าหลายสั้นหลายสายหลายขั้นก็ซึ่งพักพรแล้วแต่ก็ยังสืบต่อแม่นม7เนาะม7ก็อาจจะเสียงแล้วได้เนาะศกเรียน2026 2025 2026นี่นะแต่มื้อนี้พวกเฮาก็จะมีนัดสัมภาษณ์เนาะท่านออนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางเกี่ยวกับการสอบเสียงม .4 ม .7 นี่แหละผลการสอบเสียงเป็นแนวใดเนาะคาดหมายแนวใดวางคาดหมายแนวใดเนาะเริ่มต้นทวิตของรายการเนาะเริ่มต้นทวิตของรายการผู้ใดจะไปทั้งแขวงเชียงขวางจะเป็นลงกับทานอ่อนศรีแก้วผักดีห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเชียงขวางเพิ่นจะเว้าให้ฮู้เกี่ยวกับนี่แหละการสอบเสียงม .4 ม .7 และก็สั้นอื่นๆในศกเฮียน2025 2026นี้จะเป็นคือแนวใดมาฮอดปัจจุบันนี้สวัสดีท่านอ่อนศรี
2: เ
1: จ้าก็จะสนทนากันจะถามก่อนท่านสภาพดินฟ้าอากาศอยู่แขวงเชียงขวางเป็นอย่างไรปัจจุบันนี้เจ้า
2: สำหรับดินฟ้าอากาศอยู่แถวเชียงขวางมื้อนี้นี่ว่ามีเมฆปกคลุมเป็นส่วนหลายแต่ว่าบ่มีแสงแดด
1: จ้าเจ้า
2: อุณหภูมิประมาณ19องศา
1: เจ้าเจ้าเจ้าจากสัมภาษณ์ท่านจากให้ท่านเว้าสู่ฟังในเกี่ยวกับการสอบเสียงม4ม7และก็สั้นเฮียนอื่นๆนี่เป็นเอาได้ท่านอยู่ทางแขวงเสียงขวางของพวกเขามาฮอดปัจจุบันนี้เจ้า
2: เจ้าผมขอประกาศสวัสดีหมดทุกท่านที่ทราบฟังในปัจจุบันสำหรับเพียงเสียงขวางของเฮาแม่นได้จัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงจุดซ้ําสายสามัญไปตามเกณฑ์การของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะเป็นต้นเรื่องการสอบเสียงเลื่อนขั้นเฮียนทุกสั้นนั่นแหละทุกสั้นทุกสายมันพวกเราได้จัดตั้งปฏิบัติไปแล้วเมื่อสอบสิ่งแล้วแต่สำหรับการสอบสิ่งจบสั้นโปรห้ามันสำเร็จแล้ว 100% โมซีก็สำเร็จ 100% ปัจจุบันมีการสอบสิ่งโมเก็ตพวกเรากำลังดำเนินการสอบสิ่งเป็นวันที่2มาฮอดในมื้อนี้เรื่องขบวนการสอบสิ่งจะเห็นว่ามีความคึกคืนเป็นต้นเป็นการสอบสิ่งจบสั้นโมซีโดยว่าจำนวนนักสอบ 4,164 น้องมี 1,846 น้องเพราะว่านักสอบมาสอบสิ่งเขาควรสอบสิ่งหมดทุกคนอันนี้เป็นหน้าสงสัยหลายสำหรับเสียงเสียงของเรา
1: เ
2: รามาว่าปัจจุบันนี้คณะครับที่สอบในการกวดยศสอบสิ่งกำลังดำเนินการกวดยศสอบสิ่งสำหรับสันบุรีโดยว่ายังกระทำสำเร็จเถื่อยังกระทำสำเร็จเถื่อและถ้าท่านถูกสำเร็จพวกเขาลงประคันสามารถจะให้บรรดาท่านได้รับทราบโลท่าอีกกับวันหนึ่งสองวันคิดว่าผลสำเร็จการกวดโมซีพวกเขาจะสำเร็จและสำหรับการสอบสิ่งขั้นโมจิตโดยพวกเขาดำเนินมาฮอดมื้อนี้วันที่18เป็นมื้อที่2ที่ได้ดำเนินโดยพวกเขาสอบสิ่งสำเร็จไปแล้วจำนวน3วิสาหนึ่งกับวิชาภาษาลาวและคดีแล้วก็กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมและตอนเช้ามื้อนี้ก็เป็นกลุ่มวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ทั้งตัวเขาได้สอบสิ่งเรามาบนแล้วสำหรับการสอบสิ่งจบชั้นบทเรียนนี้แขกเสียขวงนี้มีนักสอบทั้งหมดทั้ง200,316น้องมี1,033น้องนักสอบนี้มาสอบสิ่งตัวจริงตามการรายงานของคณะกรรมการที่ลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ในศูนย์สอบสิ่งมันมีนักเรียนหากเราไม่ไปมาสอบเลยนิดหนึ่งเราแล้วก็นอกจากนั้นมีน้องนักเรียนที่เราสามารถมาสอบสิ่งเป็นบางวิชาจำนวนสองน้องเป็นต้นคือตอนเช้านี้ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่เรียกว่านักสอบสิ่งพวกเขาได้ผ่าตัดเราเซตติ้งก็สามารถมาเข้าร่วมสอบสิ่งได
1: ้เจ้า
2: อันนั้นเรื่องประภาพการเรามาเบิ่งแล้วรวมฟื้นเราในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งผมเห็นว่ามีความฟื้นสมควรเป็นต้นเป็นคณะกรรมการฝ่ายต่างๆมันได้เอาใจใส่อย่างจริงใจจริงจังต่อกับนาทีที่งานแล้วก็คณะครับที่โซ่ขั้นแข็งมันได้เริ่มติดตามสุดมือแต่ละศูนย์สอบสิ่งแต่ละศูนย์สอบสิ่งนั้นคณะฮับที่สอบไปลงไปเป็นต้นเป็นคณะฮับที่สอบขั้นศูนย์กลางเราทางกระทรวงศึกษาธิการกีฬาที่ลงมาที่น้ำยุคเจ็ดขวบก็มันได้ลงไปติดตามบรรดาศูนย์เนาะบรรดาศูนย์ที่มีการสอบสิ่งขั้นแล้วเมื่อเป็นตัวนักสอบเองตัวนักสอบเองเห็นว่าปัจจุบันเราได้ลงติดตามนี้เห็นว่านักเรียนนี่มีความเอาใจใส่เหตุผลนี้อย่างตั้งนานและก็มีความยุติธรรมอันนั้นมันแสดงถึงว่าขบวนการสอบสิ่งสอบสั้นเบอร์เจ็ดในตัวเขาปีนี้มีเรียกว่ามีความฟื้นฟูและมีความเป็นไปตามระเบียบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬากำหนดออก
1: เจ้า
2: ประการเจ้าอันนั้นในสภาพในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบสิ่งของเขตเชียงขวบของเราเจ้า
1: เจ้าคาดหมายวางคาดหมายอะไรน้อยกว่าไหนในท่าน
2: เพราะในคาดหมายการสอบสิ่งจบสั้นทั้งโมซีและโมเจ็ดของพวกเขาหรือพวกเขายังวางคาดหมายไว้98%
1: เจ้า
2: คาดว่าน
1: ัก
2: เรียนจะให้สิ่ง
1: ใด
2: ระดับ98%
1: เจ้า9998ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสมควรแล้วท่านเนาะ
2: เจ้าแม่
1: นเจ้าเจ้าเจ้า
2: ที่98%ที่พวกเราได้กำหนด
1: ส่งเฮียนท่านมากกับวางคาดหมายซ้ำเดียวกันนี่บ่ท่านหรือว่าลดลงหรือว่าเพิ่มขึ้นบ่ท่านตัวนี
2: ้ก็พวกเราวางคาดหมายจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการคิดไล่การพัฒนาเรื่องงานการศึกษา
1: ครับ
2: ส่งเฮียนท่านมาพวกเราก็วางกับ98.99%มาทีนี้พวกเราวางให้เป็น98%
1: จ้าเจ้าเจ้ามิโคอยากถามท่านตื่มอีกเกี่ยวกับมีคือท่านอาจารย์ว่าบางกี้นี่ว่ามีน้องหนึ่งนอกที่ว่าผ่าตัดธนาท่านสำหรับโมเจ็ดนี่สำหรับกรณีนี้นี่พวกท่านมีการพ่นขั้วหรือมีนโยบายอย่างเพิ่มเติมอีกบ่เพื่อว่าจะให้เขาเจ้าได้มาสอบจริงภายหลังที่เขาเจ้ารับการเป็นป่วยแล้วนี่เจ้า
2: ตัวนี้มันมีนิติกรรมเปิดกระทรวงศึกษาธิการกีฬาก็ได้กำหนดไว้แล้วสำหรับน้องนักเรียนที่หากสอบที่มีเหตุผลเนาะแล้วพวกเขาจะได้สอบคืนให
1: ้
2: พวกเกี่ยวคืนมดทุกวีซ่าที่พวกเกี่ยวพวกท่านได้มาร่วมสอบกับผู้อื่น
1: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
2: ดังนั้นมันมีแนวทางมีระเบียบหลักการของกระทรวงศึกษาที่ได้กำหนดออก
1: เจ้าถือว่าอิงตามคันเทิงเนาะอ
2: ิ
1: งตามนิติกรรมอิงตามระเบียบหลักการเจ้าเจ้าเจ้า
2: เรียนเองตามระเบียบราชการ
1: เจ้าจะถามท่านเติมอีกว่าในซกเฮียนผ่านมานี่เห็นว่ามีข้อสะดวกข้ออย่างง่ายคือจังไหนปอทานในการเฮียนการสอนนี่เจ้าตัวนี
2: ้เจ้าเพราะในช่วงเฮียนผ่านมานี่การจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนนั้นก็พวกเขาก็มีข้อสะดวกอยู่หลายด้านเนาะ
1: อ
2: ืมเป็นต้นด้านมีนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการเรียนการสอนการสอบเขียนจดสั้นขั้นต่างๆแล้วก็เขามีนิติกรรมอย่างละเอียดจากสุดกลางแล้วก็ของท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนอะไรหนึ่งข้อสะดวกแล้วก็พวกเขาก็มีคณะฮับพิเซอร์อยู่ในขั้นสุดกลางในขั้นแขวงและขั้นท้องถิ่นที
1: ่
2: เป็นตัวหลักในการจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงแต่พวกเขาก็มีอุปกรณ์แล้วฮับไซต์แล้วก็ได้จัดสรรงบประมาณเข้าสู่การจัดตั้งปฏิบัติการสอบเสียงนี้อย่างเหมาะสมแล้วก็เพียงพอคนหนึ่งอะจำนวนหนึ่งอะที่เนี้ยงบประมาณนี่ถือว่าพวกเขาได้จัดสรรอยู่แต่มันก็มีจำกัดเนาะมีจำกัดงานที่สอบมาในปัจจุบันนี้ลูกหลานนักเรียนส่วนใหญ่ก็ถ้าเทียบเศรษฐกิจหรือว่าอยู่ในชั้นม.4 นี่มีนักเรียนจบชั้นม.4 หลายแต่ว่ามาครบสอบสิ่งชั้นม.7 เห็นว่าจำนวนนักเรียนนั้นมันลดลง
1: อ
2: ันนั้นแสดงถึงว่าลูกหลานพวกเขาที่พยายามเข้าเรียนอันนั้นมันเป็นสิ่งท้าทายให้พวกเขาที่สุด
1: แต่
2: ในปัจจุบันพวกเขาเป็นมีทิศทางว่าแก้ไขเนาะนำน้องคืนสู่โรงเรียนต่างๆศึกษาอบรมลูกหลานประสานสมทบกับอำนาจการปกครองพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อส่งลูกหลานมาห้ามเรียนอย่างละเอียดให้จบวันนี้พวกเขาได้เห็นตลอดแล้ว
1: หมายความว่ายังมีการอัตราการประหลาดการเรียนอยู่เนาะท่านเนาะแม่นบ่ตัวนี
2: ้ใช่แม่น
1: สาเหตุนี่แม่นย้อนอะไรท่าน
2: สาเหตุที่เหตุให้นักเรียนปาระกันเรียนมันก็มีอยู่สาเหตุนึงแต่สาเหตุในตัวของคะแนนการศึกษาตัวเขาเองมันมีผลกระทบอย่างต่อเนื่องจากวิกฤตการด้านต่างๆเป็นต้นก็เรื่องการทำมาหากินของพ่อแม่ของนักเรียนเนี่ยเอาลูกเอาหลานนี้ออกไปทำการผลิตนั้นมันต้องเกิดให้มีการปะละการเรียนส
1: ู
2: งเกิดจากนั้นการกระทบภายนอกการกระทบทางด้านเศรษฐกิจพ่อแม่มีงบประมาณส่งเสริมให้ลูกหลานไปทำเรียนเป็นการปะละการเรียน
1: ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะท่านเนาะ
2: ตัวนี้หลีกเลี่ยงบ่ได
1: ้มันเป็นกฎเกณฑ
2: ์เ
1: จ้าเจ้าเจ้าเจ้าบางคนก็อาจจะบ่เข้าใจแน่เนาะบางครอบบางครัวการใกล้การลงใกล้สิทธิแท้บางงานก็ยังอาจจะบ่ถึงแน่นอนแหละการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานอันใดก็ต้องมีข้อสะดวกข้อยุ่งยากติดพันกันเนาะท่านเนาะตัวนี้ก็ได
2: ้
1: เจ้าก็ได้ก็คอยแก้ไขไปเนาะท่านเนาะเจ้าคอยแก้ไขไป
2: ก็ให้สังคมมันเข้าใจนําแถว
1: เจ้า
2: เรื่องการแก้ไขอัตราการปะละกันเฮียนก็บ่แม่นว่าในขั้นการศึกษาพวกเขาจะแก้ได้หมดทุกอย่าง
1: เจ้า
2: แต่ความพร้อมแล้วอยู่ภายในขั้นการศึกษาพวกเขาจะเตรียมพร้อมนึงพวกเขาก็มีครูมีผู้สอนมีห้องเรียนมีอาคารสถานที่มีอุปกรณ์การเรียนเนาะอย่างแรกจะได้100%ของเขาเกิดได้อยู่ในระดับสูงแล้ว
1: เจ้า
2: อาจารย์ก็อยากระดมให้อุปกรณ์การเรียนนั่นแหละให้ส่งลูกหลานมาเรียน
1: แมนแมนเจ้าเจ้าก็เคียงคู่กันกับครูอาจารย์ในกับผู้ปกครองสถาบันครอบครัวก็ต้องเบิ่งต้องเอาใจใส่ตื่มกันอีกเนาะทางนี้
2: แล้ว
1: ซอยเหลือซึ่งกันและกันลูกหลานเฮาจะผู้กระดมลูกหลานแนวคิดจิตใจเฮาให้ฮักในการทําการเรียนนี่เจ้าอ้าวซั่นนั้นสุดท้ายนี่ท่านมีหยังบ่ทันอยากฝากถึงนักเรียนที่ว่ากําลังพักเรียนอยู่ปัจจุบันนี้รวมถึงที่กําลังสอบเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้ให้เป็นเท่าใดท่านให้เขาเจ้าเป็นคนดีในสังคมขึ้นเท่าใดท่านตัวนี
2: ้ ันนี้ก็อยากฝากฟังคะแนนให้ทางลูกหลานนักเรียนทุกทั่วหน้าอยู่ในเชียงเชียงปวดของเขาให้เขาเป็นคนดีของสังคมพากันศึกษาห้ำเฮียนเป็นผู้ห้ำเฮียน
1: เจ้า
2: อย่าเป็นผู้สืบทอดภารกิจปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติของพวกเราในอนาคตเราเติมเน้นนักเรียนที่กำลังสอบเซ็งแต่เขาโค้งกันเอาใจใส่คุ้นคั่วห้ำเฮียนบนใดที่ยังไม่ทันเข้าใจบนใดที่ยังไม่ทันได้ดีให้พากันอ่านให้พากันคุ้นคั่วและเข้าร่วมสอบเซ็งให้จบทุกวิชาให้ได้คะแนนดีๆทุกคนเพื่อสืบต่อไปห้ำเฮียนอยู่ในสายวิชาอาชีพชั้นต่างๆในอนาคต
1: เจ้าสั้นขอขอบใจอาจารย์อ้นซีหลายๆที่เข้าร่วมในรายการนำพวกเขาในวันนี้อาจารย
2: ์
1: เจ้าขอขอบใจหลายๆเด้อท่านเด้อ
2: เจ้า
1: ขอขอบใจอาจารย์หลายๆเจ้าอันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอ้นซีแก้วพักดีหรือว่าอาจารย์อ้นซีแก้วพักดีนอกห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงเสียงขวางเพิ่นก็ว่าให้ฮู้ยกให้เห็นถึงสภาพรวมในการอาจจะตั้งการเรียนการสอนและการสอบเสียงม.4 ม.7รวมถึงบรรดาสั้นอื่นๆนอนอยู่ในทั้งแขวงเสียงขวางปัจจุบันนี้ทั้งม.4 ก็ได้เสียงไปเฮียมห้อยแล้วสอบเสียงจบสั้นแล้วก็ม.5 แม่นสอบเสียงไปเฮียมห้อยแล้วสอบเสียงจบสั้นยังเหลือม.7 ที่กำลังสืบต่อสอบเสียงอยู่เนาะแต่เพิ่นก็คาดหมายรวมเป้าหมายรวมนี่มัน98ส่วนห้อยคาดหมายรวมผลการสอบเสียงแต่ก็ยังมีบางน้องที่บ่สามารถมาสอบเสียงได้นอกโดยเฉพาะเป็นสั้นม.7ก็มีการผ่าตัดเนาะคือท่านอาจารย์ได้ว่าเมื่อกี้นี้การผ่าตัดใส่ติ่งแต่ว่าก็ต้องมีนโยบายอิงตามนโยบายของกระทรวงศึกษาหรือบุคคลคันเทิงนี้วางออกเนาะก็จะมีนโยบายให้ภายหลังที่เพิ่นปิ้นปั่วดีแล้วก็จะให้เพิ่นกลับขึ้นมาสอบเสียงอีกคือเก่าเนาะคืออาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อกี้นี้หลายผู้หลายคนก็สิบ่เข้าใจเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอัตราการประหลาดการเฮียนในศกเฮียน2005-2006ยังมีอยู่แต่กันเนื่องจากเกิดจากหลายปัจจัยเนาะสองปัจจัยใหญ่ๆแล้วเพิ่นได้เว้ามาแล้วเคียงคู่กันนั้นเพิ่นก็ได้มีวิธีการแก้ไขแก้ไขแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเสียให้แต่ทางครูอาจารย์แก้ไขอย่างเดียวก็บ่ได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเอาใจใส่เบิ่งแยงลูกหลานของตัวเองอบรมบ่มสอนเขาเจ้าตื่มอีกได้เป็นหูเป็นตาช่วยกันจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้เนาะเอาอันนั้นก็ขอฝากไว้ไปให้มีรายการรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักก่อนแล้วจะกลับคืนเข้ามาสู่ระยะต่อไปของรายการ
3: ป่าไม้ธรรมชาติและที่ดินป่าไม้เป็นกรรมสิทธิ์ของวงการอนุญาตแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็นผู้คุ้มครองอย่างรวมศูนย์และเป็นเอกภาพในทั่วประเทศสำหรับต้นไม้ที่บุคคลหรือการจะตั้งได้ปลูกตามเขตที่ได้จัดสรรให้ด้วยเหือแห้งหรือทึนฮ้อนของตนโดยการรับผู้เจ้าองค์การคุ้มครองป่าไม้และที่ดินป่าไม้แม่นกรรมสิทธิ์ของผู้ปลูกพร้อมกันปลูกปกปักรักษาป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์เพื่อการนำไส้และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไม้ขายเป็นสินค้าได้ยาวนานและ

0: ทั่วไปนั่นเพื่อนจะเอาไปเลยเข้าไม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
1: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
2: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
3: แนะนำทานเข้าสู่ระยะที่2ของรายการข่าวฮอบบ้านพันเมืองรายการของพวกเฮานี่ก็มีนำเสนอให้มีรายการได้รับฟังทุกๆวันจันทร์หามื้อวันศุกร์เริ่มต้นระยะที่2นี้พวกเฮายับจากแขวงเชียงขวางแล้วจะไปทางเมืองสมคีไซแขวงอัตปือเนาะลงไปทางภาคใต้จะไปสัมภาษณ์ทานสมสุขอินทิวงศ์เนาะห้องหัวหน้าห้องการโฆษณาอบรมเมืองสมคีไซแขวงอัตปือเพิ่นจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหัวข้อสินค้าหมดอายุสินค้าเสื่อมคุณภาพเนาะสบายดีทานสมสุข
4: เจ้าสบายดี
3: เจ้าได้ยินแจ้งดีเนาะ
4: เจ้าได้ยินแจ้งดีอยู่
3: เจ้าเป็นจังได๋เนาะสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ทางเมืองสมคีไซ
4: เจ้าสภาพดินฟ้าอากาศปัจจุบันแล้วฝนอบอ้าว
3: เจ้า
4: ฝนตกแล้ว
3: เจ้าฝนบ่ตกทานเนาะอยากให้ท่านเล่าสู่ฟังในท่านมื้อนี้ท่านมีหัวข้อตัวใดที่จะมานำเสนอให้มีรายการได้ฟังครับ
4: แต่ว่าไม่มีจะมีข่าวนึงว่าถึงมันนั้นในจักรที่ทำลายสินค้าเต็มอายุและช่วงสนับภาพ
3: เจ้า
4: ว่าในปัจจุบันนี้เนาะคุณว่าทางอะไรอะไรกวดก้าตลาดจะว่าหรือว่าสปอร์ตสปอร์ตคิดขันเมืองอะไรการเนาะแต่เรื่องกวดก้าสินค้าบรรดาหั่นต่างๆเป็นต้นแม่นนะหั่นเครื่องขายเครื่องย่อยตลาดตรงไม้ตลาดเมืองตลาดรักษาเมืองตรงไปแบงก์ตื้อ
3: เจ้า
4: ในระยะทุกเดือนที่ผ่านมาของ2016นี้ที่ว่าประเภทสินค้าที่ทำลายประกอบนี้สินค้าไม่ได้เงี้ยเสื่อมคุณภาพสินค้าเกลือคามและสินค้านอกระบบเป็นต้นแมนประเภทขนมเครื่องสำอางเบียร์เครื่องดื่มหมูกำลังต่างๆมีผลิตภูมิเครื่องปรุงรสชาติเครื่องใส่ประจำวันแชมพูขี้บำรุงผิวหมูเก็บโซบ้าพาดิ้งอะไรจักจิ้งใช่อย่างพลาสติก
3: เจ้า
4: แย่จูบอีซี่แย่จูบดินและเครื่องใส่ที่เครื่องคุณภาพต่าง
3: ๆอืม
4: ว่ามูลค่าทั้งหมดเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่ล้านกว่าจีบ
3: โอ้เจ้า
4: การปฏิทินแรกแม่ได้ปฏิบัติตามหลักการหักษาจริงเป็นโลกโดยการจูดทำลายอยู่ที่สนามขี่เงือของเมืองเมื่อกี้ใจแข็งเป็นตู้เพื่อเพื่ออะไรจงคุ้มกระทบต่อสุขภาพและชีวิตโลกของชุมชนอ่อมขางฉะนั้นตั้งการก็คืออันนั้นนะตั้งกระทรวงเมื่อกำลังใจแข็งได้เหี่ยวห้องจงปล่อยสายชาพายจงปลดกล้าชื่อข้ามาขายตีนี่ที่เครื่องขายของคุ้มของคุ้มที่เครื่องขายของต้นนั้นบ่ให้มีคุณภาพหรือมันอายุเพื่อช่วยป้องกันทุกต่อสุขภาพของผู้บริโภคต่าง
3: ๆเจ้าอันนั้นก็วู้ถือว่ามีมูลค่าหลายพอสมควรเนาะ114ล้านกีบเนาะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: เอาสั้นขอขอบใจท่านสมสุขอินทิวงศ์หลายๆที่เข้าร่วมในรายการนะพวกเขาถือว่าท่านรายงานได้ค่อนข้างที่ว่าละเอียดพอสมควรเนาะท่านเนาะ
4: เจ้า
3: ขอขอบใจท่านหลายๆโอกาสหน้าเชิญท่านเข้าร่วมใหม่เด้อท่านเด้อ
4: เจ้า
3: อันนั้นก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านสมสุขอินทิวงศ์เนาะห้องหัวหน้าคณะโฆษณาของเมืองสมคีไซแขวงอัตปือเพิ่นก็ว่าให้ฮู้เกี่ยวกับการจัดทําลายสินค้าหมดอายุอยู่ทางเมืองสมคีไซถือว่า6เดือนในระยะ6เดือนสามารถสั่งรวมบรรดาสินค้าได้หลายพอสมควรเนาะสินค้าหมดอายุรวมมูลค่า114ล้านเกียรติถือว่าเป็นมูลค่าที่หลายสมควรเพิ่นก็ได้จัดทําลายอายุสนามทําลายขี้เหงื่ออยู่ทางเมืองสมคีไซจัดไว้โดยเฉพาะเพื่อว่าลดพร

วิธีที่2ก็คือวิธีแปลงพยัญชนะเพื่อประหยัดเวลาจะเสนอให้มีรายการรับฟังเลยการแปลงพยัญชนะนี่มันการแปลงพยัญชนะบาลีมาเป็นพยัญชนะลาวเพื่อให้แท้เหมาะกับการพันเสียงการปากเว้าและการขีดเขียนแต่บ่แม่นจะแปลงหมดทุกตัวมีรายการก็ต้องแปลงบางตัวเท่านั้นที่1แปลงตัวโตเป็นตัวโดมีคำว่าตีกาแปลงเป็นดีกามีความหมายว่าใบแจ้งข่าวกุติแปลงเป็นกุดีเฮือนของพระสงฆ์คติแปลงเป็นคดีมีความหมายว่าเรื่องทางเหตุปิตาแปลงเป็นบิดามีความหมายว่าพ่อมาตาแปลงเป็นม้าดามีความหมายว่าเมตาราแปลงเป็นดารามีความหมายว่าดาวหรือว่านักแสดงกันตาระกันตาระรอฮันลีนอมีรายการโอรอราราแปลงเป็นกันดานมีความหมายว่าลำบากฟืดเคืองทางลำบากหรือว่าป่ามีความหมายขออภัยมุกตาแปลงเป็นมุกดาแก้วมุกดาหรือว่าซื้อแก้วสนิทหนึ่งอันที่สองแปลงปอป่าเป็นบอแบปารามีแปลงเป็นบารามีความเต็มเปี่ยมหรือว่าคุณความดีปะวาระแปลงเป็นบวรมีความหมายว่าประเสริฐเลิศล้ำปริวาระบริวารแปลงเป็นบริวารเนาะมีความหมายว่าผู้แวดล้อมหรือว่าลูกน้องปริโภคะแปลงเป็นบริโภคมีความหมายว่ากินไส้ปริการะแปลงเป็นบริการหมายถึงหับไส้หรือว่าปฏิบัติช่วยปฏิบัติหรือว่าช่วยเหลือปริจาคะแปลงเป็นบริจาคเอาให้หรือว่าให้หรือว่าสละปริเวระขออภัยปริเวณะแปลงเป็นบริเวณมีความหมายว่าพื้นที่ที่กำหนดปริปุณณะมีความหมายว่าบริบูรณ์หมายถึงครบถ้วนหรือว่าเต็มปริสุทธิมีความหมายว่าแปลงเป็นบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดบ่มีความผิดปริปาทะมีความหมายว่าแปลงว่าบริบทคำหรือว่าข้อความแวดล้อมที่ช่วยให้เข้าใจเนาะอันนั้นแม่นที่2แปลงปอป่าเป็นบอแบแล้วก็ยังมีปรมะแปลงเป็นบอลมที่สุดอย่างยิ่งบุญญะแปลงเป็นบุญหมายถึงความดีอันที่3แปลงวาวเป็นพอเทวีแปลงเป็นเทพีนางกษัตริย์วิธีแปลงเป็นพิธีแบบอย่างหรือว่าธรรมเนียมวิทูระแปลงเป็นพิทูลแก้วพิทูลวานิสะแปลงเป็นพาณิชย์หมายถึงการค้าวิระแปลงเป็นพีระหมายถึงเก่งกล้าอ่านหารที่4แปลงปอป่าเป็นพอพึ่งปรากตะแปลงเป็นพากตเกิดขึ้นแสดงออกให้เห็นผสมแปลงเป็นผสมปนกันเอาเข้ากันปาสาทะแปลงเป็นภาษาเฮือนที่มีหลังคาเป็นยอดโปรดแปลงเป็นพูดหรือว่าปูดหมายถึงปล่อยให้เป็นอิสระกรุณาเนาะปาบแปลงเป็นภาพหมายถึงคู่หรือว่านาบคู่ที่5แปลงโตรอโตรอเป็นโกหรือว่าโตตาก็ใกล้หรือต่อตาสานตราแปลงเป็นสานตาเนาะหนังสือแต่งตั้งผ้าไตรแปลงเป็นผ้าไกยืนตรงแปลงเป็นยืนกงตรึกตรองแปลงเป็นกึกกองหรือว่าตึกตองแตรวงแปลงเป็นแกอันที่6แปลงทอถุงเป็นต่อตาอินทาแปลงเป็นอินตาหมายถึงพระอินทร์อันที่7แปลงก็ใกล้เป็นขอไข่กาบเป็นคาบ8แปลงตัวตาเป็นทอถุงย้ำแต่แปลงเป็นย้ำเทหมายถึงใกล้เทียงนะมีรายการ9แปลงรอเป็นหอเหือนบูรณะขออภัยบูราณะแปลงเป็นบูฮานรักษะแปลงเป็นรักษานักรบแปลงเป็นนักหบ10แปลงรอเป็นรอลิงอนุรักแปลงเป็นอนุรักรัฐะแปลงเป็นรถแล้วก็เปลี่ยนเป็นรถอีกทีนึงมีความหมายว่าพาหนะระสะแปลงเป็นรถแล้วก็แปลงเป็นรถที่หมายถึงรถซาดแต่มันก็นะรูปคำเดียวกันกับคำว่ารถที่หมายถึงพาหนะแต่ว่าในเข้าอะนะแม่นคุณละคำแต่ว่าก็แปลงแล้วก็มีรูปคำที่คือกันแต่ความหมายต่างสมารสะแปลงเป็นสมรสแล้วก็แปลงอีกทีนึงเป็นสมรสหรือว่าแต่งดองเนาะ11แปลงห้องเฮือนเป็นลอลิงหางวันแปลงเป็น

สังวันสังหวมเป็นสังรวมหวมหวมเป็นรวบรวมอันนี้มันการแปลงพยัญชนะได้เสนอให้มีรายการครับฟังการแปลงอักษรเนาะมีรายการ1แม่นการแปลงสระ2แม่นแปลงพยัญชนะได้เสนอมาแล้วแปลงสระแม่นเสนอตั้งแต่วันค้านมื้อนี้แม่นเสนอแปลงพยัญชนะบัดนี้ยังมีวิธีแปลงวรรณยุตการแปลงวรรณยุตนี่มันจะแปลงเสียงสามัญเป็นเสียงเอกเสียงสามัญเป็นเสียงเอกมีคำว่าเสน่ห์แปลงเป็นเสน่ห์ฝรั่งแปลงเป็นฝรั่งญี่ปุ่นแปลงเป็นญี่ปุ่นมีรายการเสียงโทเป็นเสียงเอกเริ่มเป็นเริ่มเรื่องเป็นเรื่องเพิ่มเป็นเพิ่มมุ่งหมายเป็นมุ่งหมายอันนี้มันนอนอยู่ในหลักการเลยเป็นรายการจะต้องได้จือต้องได้เราให้มันนะอยู่ในใจอยู่ในสมองในตลอดพอเวอร์ชันนี้คณะบ่จือเนาะมันก็สิใส่ผิดจากหลักการก็เป็นการใส่คำศัพท์ที่บ่ถูกต้องอันนั้นแม่นหมดแล้วสำหรับข้อที่1ก็คือการแปลงอักษรเนาะในการแปลงอักษรหั่นก็จะมีวิธีที่ให้แปลงก็มี2อย่างคือแปลงสระและก็แปลงพยัญชนะและนอกจากนั้นก็ยังมีแปลงวรรณยุตวันนี้ข้อที่2ใหญ่จะนำเสนอเป็นการแผงคำแผงคำสะกดสระแองพอแผงความหมายของการแผงคำการแผงคำเป็นการเปลี่ยนแปลงขออภัยเป็นการเปลี่ยนแปลงคำที่มีพยางค์1ให้เป็นคำที่มี2พยางค์ถ้าเป็นคำปาลีสันสกฤตก็แม่นคำที่ถูกดัดแปลงมาให้เป็นคำลาวที่มีพยางค์เดียวลักษณะของการแผงคำนี่อยู่ในความลาวทั่วไปพวกเขาอาจจะสังเกตได้ว่าคำใดเป็นคำแผงนั้นมีลักษณะดังนี้1คำแผงแม่นคำที่มี2พยางค์ขึ้นไปพยางค์ต้นแมนสระอะหรือสระอำเนาะอันนี้มันจือเป็นหลักการไว้เลยมีรายการเพราะว่าคำที่เพลงนี่สลายจะมีลักษณะมี2พยางค์ขึ้นไปคันพยางค์เดียวกับแมนคำลาวเดิมเพราะว่าคำลักษณะของอันน่ะคำลาวเฮานี่มันเป็นคำพยางค์เดียวหรือว่าคำโดดเนาะแต่ว่าคำที่เพลงขอสังเกตทีนึงแมนคำที่เพลงแมนมี2พยางค์ขึ้นไปพยางค์ต้นแมนสระอะหรือสระอำคำแผงนั้นเมื่อแผงออกแล้วบางเถื่อมีความหมายคือกับคำเดิมบางเถื่อมีความหมายใกล้เคียงแต่บางเถื่อสมมติมีความหมายต่างกับคำเดิม3คำแผงสลายใช้สำหรับคำที่เป็นนามธรรม4พยัญชนะต้นพยางค์คำที่1ของคำแผงนั้นแม่นพยัญชนะต้นพยางค์ของคำรูปเดิมคำลาวแท้5ในแม่สะกดทั้ง8ของคำลาวเดิมนั้นเป็นสระในแม่สะกดทั้ง8ของพยางค์ที่2ของคำแผง6พยัญชนะของพยางค์ที่2ของคำแผงแม่นดอเด็กนอนกพอภูหอเหือนหรือลอลิงมานี่จะนำเสนอหลักการแผงคำเนาะฮู้แล้วว่าความหมายของการแผงคำเป็นหยังลักษณะของคำแผงแม่นแนวใดบัดนี้มาเบิ่งหลักการแผงคำในการเอาคำมาแผงนั้นต้องได้คัดเลือกหรือซอกหาว่าคำใดที่จะแผงออกแล้วยังมีความหมายในความลาวดังนั้นจึงต้องเอาใจใส่บางปัญหาดังนี้1คำที่จะเอามาแผงนั้นต้องแม่นคำลาวเดิมแท้คำมีพยางค์เดียวถ้าแม่นคำที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตก็ต้องแม่นคำที่มีพยางค์เดียวเมื่อเวลาแผงแล้ว3ต้องแม่นคำที่ประกอบด้วยตัวสะกดแม่ทั้ง8อันนี้ 2.4 จะเป็นวิธีแผงคำการแผงคำมีวิธีแผงแต่ละคำบ่คือกันคือดังนี้วิธีที่1เนาะแผงคำด้วยวิธีเติมสระอ่ำใส่พยัญชนะต้นพยางค์แล้วเติมพยัญชนะนนกนหนูดอเด็กลอลิงหอเหือนเป็นตัวแกนของพยางค์ที่2นี่ก็เป็นหลักการได้มีรายการหลักการที่ควรจื้อในการแผงคำซึ่งเป็นวิธีที่1แม่นแผงด้วยวิธีเติมสระอ่ำใส่พยัญชนะต้นพยางค์แล้วเติมพยัญชนะนนกนหนูดอเด็กลอลิงหอเหือนเป็นตัวแกนของพยางค์ที่2เติมตัวอื่นก็บ่ได้นอกจาก5ตัวที่กล่าวมานี้ตัวอย่างเนาะคำเดิมเกิดแปลงเป็นกำเนิดทำอิดแมนดอกซอนจะเบาเป็นคำเดิมที่2จะเป็นคำแผงเนาะมีรายการคำเดิมแมนเกิด
แปลงเป็นคำแผงกำเนิดคำเดิมแมนกุดแปลงเป็นคำแผงกำหนดคำเดิมแมนจุนคำที่แผงเป็นจำนวนแจกแผงเป็นจำแนกจุงแผงเป็นจำนงติแผงเป็นตำหนิท้ายแผงเป็นทำนายผักแผงเป็นพำนักเสียงแผงเป็นสำเนียงเสาแผงเป็นสำเนาอวยแผงเป็นอำนวยอาจแผงเป็นอำนาจสารแผงเป็นสำนานจ่ายแผงเป็นจำนายแตงแผงเป็นตำแหน่งแสงแผงเป็นสำแดงเซตแผงเป็นสำเร็จสองแผงเป็นสำหองแผงคำด้วยการเติมสระอะใส่พยัญชนะต้นพยางค์แล้วเติมพยัญชนะนนกนหนูลลิงตุลอเป็นตัวแกนของพยางค์ที่สองตัวอย่างสุขแผงเป็นสนุกขานแผงเป็นขนานทัดแผงเป็นขนัดที่แผงเป็นธนีเติ้นแผงเป็นตะลึงตึงแผงเป็นตะลึงตูดแผงเป็นตะลูดกับแผงเป็นกลับไถแผงเป็นถลายซับแผงเป็นสลับซักแผงเป็นสลักซากแผงเป็นสลากโซกแผงเป็นสลูกสองแผงเป็นสลองเติดแผงเป็นตะเลิดอันนี้วิธีที่2เนาะมันแผงคำด้วยวิธีเติมพยัญชนะตัวอื่นประกอบเข้ากับสระเดิมของพยางค์ต้นพยัญชนะเดิมของพยางค์ต้นเปลี่ยนเป็นตัวอื่นแต่ให้ประกอบกับสระอักนี่คือหลักการสิประกอบกับสระอื่นกับบ่ได้ใดมีรายการตัวอย่างแป้งแผงเป็นจำแรงเปื้อแผงเป็นบำเลอปุ้งแผงเป็นบำรุงวิธีที่3แผงด้วยวิธีเติมพยางค์ที่มีเสียงสระคือกับเสียงสระของพยางค์ขออภัยคือกับเสียงสระของพยางค์เดิมลงข้างท้ายแต่ขึ้นต้นด้วยคำเก่าตัวอย่างส้มแผงเป็นส้มล้อมซุ้มแผงเป็นซุ้มลมซุ้มแผงเป็นซุปแผงเป็นซุ้มนุ่มจำแผงเป็นจำนำจ้องแผงเป็นจำนองซึ้งแผงเป็นซึ้งลึงซ้อนแผงเป็นซ้อนร้อนสวยแผงเป็นสวยรวยวิธีที่4แผงคำด้วยวิธีเติมพยัญชนะที่ประกอบด้วยสระอะลงข้างหน้าของพยางค์เดิมเพื่อสร้างเป็นพยางค์นึงอีกตัวอย่างนาบแผงเป็นขนาบคองแผงเป็นประคองซุ้มแผงเป็นประซุ้มสารแผงเป็นประสานพันแผงเป็นพนันพาดแผงเป็นพลาดวิธีที่5ถ้าคำใดที่มาจากภาษาปาลีสันสกฤตซึ่งมี2หรือ3พยางค์ขึ้นไปต้องเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต้นของคำให้เป็นสำเนียงของลาววิธีนี้เอิ้นว่าการเปลี่ยนแปลงพยางค์ต้นของคำตัวอย่างอละหนแปลงเป็นอุนละหนสาละวนแปลงเป็นสนละวนอุสาหะแปลงเป็นอุตสาวิธีที่6การแปลงคำในภาษาคะแม่มาเป็นคำลาวตัวอย่างตมเนียบแปลงเป็นทำเนียบตมเนะแปลงเป็นตำนิขลางแปลงเป็นขังเครื่องล้างของขังกมลังแปลงเป็นกำลังกังวลแปลงเป็นกังวลตรองแปลงเป็นตุ้งหรือว่ากุ้งสรานแปลงเป็นสำรานบอมเรอแปลงเป็นบำเรอโรลึกแปลงเป็นระลึกบองเกิดแปลงเป็นบังเกิดบอมบัดแปลงเป็นบำบัดปรอซุมแปลงเป็นปะซุมปรอมอนแปลงเป็นประมวลปรมินแปลงเป็นประมินพำนักแปลงเป็นพักโรเบียบแปลงเป็นละเบียบจอมนุ่มแปลงเป็นซุ่มนุ่มมีอะไรกันอันนี้เป็นการแผงคำในภาษาคะแม่เนาะวิธีที่7เป็นการแปลงคำอุปสรรคคำอุปสรรคเป็นอย่างเป็นคำที่ประกอบเข้าหน้าคำนามและคำกัมมะหรือบากิริยาเพื่ออธิบายหรือขยายคำนามและคำกัมมะให้แจ้งขึ้นเติมการแปลงคำอุปสรรคที่ใช้นำหน้าคำปาลีสันสกฤตมีดังโตไปนี้สุภาวะแปลงเป็นสุภาพหรือว่าโสภาพหมายถึงเหียบห้อยสุจริตะแปลงเป็นสุจริตหมายถึงสัตว์ซื่อสุภาษิตะแปลงเป็นสุภาษิตคำว่าอันดีทุสนะแปลงเป็นทุรสนหรือบัทโทรสนเป็นขนสัวทุจริตะแปลงเป็นทุจริตโบสัตว์ซื่อนิทุกขะแปลงเป็นนิรทุกปัสจากความทุกนิโทสะแปลงเป็นนิรโทษหมายถึงยกโทษให้
นิระพยะแปลงเป็นนิรภัยบ่มีอันตรายนิระนามะนิระนามะแปลงเป็นนิระนามบ่มีชื่อเนระคุณะเนระคุณะแปลงเป็นนิระคุณบ่ฮู้บุญคุณจังจระแปลงเป็นสัญจรขออภัยสังจระแปลงเป็นสัญจรการเที่ยวไปมาร่วมกันวิวิธะบวกกับพันดะแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์ของต่างๆที่โฮมไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาอติตะแปลงเป็นอดีตเวลาที่ล่วงไปแล้วอนาคตะแปลงเป็นอนาคตเวลาที่ยังบ่ทันมาถึงอนุสาแปลงเป็นอนุสาคำเดิมเนาะหมายถึงน้องอธรรมะแปลงเป็นอธรรมหมายถึงบ่มีสิ่งธรรมนี่แม่นข้อที่7วิธีที่7บัดนี้วิธีที่8แปลงคำปัจจัยคำปัจจัยมันคำที่ใช้ประกอบหรือตัวท้ายคำการแปลงคำปัจจัยที่ใช้ตัวท้ายคำปาลีสันสกฤตมีขึ้นในนี้เนาะมีรายการตัวอย่างนากะยะโมเมนต์อ่านหลายคำหลายอ่านลงโอมาคำที่มีคำเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตแน่นอนว่าเสียงนี่มันบ่คือกับเสียงคำลาวเฮาตั้งใจหลายพุทธผิดนายกะแปลงเป็นนายกหัวหน้าหรือว่าผู้นำปูสะอานียะปูสะนียะขวัญบูซาทัศสะอานียะทัศนียะเป็นตะเบิงขมานาคมขมานาคมแม่นคมมานาคมการไปกันมาปะเรสะอานียะไปสนีมีละการก็ลงนะเทียบเบิงมาถ้าหากว่าแม่นคำที่เฮายังบ่ทันนะแปลงเนาะหรือว่าบ่ทันแพงนะมันก็มีความยุ่งยากพอสมควรในการใช้ฉะนั้นแล้วดอกซ้อมกับอาจารย์แสงฟ้าก็เคยล้มกันเรื่อยๆว่าบรรพบุรุษเฮาบรรพบุรุษเฮานี่เก่งได้มีรายการการที่จะรับคํามาจากภาษาอื่นนี่แปลงซะก่อนถ้าใช้ตามคําดื่มหรือว่าใช้ตามเข้าเลยนี่ก็ยุ่งยากหลายภาษาลาวเฮานี่นะเนาะคําศัพท์แต่ละคํานี่อาจจะยากยุ่งยากหลายในการใช้กว่าทุกมื้อนี่แน่นอนเนาะขนาดคำว่าไปรษณีย์ที่เอาใส่นี่นะมาจากคำก่อนที่ยังบ่ได้แพงคือปะเรสะอะนีญะ2 4 6พยางค์แพงมาเป็น3พยางค์ไปรษณีย์แม่นวิธีการส่งหนังสือและหีบห่อของวิธีการส่งหนังสือและหีบห่อสิ่งของโดยมีองค์การที่ตั้งขึ้นเป็นผู้รับส่งเนาะอันนั้นแม่นบทที่8มีรายการหมดแล้วเนาะบทที่8นี่แม่นเว้าเฉพาะการแปลงอักษรและการแปลงคำวันนี้ก็จะสืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังเป็นบทที่9ใกล้จะหมดแล้วเนาะทั้งหมดมี15บทเด้บทที่9นี่ก็สิเอายาวได้นี่แม่นว่าด้วยสนธิเมื่อกี้แม่นการแปลงอักษรและการแปลงคำวันนี้สนธิมันก็ใกล้กันได้มีรายการเนาะเนื้อในของอันน่ะบทแต่ละบทนี่นะบทที่8กับบทที่9แต่ว่าบทนี้ก็ยาวสมควรต้องซ้อนให้มีรายการฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศ1เพลงซะก่อนจักหน่อยจึงกลับมารับฟังเนื้อในของบทที่9ในไวยากรณ์ปัจจุบันภาคอัครวิธี

ณะนี้มีรายการพรมให้แก่ที่ตามมาฟังรายการสนทนาปัญหาภาษาลาวโยกรายการนี้ออกอากาศให้ท่านรับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 17:00 นถึง 18:00 นดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการตามปกติแล้ววันจันทร์วันพุธและวันศุกร์จะมีอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพเข้าร่วมสนทนาในนามนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เนาะอาทิตย์นี้อาจารย์บ่สะดวกเพิ่นค่ะประชุมเพิ่นเข้าร่วมนําได้แต่เมื่อวานนี้ก็คือวันพุธเนาะส่วนอาทิตย์หน้าก็ปกติแล้วมีรายการในระยะที่ว่าอาจารย์บ่เข้าร่วมนี่ดอกซ้อนก็พยายามสอบเอาเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านวิชาการนำเสนอสุทานฟังบ่ว่าจะเป็นบทค้นคว้าหรือว่าบทความวิชาการการอธิบายและชี้แจงคำศัพท์ของบรรดานักวิชาการด้านภาษาศาสตร์หรือว่าครูอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาลาวจากหลายภาคส่วนรวมถึงไวยากรณ์เนาะหากกันเริ่มต้นนี่มันไวยากรณ์เราปัจจุบันภาคอักขรวิธีนำเสนอสุทานฟังหากก็เดินทางมาฮอดบทที่9ไวยากรณ์อันนี้หากก็สำเร็จบทที่8เนาะบทที่9กับเกี่ยวเนื่องมาจากบทที่8 2บทนี้ก็คือบทที่8ก็แม่นการผสมก็ขออภัยการแปลงอักษรและการแปลงคำแล้วก็บทที่9ว่าด้วยการสนธินี่2บทนี้แม่นมีความสำคัญหลายเนาะต่อกับถ้าว่ามีรายการจะเข้าใจที่มาของคำศัพท์ที่มีเข้ามาจากคำปาลีสันสกฤตหรือว่าจากภาษาอื่น2บทนี้จะบอกมีรายการให้เข้าใจแจ้งขึ้นเติมเอาเพื่อประหยัดเวลายันบ่หมดบทนี้ก็ยาวๆได้มีรายการบทที่9นี่นะว่าด้วยสนธิความหมายก่อนสิฮู้อันอื่นนี่ฮู้ความหมายซะก่อนบ่ซั่นมีรายการสิงงว่ามันเป็นหยังล่ะเฮ็ดหยังล่ะเป็นหยังคือว่าแนวนั้นเนาะสนธิแมนการเอาคำเข้าปาลีและสันสกฤตตั้งแต่2คำขึ้นไปมาเสื่อมต่อเข้ากันให้เป็นคำเดียวโดยมีการแปลงสระหรือพยัญชนะเฮ็ดให้เสียงพยางหลังของคำหน้ากลมกลืนกับเสียงพยางหน้าของคำหลังเอาอีกเทื่อนึงย่านมีรายการงงส่วนที่แมนการเอาคำเข้าภาษาปาลีและสันสกฤตตั้งแต่2คำขึ้นไปมีรายการ2คำขึ้นไปได้มาเสื่อมโตเข้ากันให้เป็นคำเดียวเนาะจุดประสงค์ของการนั้นนะเสื่อมเข้ากันก็เป็นเพื่อให้มันเป็นคำเดียวกันแล้วมีวิธีการโดยการเปลี่ยนแปลงสระหรือพยัญชนะเพื่อเฮ็ดให้เสียงพยัญขออภัยเพื่อเฮ็ดให้เสียงพยางค์หลังของคำหน้าเสียงพยางค์หลังของคำหน้ากลมกลืนกับเสียงพยางค์หน้าของคำหลังอันนี้เหมือนกันอันน่ะเฮ็ดยังมีหลักการเนาะมีหลายการบัดนี้การสนธินี่มีจักประเภทสนธินี่ประกอบมี3ประเภทคือสระสนธิพยัญชนะสนธิและนิคหิตสนธิซึ่งมีหลักการในการสนธิคือแนวนี้มีหลายการจะนำเสนอเป็นข้อที่3เป็นหลักการสนธิอันที่1แม่นสระสนธิเนาะสระสนธิแมนการเสื่อมโตสระกับสระพยางค์หลังของคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงสระและพยางค์หน้าของคำหลังก็ขึ้นต้นด้วยสระสระหลังของคำหน้าเอิ้นว่าสระหน้าและสระหน้าของคำหลังเอิ้นว่าสระหลังตัวอย่างกัมมะบวกอาซีบเป็นกัมมาซีบบัดนี้หมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอะหรือสระอาอันนี้นี่นะมีรายการมันเป็นหลักการที่ว่าหมดทุกคนที่ว่าเฮียนหรือว่าค้นคว้าลงลึกด้านวิชาภาษาศาสตร์เนาะที่จริงอันนี้นี่มันเฮียนตั้งแต่อยู่ในขั้นสามัญได้มีรายการวิชานี่นะเวอร์บุตรเฮียนดังกล่าวนี่เนี่ยมันเฮียนตั้งแต่ที่เฮาอยู่สามัญเนาะในวิชาภาษาลาวในนี่นี่ได้กล่าวไว้ว่าสระสนธิเป็นการเสริมตัวสระกับสระพยางค์หลังของคำหน้าลงท้ายด้วยเสียงสระและพยางค์หน้าของคำหลังก็ขึ้นต้นด้วยสระสระหลังของคำหน้าเอิ้นว่าสระหน้าสระหลังของคำหน้าเด้อเอิ้นว่าสระหน้าและสระหน้าของคำหลังเอิ้นว่าสระหลังก็คือตัวอย่างที่ได้บอกมีรายการกัมมะบวกอาซีบเป็นกัมมาซีบ
ในนี้นี่ก็หมายความว่ากัมมะเนาะตัดสระอะหันออกแล้วก็บวกกับอาซีบก็คือตัดออกอูหันออกเป็นกัมมาซีบวันนี้ต้องได้ฮู้อีกว่าหมวดที่มีสระหน้าแม่นสระอะหรือสระอานะเป็นมีคำใดๆเนาะถ้าสระหลังแม่นสระอะหรือสระอาให้โฮมเข้ากันเป็นสระอาตัวเดียวเลยมีรายการอันนี้ก็เป็นมีหลักการคือว่าอะไรต้องได้จือต้องได้เราจือบ่มดจดไปต้องได้จือทุกคำแท้ๆนี่ใดมีรายการบทสั้นนี้เขาก็สิบุ้งว่าคำนั่นนี่มันมีการสนธิคือได้ไหนจึงได้มาเป็นคำนี้ตัวอย่างสุขะบวกอภิบาละเป็นสุขาภิบาลการทักษะสุขภาพกัมมะบวกอธิการเป็นกัมมาธิการกรรมการสูงสุดราสะบวกอธิราสะเป็นราสาธิราชเป็นการปกครองโดยถือผู้ปกครองเป็นใหญ่พละบวกอธิการเป็นพาละขออภัยพละบวกอธิการเป็นพระราธิการกลุ่มพระราธิการกองทัพปัณณะบวกอธิการเป็นบรรณาธิการผู้กวดแก้ธัญญะบวกอาหารเป็นธัญญาหารอาหารประเภทผักอะนะบวกอามายะเป็นอนามัยความสะอาดเลยว่าความบ่มีโรคเสวกะบวกอามาตเป็นเสวกมาตหมายถึงข้าราชการในราชวังและอามาตกัมมะบวกอาชีพเป็นกัมมาชีพอาชีพการออกแห่งงานธนะบวกอาคารเป็นธนาคารบนดำเนินกิจการด้านการเงินพัตตะบวกอาคารเป็นพัตตาคารนี่ว่าหมดคำนี้เลยอยากเตือนมีรายการบอกคำนี้เป็นคำที่มักสะกดผิดหลายแท้ๆเนาะไผ่กระไซพัตตะคารพัตตะคารที่จริงนะมันบ่ถูกมันต้องเป็นพัตตาคารเพราะว่าเข้าคำมันพัตตะบวกอาคารเป็นพัตตาคารเสียงยาวจะค่อยถือกันตาหันนะตาหันบ่ถือกเป็นรายการหมายถึงห้านอาหารจิตตะบวกอนุภาพเป็นจิตตานุภาพหมายถึงอำนาจแห่งจิตศิลปะบวกอากรเป็นศิลปากรบนเกิดแห่งศิลปะมังสะบวกอาหารเป็นมังสาหารแม่นอาหารประเภทสิ้นคามนะบวกอาคมเป็นคมนาคมหรือว่าเป็นคมมนาคมเนาะการขนส่งไปมาภาษาบวกอภิปันเป็นภาษาพิบาลการปกครองชาวเมืองภาษาบอกอธิปไตยเป็นภาษาธิปไตยภาษาชนเป็นใหญ่อัตตาบอกอธิปไตยเป็นอัตตาธิปไตยมันถือตนเองเป็นใหญ่เสนาบอกอธิการเป็นเสนาธิการหมายถึงกองทหารมหาบอกอนิสงส์เป็นมหานิสงส์แม่นผลบุญอันยิ่งใหญ่วิทยาบอกอารยะเป็นวิทยาลัยสถาบันการศึกษาขั้นต่ำกว่ามหาวิทยาลัยอันนั้นเป็นถ้าว่าสระหลังเป็นสระอะหรือสระอาให้โฮมเข้ากันเป็นสระอาตัวเดียววันนี้ที่สองเป็นถ้าสระหลังเป็นไม้กันและมีตัวสะกดให้โฮมเข้ากันเป็นไม้กันตัวเดียวนิระบวกอันตระเป็นนิรันดรสัวฟ้าดินสลายบ่มีที่สิ้นสุดมหาบวกอันนบเป็นมหันนบแม่น้ำใหญ่ทะเลใหญ่มหาบวกอันตรายเป็นมหันตรายอันตรายใหญ่มหาบวกอันธการะเป็นมหันธการเป็นความมืดมัวที่ใหญ่หลวงมหาบวกอัศจรรย์เป็นมหัศจรรย์ความงึดง่อหลายหรืออย่างใหญ่ปาขออภัยโมเมนต์ปาเดินเสียงสั้นปะระมาบวกอัฏฐะเป็นปะละมัทธะเป็นข้อความละเอียดวันนี้ที่3ถ้าสระหลังเป็นสระอิหรือสระอีมีตัวสะกดให้โฮมเข้ากันเป็นอิหรืออีถ้าบ่มีตัวสะกดแม่นให้แปลงเป็นสระเอยากบ่มีรายการยากได้หลักมันนี่นะต้องอาศัยความจือได้เนาะการศึกษาเรียนรู้บ่มีมือสิ้นสุดจักเทื่อสนะบวกอินทะเป็นสนินทะผู้เป็นใหญ่แห่งคนทั้งหลายหรือว่าเจ้าสิบิตนาระบวกอินทะแมนนาลินทะหรือว่านาลินหรือว่านอลินเนาะหมายถึงจอมคนเจ้าแผ่นดินมหาบวกอิสีเป็นมเหสีเมียใหญ่เมียกกหรือว่าเมียเจ้าสิบิตนาระบวกอิสวนเป็นนาเลสวนหมายถึงพระเจ้านาเลสวนบัดนี้กรณีที่4
ถ้าสระหลังแม่นสระอุหรือสระอูให้โฮมเข้ากันเป็นสระบุหรือสระอูหรือแปลงเป็นสระโอก็ได้ตัวอย่างมัคคะบวกอุเทสะเป็นมัคคุเทศผู้บอกทางหรือผู้นำเที่ยวราสะบวกอุปถัมภ์เป็นลาสูปถัมภ์เป็นการค้ำสูของพราสาเนาะเอกะบวกอุตระเป็นเอกุตระหมายถึงความเป็นยอดยิ่งหรือว่าเกินหนึ่งนรบวกอุตมะเป็นนโรดมคนผู้สูงสุดอุรุขออภัยอนุอรุณะบวกอุทะยะเป็นอรุณโนไทยเป็นยามเศร้าหรือว่ายามตะวันเริ่มขึ้นยุทธะบวกอุปายะเป็นยุทโธบายวิธีต่อสู้หรือว่าวิธีสู้หุบนะยะบวกอุปายะเป็นนโยบายวิธีการปฏิบัติต่างจากระเบียบต่อไปถ้าสระหลังแมนสระเอสระไอไม้ไม้สระโอสระเอาให้เข้ากันเป็นสระเอสระไอสระโอสระเอาถ้าสระหลังมันแมนสระเอสระไอสระโอสระเอาเนาะให้โฮมเข้ากันเป็นสระเอสระไอสระโอสระเอาเลยมหาบวกเอลาวันก็เป็นมหีลาวันเนี่ยมันโฮมเข้ากันเลยมีอะไรกันหมายถึงสร้างใหญ่สร้างสามหัวนันยายโพคะบวกไอสวรรค์เป็นโพไคสวรรค์หมายถึงทรัพย์สมบัติมหาบวกโอลานเป็นมโหลานเนาะคำนี้เขากระชายเรื่อยๆยิ่งใหญ่กว้างใหญ่คือขึ้นมหาบวกโอสุดเป็นมโหสุดอย่าศักดิ์สิทธิ์สื่อพระโพธิสัตว์ชาติหนึ่งนี่ได้สื่อพงหมอมโหสุดนี่มีความหมายที่มวนได้อันนี้นะมันอย่าศักดิ์สิทธิ์มหาบวกเอาลานเป็นมหาลานแล้วก็แปลงเป็นมโหลานอีกทีนึงนะความมวลซึ้งในนี้มีหมายเหตุบอกไว้ว่าสำหรับตัวโอโบออกเสียงจึงจัดเป็นพยัญชนะที่อาศัยสระดังนั้นจึงจัดว่าเป็นการโตเข้ากับสระเลยอันนี้มันบอกไว้เป็นหลักการอย่างคักแน่มีรายการบัดนี้เมื่อกี้มันเฮาเสนอไปให้มันหมวดที่มีหมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอะหรือสระอาบัดนี้หมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอีกับสระอีเนาะบัดนี้หมวดคำที่มีสระหน้าแมนสระอีหรือสระอีนี่ที่หนึ่งถ้าสระหลังแมนสระอีหรือสระอีให้โฮมเข้ากันเป็นสระอีหรือสระอีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ตัวอย่างว่าทรณีบวกอินทะก็เป็นทรณินทะเป็นผู้ใหญ่ในแผ่นดินหรือว่าเจ้าแผ่นดินมุนิบวกอินทะเป็นมุนินทะหมายถึงจอมนักปราชญ์หมายถึงพระพุทธเจ้าโกสีบวกอินทะเป็นโกสินทะเทพเจ้าแห่งศาสนาพราหมณ์บางคำนี่ที่อนาสุนทิเนาะที่แผงหรือว่าที่แปลงมาหรือที่สุนทิมานี่ก็เป็นคำที่เฮาบ่สู้ได้ใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าก็บ่หมายความว่าสิบ่ได้ใช้ได้เนาะในบางในบางกรณีเนาะมีรายการหรือว่าในบางวิชาสาขาอาชีพสิก็มีคำที่สุนทิมาแล้วเพลงมาแล้วก็กลายเป็นคำลาวที่เฮ็ดให้เฮามีอยู่ในคลังคำศัพท์ภาษาลาวและก็สามารถนำใส้กลายเป็นที่มาว่าคำลาวเฮานี่อุดมสมบูรณ์เนาะมีรายการบัดนี้กรณีที่2ถ้าสระหลังแมนสระอื่นนอกจากสระอิหรือสระอีให้แปลงสระอิหรือสระอีให้เป็นตัวย่อก่อนแล้วจึงโฮมเข้ากันเบิ่งแม้มีรายการหลักการแต่ละอันมีวิธีอย่างคักแน่แล้วก็บอกอย่างละเอียดอยู่ในบทที่9นี้อัคคีแปลงเป็นอัคคยะแล้วก็ยังมาบวกอาคาระหมายความว่าอัคคีหันแปลงซะก่อนแปลงเป็นอัคคยะซะก่อนแล้วจึงมาบวกกับอาคาระและจึงเป็นอัคคยาคารหรือว่าเฮือนไฟหรืออีกคำหนึ่งแม่นสามัคคีแปลงเป็นสามัคคยะซะก่อนแล้วจึงมาบวกกับอาจาระเป็นสมัคคยาจารย์หมายถึงความพร้อมเพียงของอาจารย์รัตติแปลงเป็นรัตตยะและยังมาบวกกับโอภาสะรัตตะโยภาคหมายถึงแสงสว่างในยามกลางคืนหรือว่าแสงเดือนแสงดาวเป็นต้นเนาะทางคำศัพท์พวกนี้เขาก็จะใช้หลายในทางวรรณคดีมีรายการโดยเฉพาะเป็นการแต่งกาบกรบ่มีกับบ่ได้ใดอันนี้มันเป็นความมวลความอ่อนซ้อนสัมผัสเกาะกายจำเป็นต้องใส่เนาะ
มติแปลงเป็นมัตญะบวกกับอธิปายะเป็นมัตติญาธิบายการซี้แจงหรือว่าการอธิบายตามการตกลงหรือว่าความเห็นกิตติแปลงเป็นกิตตญะบวกกับอาการะแล้วก็จึงเป็นคำว่ากิตตญะก่อนเป็นบ่อเกิดแห่งชื่อเสียงรติแปลงเป็นรัตตญะและจึงมาบวกกับคำว่าอารมณะเป็นคำว่ารัตตญาลมความหู้ศึกษาแห่งความพักอารมณ์ความพอใจมาลีแปลงเป็นมารยะยังมาบวกกับคำว่าอาภรณะแปลงเป็นมาระขออภัยมาละญาพรเป็นเครื่องประดับด้วยดอกไม้เนาะและนอกจากนั้นก็ยังมีหมวดคำที่มีสระหน้าเป็นสระอุหรือสระอูถ้าหากว่าหน้าสระเป็นสระอุหรือสระอูส่วนที่กับสระอุหรือสระอูให้โฮมเข้ากันเป็นสระอุหรือสระอูก็ได้คารุบวกกับอุปกรณ์เป็นคารุปกรณ์เครื่องมือของผู้สอนหรือว่าสื่อของการสอนของครูคารุบวกอุปเทศะเป็นคารูปเทศหมายถึงคำแนะนำสั่งสอนของครูคารุบวกอุปธรรมเป็นคารูปธรรมความดูแลเบื้องแยงของครูบัดนี้ในกรณีถ้าสระหลังเป็นสระอื่นนอกจากสระอุหรือสระอูให้แปลงสระอุหรือสระอูหันเป็นตัววอก่อนแล้วจึงโฮมเข้ากันตัวอย่างสินทุแปลงเป็นสินทวะบวกกับอาจารยะเป็นสินทวาจารย์หมายถึงผู้ฝึกมาจักขุแปลงเป็นจักขวะแล้วก็มาบวกกับอาภัสสะแปลงเป็นจักขวาพาสหมายถึงเจ็บตาจักขุแปลงเป็นจักขวะบวกกับอาญาตนะจักขวาญาตนะขนาดแปลงมาแล้วก็ยังยากอยู่ความหับหู้ทั้งตาเหตุแปลงเป็นเหตวะบวกอเนกะเป็นเหตวะเนกหมายถึงหลายเรื่องหลายเหตุการณ์ธนุแปลงเป็นธนวะบวกกับอาคมแปลงเป็นธันวาคมเดือนธันวาได้มีรายการก็จะได้คำหนึ่งโปรเมนง่ายวันนี้ 3.2 พยัญชนะสนธิเมื่อกี้เห็นเป็นที่นำเสนอไปเห็นเป็น 3.1 สระสนธิว่าทั้งมุดเนาะการสนธิมี3ประเภทคือสระสนธิและวันนี้นำเสนอแล้ววันนี้จะโตพยัญชนะสนธิพยัญชนะสนธิและอันที่3จึงเป็นนิคหิตสนธิพยัญชนะสนธินี่เป็นพยัญชนะแม่นการเสื่อมต่อคำสองคำเข้ากันด้วยพยัญชนะซึ่งมีวิธีดังนี้เนาะลบพยัญชนะถ้าพยัญชนะซ่อนกันสองตัวให้ลบตัวหนึ่งออกถ้ามีพยัญชนะซ่อนกันอยู่สองตัวซึ่งตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดและตัวหนึ่งเป็นตัวแกนให้ลบตัวสะกดของภาษาปาลีหันออกเลี้ยวใส่ตัวสะกดแล้วแทนบ่อนั่นโดยบ่ต้องตามแม่สะกดทั้งแปดของเราตัวอย่างบุพพะบุพพะปุ๊บเนาะมีรายการในรูปเขียนปอปาสระอุและมีตู่พอภูสองตู่แล้วก็บวกกับการีเป็นบุพพการีคุณผู้มีบุญคุณและผู้มีบุญคุณเพราะว่าในรูปนี่นะปอปาสระอุแล้วก็มีพอภูเนาะแล้วก็พอภูอีกตัวหนึ่งในนั้นตัวหนึ่งก็เป็นตัวสะกดตัวหนึ่งก็เป็นตัวแกนรัฐะบวกกับปาระเป็นรัฐบาลวันนี้อันที่วิธีที่สองแมนวิธีตื่มหรือเพิ่มพยัญชนะเมื่อกี้ฮัลลแมนว่าตัดหรือว่าลบตัวหนึ่งออกหมายถึงการลบพยัญชนะวันนี้ที่สองวันนี้นะวิธีตื่มหรือเพิ่มพยัญชนะถ้ามีสระอยู่หลังให้ตื่มพยัญชนะตัวใดหนึ่งคือลอลิงยอยุงทอทุงตัวอย่างจตุบวกอังคะเป็นจตุลงองค์ประกอบ4อย่างคือกองสร้างกองม้ากองรถและกองทหารเนาะนิระบวกพยะเป็นนิรภัยบ่มีภัยอุบวกอาหอนเป็นอุทาหอนตัวอย่างสิ่งที่ยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะมีรายการเนาะวันนี้อันที่3เป็นการแปลงพยัญชนะการแปลงพยัญชนะนี่พัดประกอบมี2อย่างคือแปลงพยัญชนะคู่เช่นว่าปะติและปัจจะตัวอย่างปะติบวกเอกะเป็นปัจเจกะหมายถึงพระพุทธเจ้าปฏิบวกอุปนะเป็นปัจจุบันเดี๋ยวนี้แล้วก็อันที่สองแปลงพยัญชนะเดียวแปลงพยัญชนะเดียวนี่แปลงต่อตาเป็นทอทุงคันตภะเป็นคันทภะเป็นเทวดาเซียวซานทางศิลปะแปลงรอเป็นลอลิงแล้วมาแปลงเป็นนออีกเทือหนึ่งได้สองเทือแปลงตัวอย่างมหาศาลแปลงเป็นมหาสาระขออภัยมหาสาระ
เปงปินมหาสาระเปงปินมหาสาระและจังเปงปินมหาสารเนาะมีประโยชน์หลายความหมายนะเลนอกจากนั้นก็ยังมีการซ่อนพยัญชนะอีกเนาะในแบบที่4นี่มันการซ่อนพยัญชนะยอยุงกตัญบวกยูเป็นกตัญญูหมายถึงฮู้บุญคุณปริบวกญาเป็นปริญญาแล้วก็ยังโปปาบวกญาเป็นปัญญาแล้วก็ซ่อนยอยุงวิบวกญาคะเป็นวิญญาณมีรายการอันนี้มันกำหนดไว้เป็นหลักการแล้วถ้าแต่ว่าไผอยากฮู้ต้องได้ศึกษาเนาะดร.ส้มก็นำเสนอให้มีรายการฟังเพื่อเป็นความฮู้แลกเปลี่ยนมีรายการก็อาจจะเข้าใจได้บ่เข้าใจได้ก็บ่แม่นเรื่องแปลกเพราะว่าเฮาบ่ได้ศึกษาลงลึกแต่อยากให้มีรายการฮู้ว่าที่มาของคำแต่ละคำที่เฮาใช้ในภาษาลาวปัจจุบันแม่นมีหลักการในการแปลงการแพงหรือว่าการสุทธิมาพอสมควรจึงจะมาเปลี่ยนคำลาวแต่ละคำที่เอาใส่คือแต่ละเทื่อที่อาจารย์แสงฟ้าได้อธิบายและซี่แจงอาจารย์ก็พยายามบอกมีรายการว่าคำนี้มีคำเข้ามาจากภาษาบาลีภาษาสันสกฤตมาจากเข้าเดิมคำนี้บอกคำนี้เป็นคำนี้หลายเทื่อที่อาจารย์เคยถามดอกส้นว่าเป็นอะไรยากบอกยากคำเข้ายากเทื่อก็มีหลายพยางค์ก็จะมาแปลงเป็นคำลาวเนาะมีรายการอันนี้มันมีโอกาสดีก็ได้นำมาเสนอแลกเปลี่ยนสู่มีรายการได้รับฟังอันที่3วิธีที่3เนาะนิคหิตสนธินิคหิตสนธินี่แม่นการเสื่อมต่อคำสองคำให้เข้าเป็นคำเดียวด้วยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนิคหิตหมายความว่าพยางค์หลังของคำหน้าเป็นนิคหิตก่อนจะต่อเข้ากันต้องเปลี่ยนนิคหิตให้เป็นพยัญชนะสะก่อนโดยอิงตามลักษณ์ของนิคหิตสนธิรูปนิคหิตสนธิแบบนี้เนาะโอให้อ่านว่าอังสระโอนี่นะให้อ่านว่าอังปึงมีวิธีที่1เมื่อนิคหิตสนธิต่อกับสระต้องแปลงนิคหิตสนธิให้เป็นตัวมอสะก่อนมีรายการสเปลี่ยนเป็นสมออ่านว่าสมะบวกอาคมเป็นสมาคมหมายถึงการประชุมการเข้าห่วมหมู่การไปมาหาสู่กันสเปลี่ยนเป็นสมอ่านว่าสมะบวกกับอาทานเป็นสมาทานการถือเอาข้อปฏิบัติสมาทานศีลการตั้งมั่นในศีลสเปลี่ยนเป็นสมอ่านว่าสมะบวกกับอาจาระเป็นสมาจารการประพฤติผิดในฮิตของประเพณีผัวเมียสเปลี่ยนเป็นสโมอ่านว่าสมะบวกกับโอสระเป็นสโมสรเนาะสโมสรคำที่เฮาใช้ทุกมื้อนี่นะเนาะมีที่มากับบ่แม่นง่ายคือเสนอมาแหละแม่นหมายถึงบอนประชุมหอประชุมบอนเต้าโฮมกันหรือว่าบอนหวมกันมื้อนี้กรณีที่2เมื่อนิคหิตเมื่อนิคหิตโตเข้ากับพยัญชนะวรรคให้แปลงนิคหิตให้เป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของวรรคซะก่อนแล้วจึงโตใส่กันมันนี่ก็ต้องฮู้อีกเด้พยัญชนะวรรคพยัญชนะสุดท้ายของวรรคในปาลีหั่นก็มีแต่ละตัวแต่ละตัวมีก่อวรรคมีโจวรรคมีโยวรรคมีต่อวรรคมีปอวรรคแล้วก็ยังมีเศษวรรคอีกซึ่งว่าอันนี้มันเป็นนามีลักษณะวิชาการสูงเนาะมีรายการสำหรับเป็นผู้ที่ศึกษาเรียนฮู้วิชาภาษาศาสตร์จะเสนอเป็นตัวอย่างในกรณีที่2นี้สเปลี่ยนเป็นสงอ่านว่าสังแล้วก็บวกคมะเป็นสังคมการคบค้าสมาคมกันสเปลี่ยนเป็นสงอ่านว่าสังบวกกับกะระเป็นสังกรความเกี่ยวข้องหรือความสับปนเช่นว่าสังกรประโยคสเปลี่ยนเป็นสนอ่านว่าสันบวกกับจระเป็นสัญจรเดินไปเที่ยวไปเส้นการสัญจรไปมาตามท้องถนนสเปลี่ยนเป็นโสโนอันวสันบวกกับนิวาสะนิวาสะเป็นสันนิวาสการอยู่ร่วมกันเส้นบุพเพสันนิวาสเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อนสเปลี่ยนเป็นโสโนอันวสันบวกกับฐานะเป็นสันฐานหุบหางลักษณะวาดทรงเส้นภูมิสันฐานประเทศลาวสเปลี่ยนเป็นโสโมอันวสัมบวกกับภาษะเป็นสัมภาษณ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเว้าน้ำกันเว้าโตกันเจรจากันสเปลี่ยนเป็นสมออันมาสมบวกกับมติเป็นสมมุติเนาะหมายถึงตกลงกันบัญญัติขึ้นแต่งตั้งขึ้นกำหนดแต่งตั้งขึ้นการเห็นดีพร้อมกันตั้งขึ้นหรือว่าความยินดีนำกันกรณีที่3แบบนี้นะเมื่อนิคหิตต่อกับพยัญชนะวักเศษให้แปลงนิคหิตเป็นตัวงอแล้วจึงโตเข้ากันตัวอย่างสเปลี่ยนเป็นสงออันมาสังบวกกับหอนเป็นสังหอนเป็นความบัดดลใจเหตุที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือว่าล้างสังหรณ์สเปลี่ยนเป็นสงออันวาสังบวกกับคุ้มเปลี่ยนเป็นสังคมการคบค้าสมาคมกันสเปลี่ยนเป็นสงออันวาสังบวกกับบอนเป็นสังบอนความระวังตัวหรือว่าความสงบสติอารมณ์สเปลี่ยนเป็นสงออันวาสังบวกโยกเป็นสังโยกการประกอบเข้ากันการสะกดตัวหนังสือสเปลี่ยนเป็นสงออันมาสงแล้วก็บวกกับสารเป็นสงสารความอิดูกูนาการวนเวียนของชีวิตโลกเมืองคนสเปลี่ยนเป็นสงออันมาสังบวกหารเป็นสังหารมีความหมายว่าฆ่าหรือว่าทำลายชีวิตอันสุดท้ายสเปลี่ยนเป็นสงออันมาสังบวกสันเป็นสังสันพบปะสนทนาทำความลึงแกลึงแกวนกันฉะนั้นแล้วคำนี้นะคำเดิมมันแม่นสังกับสันเนาะฉะนั้นบางคนนี่ยังมักเห็นไส้เป็นสร้างสรรค์สินะในกรณีว่าพบปะสนทนาเป็นงานเลี้ยงกินดื่มพบปะกันนะเฮาบ่ได้ใช้สร้างสรรค์แม่นเฮาใช้คําว่าสังสรรค์ว่าเข้าดื่มมันก็มาแนวนี้เนาะมีรายการอันนั้นแม่นความเข้าใจผิดซึ่งกรณีหนึ่งอีกต่างหากที่เฮาจะใช้คําว่าสร้างสรรค์เป็นโบเมนคำเฉพาะที่มีความหมายว่าพบปะสนทนาทำความเรื่องแกนกันอันนี้แมนหมดบทที่9เนาะหมดแล้วมีรายการโอ้พอดีกับเวลาขนาดเลยมืออื่นจะสืบต่อบทที่10แมนการใส้อักษรย่อบทนี้ก็โบมีลักษณะวิสาการสูงคือ2บทที่ผ่านมาคือบทที่8กับบทที่9เนาะอักษรย่อแต่ก็จะนำเสนอให้เป็นรายการครับฟังเพื่อเป็นความรู้แลกเปลี่ยนว่าการใช้อักษรย่อก็มีหลักการที่กำหนดไว้แล้วและเบิ่งคืนมาผ่านมานี้เฮาใช้ถูกแล้วหรือบ่มื้ออื่นจึงค่อยกลับมาพบกันใหม่เวลาจากทางรายการยังน้อยเดียว 2-3 นาทีให้มีรายการฟังเพลงอัดท้ายรายการแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงที่มีรายการสละเวลามีค่าให้เกียรติติดตามมาฟังรายการของพวกเฮาให้ถือซะว่าเป็นความรู้แลกเปลี่ยนคือดอกซอนได้บอกเรื่อยๆการเนี่ยนะจะเป็นภาษาใดก็ตามการเรียนวิชาไวยากรณ์นี่บ่มวนหลายคนก็บอกว่าเป็นวิชาที่มันบ่มวนแล้วก็อาจจะเกิดความรำคาญหรือว่าแนวใดแต่ว่ามันให้ความรู้หลายที่สุดเลยมีรายการอย่างเรียนภาษาใดได้เก่งเข้าใจได้อย่างท่องแท้อย่างลึกซึ้งท่านจะต้องได้ศึกษาลักไวยากรณ์ของภาษานั้นๆเนาะมืออื่นจะค่อยกลับมาพบกันใหม่อีกขอบใจอีกเทือนหนึ่งแล้วก็ฟังเพลงอัดท้ายรายการขอความสุขโชคดีเกิดเป็นของเป็นรายการทุกท่านลาก่อนสบายดี

0: นี่ตุนกู้บวาตอนนี้เบอร์แล้วโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจคุณได
1: ้โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
1: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดเดี๋ยวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นจะเพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันคือเก่ารายการอาทิตย์อัสดงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และก็ยังออนไลน์ทางเพจ Facebook ลาว National Radio และก็ออกทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์ครับฟังได้ทั่วโลกนะท่านผู้ฟังเนาะรายการของเราออกอากาศในทางในฟัง 18:00 น. ถึง 19:00 น. วันจันทร์จนฮอดวันพระฮอดมื้อนี้ก็เป็นมื้อสุดท้ายของอาทิตย์สำหรับรายการอาทิตย์อัสดงเด้ยังมีมื้ออื่นแต่ว่ารายการครับบ่มีเนาะมื้ออื่นมีฮอดวันพระฮัดมีข้อมูลคมซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงขับเสียงรำจังซี่แหละแบบลูกทุ่งบ้านนาหมอร้องหมอลำให้ท่านได้รับฟังกันในตอนกำลังกลับบ้านกลับซองกลับรถกลับรางอยู่ก็ดีเป็นการผ่อนคลายความวิตกความเมื่อยที่ว่าเฮ็ดเวียงมาเบิดมื้อเนาะได้ฟังแนวมวนๆเข้าหูมันก็มีกำลังใจแต่ว่าคนใจก็ดีเนาะแถมกับเมื่อฮอดบ้านฮอดเฮือนแม่สีเฮือนก็เว้าจาเว้ามวนนวลหูโอ้ยเมื่อยบ่พอมันเอ้ยคันว่าผัวอยู่เงินก็เมื่อยบ่แม่มันเอ้ยจังซี่ยืนน้ำเย็นๆให้กินบ่อันใดก็แล้วแต่ที่ว่าเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแม่นบ่ท่านผู้ฟังคันเมื่อฮอดเฮือนโอ้ยได้ยินแต่เสียงเป็ดเสียงไก่จักเสียงไห้เสียงด่ากันว่าจะม่วยมันก็บ่คักเลยเนาะอันนั้นเนาะเป็นกำลังใจให้เบิดสุภูสุคนเด้อนั่นใดก็ขอให้มีความสุขพาเข้าแรงมือใดก็ขอให้แซ่บๆเต็มไปด้วยความหักความแพงความสามัคคีลูกเต้ากินข้าวหอมพาลางเทื่อเนี่ยลางคนเนี่ยก็สิบ่มีโอกาสได้กินข้าวน้ำกันก็มีเด้เวียกไผเวียกลาวกับเด็กกับเดินก็มีสู่มือนี่บันทอนสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังนอนเด็กกับฮอดเทือน11:00-12:00 น.กลางคืนก็มีเฮ็ดเวียกกลางคืนเด้เพื่อนั่นใดเพื่อค่าของชีพที่มันแพงขึ้นในปัจจุบันนี้เนาะเพื่อความอยู่รอดนั่นแหละก็บ่ว่ากันแตกต่างอาชีพกับเพื่อน11:00-12:00 น.ไปอาบน้ำอาบในกินข้าวกินน้ำสัวสิได้นอนกับบ่าย1บ่าย2ทุกมื้อ5:00 น.พันลุกแล้วนอนบ่เพียงพอพักผ่อนบ่เพียงพอเคให้สุขภาพบ่แข็งแรงภูมิต้านทานต่ำลงต่ำลงเสน่ห์เนาะขอบใจบริษัทไอราด้าลาวมีข่าวดีมาบอกทุกมื้อเนาะทางบริษัทไอราด้าลาวเพิ่นจะสนองข่าวดีให้กับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะการเบิ่งแยงสุขภาพหลากหลายผลิตภัณฑ์เลยสำหรับบริษัทไอราด้าแต่ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอท่านได้รับฟังทุกมื้อก็คือโนนีเอนไซม์มีคุณประโยชน์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานของท่านให้แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงระบบย่อยอาหารดีระบบลำไส้ดีเนาะกินข้าวแซ่บนอนหลับสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายพวกที่เป็นต้านเซลล์มะเร็งเนาะท่านผู้ฟังต้านเซลล์มะเร็งในลำไส้ในสุขภาพของเฮานี่แหละต้านสารอนุมูลอิสระจังซี่เด้นั่นก็คือโนนีเอนไซม์เนาะและอีกหลายสรรพคุณและก็ยังมีสุภัทโอสถช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านสะอาดเลือดบ่มีสารผิดตกข้างเลือด

0: ุ่นเลือดบ่เหนียวช่วยให้ไหลเวียนไปเล่าเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายหลีกเว้นอาการเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกต่างๆถ้าไปแตกอยู่ในสมองเนี่ยก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือเสียชีวิตได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนั้นแม่นสุภัสโอสถช่วยได้เช่นเดียวกันติดตามมากับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บแอวจังซี่โอ้ยจะมันทรมานดำหน้าขึ้นมานี่แห้งปวดแอวนอนกับบ่ได้ว่าซั่นพุ่นลางคนว่าเอานารายคลายเส้นช่วยได้เช่นเดียวกันเด้อเป็นสุดบำรุงสุขภาพมีโนนีเอนไซม์และก็สุภัสโอสถนารายคลายเส้นเป็น1สุดท่านผู้ฟังส่งเสริมการคลายและก็เน้นให้ทุกคนนั้นเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงทางบริษัทจัดโปรโมชั่นใหม่ให้ก็มีรายการเฉพาะมื้อนี้2ท่านเด้อท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าเด้อท่านผู้ฟังเป็นการกำไรคืนกำไรให้กับลูกค้ากับโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ทานทีซื้อผลิตภัณฑ์2ชุดแถมให้อีก1ชุดหมายความว่าทานซื้อ2ชุดนี้จะได้ละล่าอีก1ชุดซําบ่ได้ซื้อผู้ใดท่านผู้ฟังนะ2ท่านนะ2ท่านเฉพาะมื้อนี้เท่านั้นเด้อผ่านทางรายการอาทิตย์อัศดงและการพิเศษกว่านั้นจะได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้มีสวัสดิการของทางบริษัทเล็กๆน้อยๆตอบแทนกับมีรายการที่ว่าเบิ่งแยงสุขภาพหลังจากที่ซื้อผลิตภัณฑ์แล้วหลายคนก็คืองอว่าโอ้ยเฮ็ดจังได๋สิได้เข้าร่วมโครงการนะเพิ่นต้องซื้อหลวงซื้อหลายบ่เป็นแนวนั้นเด้อท่านผู้ฟังเพียงแต่ท่านซื้อมื้อนี้2ชุดแถมให้ละล่าอีก1ชุดแล้วก็ได้เข้าร่วมโครงการเฮาละล่าอีกเนาะท่านผู้ฟังลองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ปรึกษาปัญหาสุขภาพสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายก็แม่น8856-5599 54495449เด้อสอบถามบ่ต้องเสืออภิญญาก็ได้ทางบริษัทเพิ่นจะเป็นผู้ให้ข้อมูลรายละเอียดกับทุกท่านเอามวนซื่นกันซะก่อนอีกจัก1 2เสียงเพลงเสียงลำมอบให้ทางเทคนิคเฮาจัดความสุขให้กับทุกท่านจักหน่อยจังกลับมาโอ้ลมกัน
1: อัลโหล

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกเลือดไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ครับไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายร้อนแสดงว่ามันในนี้ก็ผสมของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาเนี่ย
1: ครับในหลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้ว
1: เสียบ่ได้อันติก้มกับบ่ได้ติ๊กกี
0: ้ก้มกับบ่ได้อีก
1: โห
0: ย
2: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วิ่งกัน
0: ก
2: ็ตะกี้กินอยากแก้วิ่
0: งพอตะกี้พอกินอยากแก้วิ่งติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เขากินนั่นบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยากแก้วิ่งก็บวกินละ
1: แต่แม่บวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวิ่งพร้อมเมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิ่ง
0: อยากแก้วิ่งเช้าแล้วเนาะ
3: มันบวินมันก็บวกินเนี่ย
0: ดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป020-5449-5449 อีกเถื่อ020-5449-5449

ียงฮ้องจากทุ่งนาเป็นเสียงเพลงสุดเก่าๆของเอกพลโสภาฝากตอนเป็นรายการทางสุภาษิตเพิ่นบอกว่าอยู่ในดงบ่มีไม้เสี่ยวหยังมาเป็นป่าบ่มีหนองบ่มีหญ้าป้องป่าสิซ่นอยู่บ่อนใดอยู่ในดงบ่มีไม้ดินสิไงเป็นผงอยู่ในบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทาราสิเกินแห้งแสงสุรีสิฮ้อนจีฝูงหมูสัตว์ตำเสื้อสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์แท้ใดเพิ่นว่าต้นไม้นับมือหายจากโลกนี้ไปจากสีมือของมนุษย์ที่ว่าตัดทำลายป่าไม้เฮ็ดธุรกิจต่างๆเนาะทั่วโลกอากาศฮ้อนขึ้นแม่นบ่ท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้ถึงว่าฮอดยามหนาวมาแท้ๆก็ยังอากาศบ่หนาวอากาศยังสืบต่อฮ้อนเนาะท่านผู้ฟังอากาศสืบต่อฮ้อนบ่มีอากาศเย็นนะอันนี้ก็แม่นสีมือของมนุษย์เองดังนั้นเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้มีป่ากลับคืนมาปลูกช่วยกันปลูกคนละต้น2ต้นจะเป็นไม้อุตสาหกรรมหรือไม้ให้มากอย่างก็แล้วแต่เนาะท่านผู้ฟังถ้าแนมเป็นต้นไม้ช่วยฟอกอากาศเฮ็ดให้อากาศสดชื่นสุขภาพแข็งแรงคือเป้าหมายของทางรายการของเราอยากให้ทุกคนนั้นมีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันและกาเพลงทำอิฐเป็นเสียงเพลงเก่าๆของวันวิสาโพธิราชให้มีรายการได้ฟังเติมเงินให้ในห้องเด้ว่าซั่นในยุคนี้นี่นะถ้าเงินอินเทอร์เน็ตเบิดมันซําได้เลขเศษพุ่นได้โทรศัพท์นี่ท่านผู้ฟังกําเลขเศษยางหวนอย่าได้ลังคนบ่อยเงินเดือนก็บ่ทันเข้าเงินสิเติมค่าเน็ตก็บ่มีว่าซั่นเติมให้น้องเติมให้น้องแน่ว่าซั่นนี่เว้าว่ากันมวนๆคันเติมให้แล้วก็สิโทรหาแต่อ้ายล่ะบ่โทรหาคนอื่นดอกว่าซั่นเพิ่นว่ามันแม่นบ่เนาะมาโทรไผก็สิฮู้จักนําแม่นบ่ล่ะเออก็เป็นเสียงเพลงมวนๆซื่อๆดอกอย่าไปคิดหลายกับเนื้อหาสาระต่างๆฟังให้มวนฟังให้มีศีลฟังให้เป็นการผ่อนคลายฟังให้บ่มีความกังวลฟังแล้วก็เพลินไปเฮ็ดให้สุขภาพจิตใจนั้นสบายไปปล่อยวางทางศาสนาเพิ่นว่าให้ฮู้จักปล่อยวางอย่าแบกไว้อันใดมันหนักนี่นะปงลงไว้เนาะอันที่มันพอแบกหาบก็ให้มันยังเบาอยู่ให้มันยังเบาบ่ให้มันหนักหลายเนาะชีวิตเฮาสิบ่ได้เข่งขึมเกินไปนะสุขภาพจิตใจสิได้สดใสบ่มีความเครียดปวดหลังคนนอนกลางคืนมือกายหน้าผากโอ้ยจังไหนเนาะเงินคำก็แห้งบ่มีพอมาเจ็บเป็นเอ็นอุ่นตื่มอีกเอายามบ่มีเงินอะไรก็ค้อนเพิ่นว่ามักเพชรก็อยู่เฮือนเหนือเกลือก็อยู่เฮือนใต้หัวสินไข่ก็อยู่เฮือนเพิ่นเข้ากินก็เบิดผ้าสิห่มแพรสิตุ้มยิบย่มเข้าใส่กันบูฮานว่ามันบ่เป็นตาเอาอันนั้นเนาะสุขภาพจิตดีแล้วสุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงคือเว้ากันเมื่อกี้นี่แหละเว้ากันทุกมื้อเนาะวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสในรายการอาทิตย์อัสดงนี่ว่าเรื่องการเบิ่งแยงสุขภาพโดยเฉพาะเพราะว่ารายการของเฮาเป้าหมายแม่นอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีกับผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทไอลาดาลาวสมเสยวันแพทย์ลาววันที่18มิถุนายนครบ61ปีมื้อนี้ทางบริษัทแจกซื้อ2แถม1ซื้อ2สุดแถม1สุดซัมบ่ได้ซื้อท่านผู้ฟังราคานะส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนอีกต่างหากเนาะผู้ใดบอกว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงว่าสนใจเรื่องผลิตภัณฑ์เพิ่นลดราคาให้ตื้มอีกเนาะพิเศษพิเศษกันไปเลยเพราะว่าอยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพดีบนเน้นเรื่องว่าเอากำไรกระดกกระเดียเนาะเอาพอดีพองามเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นฮักเป็นแพงขอให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรงก็พอแล้วทางบริษัทเพิ่นว่าจังซั่นเนาะและก็ยังมีซื้อ2ชุดแถม1ชุดแล้วยังสามารถเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่เข้าร่วมโครงการฟรีอีกบ่ได้จ่ายหยังอีกเลยถ้าท่านซื้อ2ชุดและแถมชุด1มันมีดีบ่ได้ท่านที่เข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบ่ต้องเข้ารับการรักษาอยู่โรงหมอเนื่องจากอาการเจ็บป่วยต่างๆเนาะตามหลักการของโครงการนี้ทางโครงการจะมอบเงินเป็นผลตอบแทนเป็นขวัญกำลังใจนะให้กับสมาชิกโดยมีมูลค่าตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบปกติแล้วถ้าบ่เข้าร่วมโครงการนะหมายความว่าเวลานอนอยู่โรงหมอเจ็บเป็นแต่ว่าซื้อผลิตภัณฑ์กินอยู่จังซี่ทางบริษัทจะมีเงินให้ 300,000 กีบผ่าน 1,800,000 กีบแต่ว่าถ้าบ่ได้เข้าห้องหมอเด้บ่ได้นอนห้องหมอสิได้บ่เงินได้คือการท่านได้เข้าห้องโครงการมื้อนี้2ทานเด้อสิทธิ์2ทานเฉพาะมื้อนี้เท่านั้นเข้าร่วมโครงการได้ละล่าซื้อ2ชุดแถมไปชุดนึงเนื่องในโอกาสวันแพทย์ลาว
วันที่18มิถุนาคมครบ61ปีทั้งบริษัทมอบสิ่งดีๆให้กับทุกๆท่านเนาะเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงตั้งแต่มื้อนี้เป็นต้นไปบ่ต้องท่าให้ได้ไปนอนห้องหมอซะก่อนจังปิ่นจังปัวแน่นอนไปหาแพทย์หาหมอนี่ได้ปิ่นได้ปัวแน่นอนเนาะคันเจ็บคันเป็นก็ถูกต้องตามหลักการแล้วแต่ว่าดีบ่ถ้าเฮาแข็งแรงไปตั้งแต่มื้อนี้เงินที่เฮาหาไว้เอาไปเฮ็ดแนวอื่นโดยบ่ต้องมาโฮมใช้แต่ซื้อยุกซื้อยานี่อันนี้หลายคนก็ต้องเป็นข้อคิดเอาไว้เนาะรวมทั้งผู้เว้าเองก็พยายามปฏิบัติเนาะกินคือการผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้เบิ่งแยงสุขภาพเฮาเนาะบางคนนี่ตุ้ยว่าโอ้ยกินยาคือยังตุ้ยอยู่มันบ่เกี่ยวกันบางคนตุ้ยก็แข็งแรงบางคนจ้อยก็แข็งแรงบ่เป็นหยังจักเทื่อก็มีเนาะอันนี้คนคิดนํากันว่าตุ้ยแล้วเออสิมีปัญหาบ่บางคนก็บ่มีปัญหาสําคัญแม่นออกกําลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่มันเป็นประโยชน์เนาะให้กับร่างกายถ้ามันขาดหายไปเด้ภูมิต้านทานต่ําบ่เจ็บหลังเจ็บแอวมีระบบน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงจังซี่โนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้โนนีเอนไซม์สกัดมาจากหมากไม้หมากโนนีเนาะคัดมาเหลือจาก6กิโลจังซี่นะมาเหลือแก้วน้อยๆนึงนะรสชาติส้มท่านผู้ฟังอภิญญากินอยู่ได้เนาะก็ช่วยได้สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายต้านเซลล์มะเร็งต่างๆเนาะแล้วว่าช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นลำไส้ดูดซึมอาหารไปรอเลี้ยงร่างกายได้ดีนี่เด้กินข้าวแซ่บนอนรับลูกหลานผู้บางคนกินข้าวแล้วก็เจ็บท้องจุกจังซี่ระบบลำไส้มีปัญหาเนาะท่านผู้ฟังเนาะมันปั่นมันเจ็บจังซี่นะโนนีเอนไซม์ช่วยได้เด้อนอกนั้นเลือดขุ่นเลือดเหนียวเลือดขุ่นเลือดเหนียวบ่สามารถไหลเวียนสะดวกได้ก็แม่นสุภัทโอสถช่วยได้ได้ช่วยล้างเลือดว่าง่ายๆที่ว่าล้างเลือดมันก็คือสิล้างออกโพดก็คือว่าช่วยเฮ็ดให้เลือดของท่านนั้นสะอาดบ่มีสารพิษตกค้างและก็บ่เฮ็ดให้เลือดเหนียวบ่เฮ็ดให้เลือดขุ่นไหลเวียนไปรอเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายหลายคนก็ย้านแม่นบ่เส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกในสมองจังซี่น่ะแตกอยู่ส่วนใดก็บ่ดีถ้าไปแตกในสมองนี่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือบางคนอาจจะเสียชีวิตได้นะนอกนั้นผู้ที่เจ็บหลังปวดแอวเจ็บเส้นเจ็บเอ็นลูกโอ้ยข้างโอ้ยจังซี่น่ะนารายคลายเส้นช่วยทานได้เช่นเดียวกันเด้อฝากไว้กับมิตรรายการ1สุดก็มี3อย่างนะก็คือนารายคลายเส้นสุภัทโอสถพร้อมด้วยโนนีเอนไซม์ซื้อ2สูตรมื้อนี้แถมไป1สูตรพร้อมทั้งได้เข้าร่วมโครงการอีกละลาตึมอีก2ท่านเท่านั้นเด้อมื้อนี้มื้อเดียวนะก็คือวันพฤหัสมื้อนี้มันอนุญาต2ท่านเท่านั้นติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมปรึกษาปัญหาสุขภาพหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือต้องการอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายทางบริษัทมีรายละเอียดให้กับทุกๆท่าน020-8856-5599และก็5449-5449เด้อเอาเว้าละกันหลายแล้วก็ม่วนอีกจักยกหนึ่งนะจัก2เพลงแล้วจังกลับมาโอลมกันต่อ

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: คิดถึงใส่ใจภาคเพียรนุ่มมหา
1: หมอหนึ่งห้องคือน้องเอิญหาว่าสันเป็นเสียงเพลงเก่าๆเนาะที่ว่าห้องตอบกับมุกดาวันสันติพรหมอเอิญอ้ายเซมอ1มีที่ไปที่มาได้เพิ่นว่าเพลงเอิญอ้ายเซมอ1นี่หมายก็ว่าสมัยก่อนนะเปรียบเทียบให้ฟังเด้อสมัยก่อนผู้เฒ่าอยู่บ้านอัญพิญญาก็เป็นคือกันเอิญหมาหรือว่ามาเสียเนาะเอิญเซมอ1เพิ่นแม่นเพิ่นเอิญหมาเด้อในเมื่อก่อนในมาเสียนี่เพิ่นว่าถือว่าหมาเนี่ยมันอยู่นําเฮากินข้าวก็กินนําเฮาเพิ่นเลยเอิญเซมอ1เพื่อให้มันกลับมาว่ากลับมากินข้าวอยู่งานเฮาเด้ออย่างเจ้าไปอยู่ซ้ายอย่างเพิ่นก็ว่าไปเอิ้นแล้ว 2-3 มื้อก็มานะก็กลับคืนมาเพิ่นก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงว่าถ้าบ่เห็นแฟนได้เอิ้นไซมอน1ได้บ่คนเคยกินข้าวกินน้ํานํากันอันนี้คําตอบแม่นจากมกดาวันสันติพรเป็นผู้อธิบายให้อภิญญาฟังเองว่าที่ไปที่มาของเพลงนี้แม่นแนวนั้นเนาะก็เลยมาห้องตอบกันแสดงว่าเอิ้นไซมอน1เนี่ยมันได้ผลทางนี้ก็ว่าหม้อ1ห้องวื้อๆโอ้คือกันต้องมีคนเอิ้นหาเฮาแหละว่าซั่นเอ้าเรื่องราวดีๆที่ว่าเคยเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตเนาะเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนี่นะแต่ว่าสามารถเอามาเป็นข้อมูลความซื่นเป็นเสียงเพลงถ่ายทอดออกมาได้อย่างม่วนซื่นและก็เพลิดเพลินนะกับรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮาเวลาผ่านไปกับ 18:41 นาทีแล้วท่านผู้ฟังจะให้ท่านฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงขอบใจมีรายการขอฟังเพลงอีสังนี่บ่เป็นคือเจ้าคิดป่อเอ้าเวลามันออกมามันคือบ่แม่นเพลงนี่ตัวนี้เป็นเพลงคิดถึงบ้านนี่ตัวนี้นะเบิ่งใหม่เบิ่งดูกดแบ็คคืนเบิ่งดูให้มีรายการได้ฟังเพลงมีรายการขอกันเข้ามาบ่เป็นคือที่คิดเนาะเอาจังหน่อยอภิญญาเบิ่งนําตื่มเนาะฟังเพลงนี้ไปก่อนเอาเปิดเลยเปิดเลยเจ้าให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้เลยเนาะจังหน่อยอภิญญาจะเบิ่งคืนให้เด้อขอบใจมีรายการติดตามทางเพจของพวกเฮาแล้วก็ขอเพลงกันเข้ามา

0: ีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคทส์คลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอามาเบิ่งเวลาทางรายการโอ้ยใกล้สิเบิดอีกแล้วท่านผู้ฟังขอบใจเด้อมีรายการที่ว่าติดตามทางเพจของพวกเฮาและการแนะนำเสียงเพลงเข้าสู่รายการบ่เป็นคือเจ้าคือเด้อว่าซั่นไปคลิกเบิ่งแล้วมันเป็นภาพสั้นๆหนึ่งบ่แม่นเพลงเนาะตัวนี้เอาสิคนใหม่เอาเป็นวัดจันทร์เด้อติดนี่มีรายการอีกแล้วปัญญาคนนี่หลาย จะเปิดคืนให้ตั้งแต่ต้นรายการเลยวันจันทร์นะรายการอาทิตย์อัสดงจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแม่นวันจันทร์พุ่นเด้อเฉพาะมื้อนี้แม่นเป็นสุดท้ายแล้วเวลาใกล้สิเบิดแล้วเนาะขอบใจมีรายการทุกท่านที่ว่าให้การสนับสนุนอุ้มซูรายการของพวกเฮาและก็อุ้มซูทางบริษัทไอราดาลาวช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ไปเบิ่งแยงสุขภาพไปรักษาสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะฝากไว้กันเติมสำหรับมื้อนี้2ท่านที่ซื้อซื้อผลิตภัณฑ์2สูตรจะแถมให้ท่าน1สูตรละเพียง2ท่านเท่านั้นมื้อนี้เนาะเพื่อไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพของท่านก็คือโนนีเอนไซม์สุภัทโอสถนารายณ์คลายเส้นเวลาใกล้สิเปิดแล้วขอบใจมีรายการทุกท่านที่ติดตามฟังรายการรับชมขอให้ทุกท่านนั้นจงมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้ให้ประหยัดโลคาเบิดสู่ผู้สู่คนอภิญญาลาไปก่อนสบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวหัวข่าวสำคัญมีดังนี้ตาแสงตะเวนออกลายเมฆแม่นหนึ่งใน4ตาแสงของเมืองดักจิงแขวงเสกองกระทรวงสาธารณสุขเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขแห่งชาติหรือวันแพทย์ลาวครบรอบ61ปีลาวก็เกี่ยมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกบานรอบเปลี่ยนที่3หรือ CCM ครั้งที่2สภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกพร้อมขยายตัวอย่างวงไวปี2025มูลค่าความเสียหายจากการส่อโกงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มขึ้น1ตื้อกว่าริงกิสต่อไปเมนรายละเอียดของข่าว
1: ปัจจุบันแขวงเซกองมี4เมืองคือเมืองละมามท่าแตงกะลึมดักจึงมี16ตาแสงในนั้นตาแสงตะเวนออกลอยเมฆแม่น1ใน4ตาแสงของเมืองดักจึงมีสำนักงานปกครองตั้งอยู่บ้านเสียงหลวงซึ่งเป็นสำนักงานของแขวงตะเวนออกในเมื่อก่อนโดยรวมสภาพอากาศของเมืองแม่นเย็นมีเมฆลอยสวยงามตามหอมผู้หอมพาดังนั้นฐานทองหลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศจึงให้ขนานนามว่าตาแสงตะเวนออกลอยเมฆซึ่งเปลี่ยนชื่อจากองค์การปกครองตาแสงเสียงหลวงที่เป็นเขตหมุนเสื้อปฏิวัติเป็นเขตที่มันที่เคยเสียสละอย่างใหญ่หลวงในปางสงครามจึงมีความหมายความสำคัญอย่างยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวในโอกาสที่ท่านทองหลุนศรีสุรีให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานพิธีประกาศตาแสงตะเวนออกลอยเมฆได้ให้ความหมายความสำคัญเหลือเกินของตาแสงตะเวนออกลอยเมฆในแง่ของภูมิศาสตร์การเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมซึ่งคำว่าตะเวนออกและคำว่าลอยเมฆทั้งสองคำนี้ส่องแสงให้เห็นถึงธรรมชาติที่สวยงามยามตะเวนขึ้นในทิศตะเวนออกจะเห็นแสงตะเวนส่องแสงสว่างตัดผ่านทะเลหมอกเปรียบเหมือนแสงสว่างของการเริ่มต้นใหม่ที่สาดส่องลงมาให้แก่ประชาชนปัตตาเภาเสาตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการใหม่เนื้อแท้ของการสร้างตั้งตาแสงเพื่อสืบต่อพันขยายผลการลงก่อสร้างหักฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างเป็นบาดก้าวสำคัญในการสืบต่อบูรณาการปกครองในระบบประชาธิปไตยประชาชนภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นแนะใส่หาประกันให้ประชาชนเขตห่างไกลซอกลีกได้เข้าถึงการบริการของรัฐอย่างทั่วถึงสะดวกว่องไวและยุติธรรมตาแสงตะเวนออกลอยเมฆเป็นตาแสงที่มีลักษณะพิเศษถึงว่าเนื้อที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตผู้ดอยผู้สูงกว่ำเอา95ส่วนห้อยและผู้เพียงกว่ำเอาเพียงแต่5ส่วนห้อยปัจจุบันหลายกว่า88ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพแต่ความพิเศษของตาแสงมันมีท่าแห่งหลายด้านในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเซนมีทรัพยากรที่ดินอุดมสมบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่งดงามมีหมุนเสื้อและมีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีที่ตั้งอยู่จุดใจกลางที่มีเส้นทาง 16B เป็นแนวทางเศรษฐกิจตะเวนออกตะเวนตกจากท่าเรือราชอาณาจักรไทยท่าเรือนครดานังของเวียดนามโดยผ่านด่านสากลดักตะออกมีท่าแห่งด้านอุตสาหกรรมพลังงานแห่ธาตุเป็นต้นพลังงานไฟฟ้าแห่งลมขุดค้นแห่บุกซิตและอื่นอีกอย่างหลายเพื่อเป็นทิศและสร้างเงินไขต่างๆให้แก่การพัฒนาตาแสงให้มีการพัฒนาสามารถกลายเป็นเขตปกครองที่ตอบสนองได้ทั้งการค้าการบริการและกลายเป็นตัวเมืองใหม่ในอนาคตท่านทองลุนศรีสุริตได้เรียกร้องให้คณะพักคณะกรรมการปกครองแขวงเมืองและองค์การปกครองตาแสงคะแนนการอ้อมข้างแขวงและเมืองจงพร้อมกันสุมใส่เผยแผ่เสื่อมซึมบรรดานิติกรรมที่ติดพันกับเวียกงานอยู่ขันตาแสงโดยไวหีบฮอนแบ่งความหับผิดชอบระหว่างเมืองและตาแสงเพื่อให้การปฏิบัติเวียกงานในการบริการหับใส่ประชาชนสะดวกว่องไวต้องสั่งตาแสงให้เป็นหัวหน่วยจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมือง

0: การแพทย์ลาววันที่18มิถุนายนครบรอบ61ปีอย่างเป็นทางการเพื่อหวนคืนมูลเสื้อแห่งการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขลาวตลอดระยะ61ปีผ่านมาที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการให้เกียรติกับห่วมของท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยรองรัฐมนตรีหัวหน้ากรมห้องกรมผู้บริหารเวียกงานสาธารณสุขพนักงานปฏิบัติอาวุโสบำนาญทั่วแขนงการสาธารณสุขบรรดาแพทย์หมอพยาบาลบุคลากรสาธารณสุขและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่างๆท่านนางใบคำคัทธิยะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขได้ยกให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาของวันสาธารณสุขหรือวันการแพทย์ลาวแม้นวันที่มีความหมายทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติลาวก็คือแขนงการสาธารณสุขพวกเราพร้อมกันหวนคืนมนเสื้อการกำเนิดการสร้างตั้งเคลื่อนไหวและเติบใหญ่ขยายตัวของแขนงการสาธารณสุขตลอดระยะ61ปีผ่านมาต้นต่อแมนแพทย์หมอพยาบาลได้ประกอบส่วนเขาในการบริการเป็นปัวด้วยความเสียสละสูงเพื่อกอบกู้เอาชีวิตพนักงานหนักหบและประชาชนลาวบรรดาเผ่า
1: เวียกงานสาธารณสุขเป็นเวียกหนึ่งที่สำคัญหลายเป็นผู้ดูแลชีวิตและสุขภาพของพลเมืองนับตั้งแต่มือเกิดจนฮอดวินาทีสุดท้ายของชีวิตและในนั้นแพทย์ท่านหมอพยาบาลเป็นผู้ประเสริฐหน้าตัวจริงบ่ว่าจะอยู่ในเงื่อนไขสงครามหรือว่าอยู่ในเงื่อนไขสันติภาพล้วนแล้วแต่เป็นผู้เสียสละเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตนซึ่งพรรคได้ขนานนามว่าเป็นนักพบเสื้อขาวเพื่อเสริมขยายบุญเสื้ออันดีงามดังกล่าวแขนงสาธารณสุขของพวกเขาได้ตั้งหน้าพัฒนาตัวเองอย่างรอบด้านเพื่อให้สามารถรองรับให้แก่ความเรียกร้องต้องการของหน้าที่เวียกงานในแต่ละระยะและด้วยมูลเสื้ออันดีงามเนาะแขนงสาธารณสุขของพวกเราได้กลายเป็นแขนงหนึ่งที่มีผลงานดีเด่นและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองในแต่ละระยะ
0: พิธีเฉลิมฉลองวันสาธารณสุขและวันแพทย์ลาวในปีนี้ผู้กังวลได้รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นทางด้านวิชาการในส่งหัวข้อเช่นพยาธิบอติดต่อและพยาธิทาราเซียเมียที่เป็นปัญหาติดพันกับชีวิตตัวจริงของพลเมืองติดพันกับอนาคตทรัพยากรมนุษย์ของชาติเป็น2พยาธิที่องค์การอนามัยโลกก็คือบรรดาประเทศในภาคพื้นและสากลให้ความสำคัญและเอาใจใส่เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากพัวพันถึงอนาคตของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
2: เมื่อวานนี้ที่โรงแรม Holiday Inn นครหลวงเวียงจันทน์กระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบ่อทันแตกที่ตกค้างอยู่ลาวได้จัดกองประชุมคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานหอบเวียนที่3ประจำเดือนมิถุนาภายใต้การเป็นประธานของท่านอนุภาพวงศ์หนอแก้วรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทางเป็นห้องประธานผู้ประจำการโดยมีคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะหับผิดชอบอนุกรรมการต่างๆเข้าห่วมห้อยกว่าคนในกองประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อติดตามและหับฟังความคืบหน้าของบรรดาอนุกรรมการต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติผลกองประชุมครั้งวันที่25พฤษภาคมผ่านมาในกองประชุมได้หับฟังรายงานความคืบหน้าการก้าเกียมเบื้องต้นโดยท่านนางมุกดาวันศรีสุริศหัวหน้ากรมองค์การจัดตั้งสากลหัวหน้ากองเลขารายงานผลสำเร็จที่สำคัญในหลายด้านเป็นต้นด้านเนื้อในได้สำเร็จการหาเอกสารพื้นฐานของแผนปฏิบัติงานนครหลวงจันทร์2007-2032และหางแถลงการการเมืองเพื่อหับห้องในกองประชุมเดือนกันยาปีนี้สัญญาระหว่างลาวและองค์การสหประชาชาติในการเป็นประธานกองประชุมแม้นอยู่ในขั้นตอนการกวดกาเนื้อในด้านกฎหมายขั้นสุดท้ายด้านการจัดตั้งและการสื่อสารแม้นได้พัฒนาเว็บไซต์ทั้งการเพื่อห้องหับการลงทะเบียนออนไลน์และให้ข้อมูลข่าวสารพร้อมกันนั้นยังได้สำเร็จการส่งหนังสือเชิญถึง188ประเทศส่วนด้านพลาธิการได้กำหนดเอาหอประชุมแห่งชาติเป็นสถานที่จัดกองประชุมและกำหนดเอา14โรงแรมในนครหลวงเวียงจันทน์และแขวงหลวงพระบางเพื่อห้องหับคณะผู้แทนที่จะมาร่วมกองประชุมครั้งนี้สำหรับกิจกรรมเยี่ยมยามภาคสนามได้กำหนดเอาแขวงหลวงพระบางพร้อมกันนี้ อย่างใดก็เกียมและจัดสรรพานะหับทรง

0: ในการอำนวยความสะดวกไปมาของคณะผู้แทนในตอนท้ายกองประชุมห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานกองประชุมได้เรียกร้องให้แต่ละอนุกรรมการสืบต่อเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามพลบทบาทของตนอย่างหัดกลุ่มเพื่อหับประกันให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จอย่างจบงามพร้อมทางได้เน้นนักถึงการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ถือเป็นขีดหมายอันสำคัญเปรียบเหมือนการกลับคืนสู่บ้านของสนธิสัญญาและให้จัดกองประชุมในรูปแบบกองประชุมสีเขียวที่เน้นใส่คุณภาพประหยัดมัธยัสถ์และส่งเสริมการผลิตภายใน
1: การแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2จัดขึ้นในตอนบ่ายเมื่อวานนี้อยู่สถานทูตเวียดนามประจำลาวโดยการเข้าร่วมของทานกิงมโนพรมหาไสรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาฮันเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวพลจตวาวงไซอินทะคำหัวหน้ากรมการต่างประเทศกระทรวงป้องกันประเทศพร้อมด้วยพนักงานจากกระทรวงองค์การและภาคส่วนเกี่ยวข้องของลาวต่างหน้าสมาคมใหญ่สาวเวียดนามประจำลาวต่างหน้าสมาคมสาวเวียดนามนครหลวงเวียงจันทน์บรรดาแขกผู้มีเกียรติครูอาจารย์และผู้เข้าร่วมแข่งขันจุดประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อสร้างกระบวนการฝึกฝนภาษาเวียดนามแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาทักษะการนำใช้ภาษาเวียดนามเพื่อเฮ็ดให้คนรุ่นใหม่รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์การสัมพันธ์สุหบและสายพันธมิตรภาพอันยิ่งใหญ่กรมสรรพากรแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ของสองชาติลาวเวียดนามในโอกาสนี้ท่านเหงียนมิงเติมเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำลาวได้กล่าวว่าการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามในอนาคตข้างตะวิดได้สร้างความประทับใจและมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่สองถือเป็นการพัฒนาใหม่และมีผลสะท้อนอย่างกว้างขวางฉะนั้นการแข่งขันข้างที่สองถือเป็นการพัฒนาใหม่ทางด้านขนาดคุณภาพและความหมายของมันสิ่งที่เฮ็ดให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งและนับถือคือผู้เข้าร่วมแข่งขันส่วนใหญ่เป็นพนักงานอาจารย์นายทหารและผู้ที่กำลังประจำการอยู่บรรดาสำนักงานองค์การของลาวถึงว่าจะมีเวียกงานหลายก็ตามแต่ยังญาติเวลาเพื่อเรียนภาษาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความจริงใจมีความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นสูงพวกเขาเข้าใจดีว่าการเรียนภาษาใดหนึ่งบ่จำเป็นต้องอาศัยความอดทนความพยายามและความหักหมักอย่างแท้จริงดังนั้นผลสำเร็จที่ทุกท่านได้บรรลุในมื้อนี้จึงเป็นสิ่งน่าชมเชยอย่างยิ่งบ่เพียงแต่เป็นมากผลของขบวนการเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการซอกรู้หำเรียนความปรารถนาในการเข้าถึงความรู้และความหักอันดีงามที่มีต่อประเทศประชาชนและวัฒนธรรมเวียดนามภาษาเป็นขั้วเชื่อมต่อที่มั่นคงที่สุดระหว่างประชาชาติสำหรับสายพัวพันเวียดนามลาวภาษาเวียดนามบ่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสื่อสารเท่านั้นแต่ยังเป็นขั้วต่อแห่งความรู้สึกวัฒนธรรมความรู้และการร่วมมือระหว่างสองชาติลาวเวียดนามการแข่งขันทูตภาษาเวียดนามอนาคตครั้งที่2ครั้งนี้มีทั้งหมด9ทีมแข่งขันมาจากสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติวิทยาคารป้องกันความสงบห้องหมอศูนย์กลางกองทัพ103กรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพเวียงจันทน์ฮานอยศูนย์ภาษาเวียดนามสถาบันพัฒนากรรมบาลลาวสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษากระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห้องเรียนการเมืองการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟิร์ติกและสมาคมเวียดนามประจำลาวผ่านการแข่งขันตัวจริงทีมชนะแมนวิทยาคารการเมืองป้องกันความสงบที่2ห้องเรียนภาษาเวียดนามวัดเฟิร์ติกและ7ทีมที่เหลือได้รับอันดับ3ร่วม
0: 6เดือนต้นปีนี้ผลงานตัวจริงของแขวงหัวพันสามารถยัดได้ผลสำเร็จหลายด้านเป็นต้นคงเขตป้องกันชาติป้องกันความสงบได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางป้องกันชาติป้องกันความสงบทั่วปวงส่วนหอบด้านโดยการจัดตั้งเสริมเสริมนิติกรรมต่างๆจัดตั้งหำเหียนการเมืองฮัดแอบศิลปยุทธยุทธวิธีสู่หบปรับปรุงกองร้อนกองป้องกันความสงบเพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและกำลังแห่งสู่หบให้สูงขึ้นเหตุให้ทั่วแขวงมีความสงบโดยพื้นฐานสำหรับคงเขตเศรษฐกิจได้สุ่มใส่ผลิตกสิกรรมตามฤดูกาลหันลงสุกโยให้การแนะนำความรู้เทคนิควิชาการ การเก็บเกี่ยวผลผลิตฤดูแล้งและสุกยูการผลิตฤดูฝนได้เอาใจใส่พัฒนากสิกรรมป่าไม้ตามที่สีเขียวสะอาดปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหาประกันความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารและโภชนาการผลิตสินค้ากสิกรรมที่มีคุณภาพโดยได้สุกยูส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจและกสิกรนำใส่เทคนิคใหม่เข้าใส่การผลิตแบบครอบครัวเพื่อทดแทนการนำเข้าก้าวไปสู่เศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้หลายขึ้นท่านคอนประพันธ์เลื้องสีจันทองห้องเลขาผักแขวงผู้ประจำการคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันรายงานต่อกองประชุมเกี่ยวกับการนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานหอบด้าน6เดือนต้นปีและที่ทางแผนการ6เดือนท้ายปีของคณะบริหารงานผักแขวงสมัยที่11ในวันที่16มิถุนายนนี้ว่าได้เอาใจใส่คุ้มครองการเรียนการสอนเป็นปกติการปฏิบัติตัวซี่วัดของคะแนนการศึกษาบรรลุได้คาดหมายเป็นส่วนใหญ่จัดการสอบเสียงหนักยันเก่งและเสียงจบสั้นประถมและมัธยมทั่วแขวงมีผลสำเร็จขยายตานางสาธารณสุขเพื่อควบคุมและปกคุมการให้บริการประชาชนทั่วแขวงคงเขตอำนาจรัฐได้นำพาการก้าเกียมและดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุทธิ10และสมาชิกสภาประชาชนคันแขวงสุทธิ5สำเร็จตามคาดหมายพร้อมทั้งได้เอาใจใส่ปรับปรุงองค์การรัฐแต่ละคันตามมติคำสั่งของศูนย์กลางภาคให้มีความกระทัดรัดสมเหตุสมผลและการปรับปรุงพลบทบาทกำหนดตำแหน่งงานบรรจุซับซ้อนบุคลากรให้สมคู่กับหน้าที่การเมืองเหตุให้การเคลื่อนไหวเวียกงานมีประสิทธิผลสูงขึ้นนอกจากนี้ยังได้เพิ่มทวีความสามัคคีปองดองระหว่างเผ่าสันคนเพศวัยศาสนาและก้อนกำลังสามัคคีทั่วปวงชนภายในแขวงเอาใจใส่นำพาซี่นำเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองตามสีนใน4คาดหมายปรับปรุงระบบการเมืองอยู่คันฮักฐานให้มีความเข้มแข็งนักแน่นตีถอยปรากฏการย่อท้อในสังคมสำหรับทิศทางแผนการในตอนหน้าคณะบริหารงานผักแขวงหัวพันจะสืบต่อสร้างทุกเงื่อนไขเพื่อหักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองหาประกันความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างนักแน่นสร้างความสามัคคีปองดองและยุติธรรมในสังคมสร้างการหันเปลี่ยนอย่างแข็งแรงเลือกเซิงหอบด้านในการนำพาของคณะบริหารงานผักแขวงก็คือคณะผักแต่ละขั้นติดพันกับการเสริมขยายผลงานอันพ้นเด่นสร้างหักฐานผักหน่วยผักให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นสู่โซนบุกปืนแก้ไขความหยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินโดยการนำไส้บางมาตรการและสร้างบรรดาปัจจัยตัวจริงเพื่อจัดเก็บรายหับข่าวงบประมาณให้บรรลุตามแผนการนำไส้ถ่ายแห่งบ่มซ้อนของคะแนนการและท้องถิ่นเข้าในการพัฒนาตามเงื่อนไขสภาพตัวจริงขยายนอนแหงตัวแบบด้านต่างๆยกสูงประสิทธิภาพของการคุ้มของหลัดคุ้มของสังคมโดยกฎหมายติดพันกับการปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งในสายเหตุให้กงจักรการจัดตั้งกระทัดรัดเข้มแข็งหลุดพ้นขันคอดการบริการเคลื่อนไหวเป็นระบบหัดกลุ่มโปร่งใสและว่องไวในสายสร้างแขวงหัวพันให้มีการพัฒนาดีขึ้น
1: คณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแขวงอุดมไซสุมไซจัดตั้งปฏิบัติมติ04ของคณะบริหารศูนย์กลางภาคว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองทานบุญสวงคำภูวงห้องเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองแบ่งแห่งฮั่งว่าการหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองอยู่ภายในเมืองแม่นอิงสายทางแห่งที่ตั้งและเส้นทางคมนาคมเมืองแบ่งเป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางเมืองโดยเฉพาะเส้นทางเลขที่ 2W เป็นเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างเทศบาลแขวงหาบรรดาเมืองและแขวงใกล้เคียงเป็นต้นสัญญาบุรีบ่อแก้วและหลวงน้ำทา
2: ภายหลังพวกเราได้จัดตั้งพันขยายมติของประชุมใหญ่ของพรรคครั้งที่12และการมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักแข็งครั้งที่10และการมติของประชุมใหญ่ขององค์คณะผักเมืองครั้งที่23ที่ได้สำเร็จไปแล้วนั้นทางการนำเมืองพวกเราก็ได้ขุดค้นซุ้มไทยโดยเฉพาะและแม่นอีกไซต์ทายแห่งและจุดพิเศษบุ้มซ้อนอยู่ภายในเมืองของพวกเรานี้เพื่อหันเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองที่หนึ่งในพวกเราอิงไซเส้นทางคมนาคมมีเมืองแบงของพวกเรานี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่มียุทธศาสตร์และมีเส้นทางคมนาคมผ่านใจกลางและโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเลขที่ซอง W ซึ่งเส้นทางดังกล่าวนี้ก็เป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเทศบาลแข็งไปห้าบรรดาเมืองแข่งไก่เคียงเป็นต้นก็เป็นแข่งสัญญบุรีบ่อแก้วลงน้ำท้าก็เห็นได้มีเส้นทางสะดวกสบายในการสัญจรสินค้าและขนส่งผลผลิตกสิกรรมออกสู่ตลาดภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะการส่งไปสปอร์ตจีนมีความว่องไวการนำใช้ต้นทุนนั้นต่ำ
1: ท่านบุญสวงคำพวงแห่งหูตื่นว่าเมืองแบ่งยังอิงเศรษฐาแห่งด้านการกสิกรรมการเลี้ยงสัตว์เนื่องจาก มีสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยทั่วเมืองมีเนื้อที่เฮ็ดการผลิต 53,000 กว่าเฮกตาร์ซึ่งพืชที่ปลูกส่วนใหญ่แม่นข้าวสาลีแข็งพืชล้มลุกและพืชผักต่างๆส่วนการเลี้ยงสัตว์แม่นสุ่มใส่เลี้ยงสัตว์ใหญ่งัวควายแบ่เพื่อส่งออกสามารถสร้างรายรับเพิ่มให้ประชาชน
0: เมื่อวานนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกงประธานคณะกรรมการหับผิดสอบซีนำและตัดสินผลการสอบเสียงจบสั้นม.7สายสามัญขันแขวงได้เคลื่อนไหวติดตามการสอบเสียงของนักเรียนมัธยมตอนปลายม.7พร้อมทั้งห่วงเปิดหัวบทสอบเสียงอยู่ศูนย์สอบเสียงห้องเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวง
3: ท่านคำมันจันทาวีไซหัวหน้าแขนงศึกษานอกโรงเรียนผู้รับผิดสอบศูนย์สอบเสียงโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแขวงได้รายงานว่าสำหรับศูนย์สอบเสียงแห่งนี้มีนักเรียนมาจาก3โรงเรียนเข้าร่วมสอบเสียงคือมาจากโรงเรียนมศแขวง103คนหญิง55คนมาจากโรงเรียนมศส่วนเผ่าแขวง60คนหญิง42คนและมาจากโรงเรียนมศสงแขวง11คน11องค์แบ่งออกเป็น9ห้องสอบเสียงซึ่งแต่ละห้องสอบเสียงมีคณะกรรมการควบคุมย่ามห้องสอบเสียงห้องละ2คนสำหรับในทั่วแขวงซิกองมีนักเรียนที่มีเงื่อนไขสอบเสียงทั้งหมด819น้องหญิง394น้องซึ่งจัดเป็น7ศูนย์การสอบเสียงมี44ห้องสอบเสียงห้อง1บรรจุนักสอบเสียงได้ประมาณ18-59คนมีคณะกรรมการย่ามห้องสอบเสียงทั้งหมดทั่วแขวง88คนในโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีก็ได้ให้เกียรติเปิดหัวบทสอบเสียงเพื่อดำเนินการสอบเสียงอย่างเป็นทางการทั้งนี้เพื่อหับประกันความโปร่งใสและเป็นเอกภาพโดยมีคณะกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงและน้องๆนักเรียนเป็นสักขีพยานเพชรสมพรพรมสอนนักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
1: ต่อไปเส้นทางรายงานข่าวอากาศประจำวันจากวิศวกรกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
4: ์บริเวณความกดอากาศต่ำยังปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนหาปานกลางสมทบกับกระแสลมตะวันตกเสียงใต้พัดปกคลุมซึ่งเฮ็ดให้อากาศร้อนและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคภาคเหนือด้านตะวันออกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่างเช้าหา28องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเป็นบริเวณกว้างเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา34องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่บางบริเวณเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง24หา34องศาสลับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง21หา26องศาหากใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแฮงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง25หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง18หา24องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
1: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าวจากวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนวันที่17มิถุนายนนี้ท่านเหอลี่เฟิงกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนห้องนายกรัฐมนตรีจีนได้เข้าห่วมและกล่าวคำปราศัยต่อพิธีไขกองประชุมเวทีปรึกษาหารือลู่เจียจู๋2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนท่านเฮอร์รี่เฟิงซีออกว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกในหอบห้อยปีพวมผันแปรอย่างว่องไวกลายเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและระบบการเงินของโลก จีนจะยึดมั่นเส้นทางการพัฒนาการเงินที่มีสีสันพิเศษของตนอย่างบ่เปลี่ยนแปลงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเสถียรภาพให้แก่เศรษฐกิจโลกจีนจะสืบต่อเปิดกว้างการเปิดประตูสู่ภายนอกตามระเบียบการในโครงเขตการเงินอย่างมั่นคงยินดีต้อนรับสถาบันการเงินทั่วโลกเข้ามาเฮ็ดธุรกิจในตลาดของจีนอย่างลึกซึ้งและร่วมกันสมใส่โอกาสการพัฒนาของจีนท่านเหอลี่เฟิงกล่าวเติมว่าจีนจะสนับสนุนนครเซี่ยงไฮ้นำหน้าหมู่ในการเฮ็ดทดลองพัฒนาการเงินนอกแคมฟังเฮ็ดให้การค้าและการลงทุนข้ามชาติมีความสะดวกยิ่งขึ้นจีนยินดีร่วมกับทุกฝ่ายเพิ่มทวีการร่วมมือในด้านการบริหารการเงินทั่วโลกก็แข่งกันหับมือกับความเสี่ยงและสิ่งท้าทายต่าง
1: ๆสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมืองบดุลมอนีทานมูฮัมหมัดคาริสอิดมาอิสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่ามูลค่าความเสียหายจากการโซ่กงทางออนไลน์อยู่มาเลเซียเพิ่มสูงขึ้น2ตื้อ97ล้านริงกิสในปี2025เมื่อเทียบกับปี2024โดยเฉพาะคดีหลอกลวงให้ร่วมลงทุนในโครงการปลอมที่บ่มีที่ตั้งสร้างความเสียหายหลายที่สุดด้วยมูลค่าความเสียหาย1ตื้อ47ล้านริงกิสในปี2025และมีคดีโซ่กงทางออนไลน์ 66,204 คดีเพิ่มขึ้น 87% เมื่อเทียบใส่ปี2024การโซ่กงทางโทรคมยังเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สุดโดยมีจำนวน 28,388 คดีในปี2025ในขณะที่กลุ่มแก๊งโซ่โกงยังคงปรับเปลี่ยนวิธีและรูปแบบการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและเฟซปลอมการสื่อสารที่ทันสมัยใหม่เป็นเครื่องมือด้วยเหตุนี้การป้องกันและการให้ความรู้แก่ประชาชนและการเสริมสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยทางดิจิตอลจึงกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หลายฝ่ายของมาเลเซียให้ความสำคัญที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันข่าวภาคนี้มดเพียงเท่านี้บรรลังท้องเกียงคำสนีและเดชอรุณแก้ววิไลอ่าน

0: คนลาวถึงจะอยู่ใส่ในโลกนี้บ่มีไผดอกที่จะหลงลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนตราบใดแม่น้ำของบ่เหือดแห้งทรายผู้หลวงบ่เจือนตราบนั้นประเทศลาวลั่นสร้างสถิตแน่นแผ่นดินแม่เฮาพี่น้องเอ๋ย
1: ได้ยังคิดฮอดบ้านเฮาเสียงแค้นจ้า
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวขอนำพาทานเข้าสู่รายการหักแผ่นดินแม่

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกลุ่มพัวพันคุณเชื้อชาติลาวอยู่ต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดขึ้นและกันพวกเขาออกอากาศให้ท่านฟังทุกวันอังคารและวันพฤหัสมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินการสู่ท่านฟังมาพร้อมกับนายสร้างบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์แสงประกอบงานเพลงให้พวกเขาได้รับฟังกันและกันพวกเขาเริ่มต้นและยะทำอิฐเป็นและยะเมืองลาววันนี้ลาวได้สนองทึนดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นการสุกยู่การตลาดดิจิตอลเป็นการพัฒนาเรื่องงานตลาดดิจิตอลของลาวส่วนระยะลาวกับพันมิตรมือนี้จะเว้าถึงกองสำรวจและปักหลักหมายแสดงลาวกัมพูเชียสรุปผลงานและการเคลื่อนไหวประจำปี2015ด้วยผลสำเร็จอันพ้นเด่นละเอียดจะเว้าเป็นแต่ละระยะกันไปส่วนระยะสุดท้ายกับระยะลาวหักลาวจะลมสู่ท่านฟังหรือว่าจะให้ท่านได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันจิตคนสื่อสารลาวที่อยู่สหรัฐอเมริกาเพิ่นก็ได้เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดธุรกิจอยู่ลาวพวกเขาจะมาฟังเสียงความรู้สึกของเพิ่นเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศชาติกันที่ได้เข้าร่วมกองประชุมอยู่ในลาวพวกเขาว่าเพิ่นมีความภาคภูมิใจแนวใดและเพิ่นก็ยังได้เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่ว่าเป็นคนลาวพวกเขาอยู่ต่างประเทศนั้นให้กลับมาท่องเที่ยวให้กลับมาพัฒนาให้กลับมาลงทุนเพื่อมาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศลาวร่วมกันรายละเอียดท่านก็จะได้รับฟังเสียงสัมภาษณ์ของเพิ่นทั้งหมดเลยอยู่ในระยะลาวหักลาวเริ่มต้นรายการนี้น้ำทานเข้าสู่ระยะเมืองลาววันนี้กันก่อนท่านผู้ฟังในท่ามกลางที่สภาพเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยสิ่งท้าทายกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้เล็งเครื่องเต็มสูบเพื่อว่าสุกยู่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางผ่านยุทธศาสตร์5ปีเป้าหมายสำคัญก็แม่นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหลักทรัพย์ค้ำประกันการสนองแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำพิเศษและการยกระดับผู้ประกอบการลาวให้ก้าวสู่ทันยุคของ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เวียกงานนี้ท่านนางมลัยคำพีรพรห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางได้ให้ฮู้ว่าปัจจุบันนี้ผู้ประกอบการและประชาชนลาวกำลังเผชิญกับผลกระทบจากเงินเฟ้อและต้นทุนการนำเข้าที่สูงขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหานี้รัฐบาลได้วาง3เสาคำหลักสำหรับแผนพัฒนา5ปี2026-2030คือการส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าแนวสายสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองโดยชวนเป็นค้ำประกันเสบียงอาหารเช่นว่าการเลี้ยงสัตว์และแปรรูปการเพิ่มทวีเข้าถึงตลาดสากลและการพัฒนาภาคเอกชนให้มีความเข้มแข็งจุดที่น่าสนใจที่สุดก็แม่นการสนองทุนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาลผ่านมาถือว่ากองส่งเสริมได้ปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเพียงแต่3ส่วนห้อยต่อปีให้แก่ธุรกิจไปแล้วถึง 3,895 หัวหน่วยมูลค่าหลายกว่า 2,200 ตึกีบโดยเน้นนักใส่แขนงกสิกรรมหลายที่สุดถึง 48.52 ส่วนห้อยเพื่อกระตุ้นการผลิตข่าวดีสำหรับชาวสิกรก็คือการกาเกียมจะตั้งปฏิบัติกองทุนส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าอย่างเป็นทางการซึ่งเน้นใส่การสนับสนุนกลุ่มปลูกผักหมักไม้เลี้ยงปลาและการแปรรูปกิจกรรมโดยเฉพาะและนอกจากนี้ยังมีการอนุมัติทุนช่วยเหลือล่าด้านวิชาการถึงห้อยล้านกีบต่อโครงการเพื่อช่วยเหลือการฝึกอบรมและยกระดับเทคโนโลยีให้ผู้ประกอบการซึ่งนะครับการอนุมัติไปแล้วถึง236โครงการมูลค่าหลายกว่า20ตื้อกีบยังไงก็ตามอุปสรรคอย่างที่สุดตลอดระยะที่ผ่านมาของธุรกิจลาวก็คือการขาดหลักทรัพย์ค้ำประกันรวมไปถึงการขาดระบบบัญชีที่ชัดเจนเพราะว่ามักใช้เงินธุรกิจปนกับเงินส่วนตัวเพื่อทำลายข้อจำกัดนี้หลังจากใช้เวลาค้นคว้าถึง 3-4 ปีกรมส่งเสริมจุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางจึงได้เปิดนำไส้บริษัทค้ำประกันสินเชื่ออย่างเป็นทางการในเดือนเมษาที่ผ่านมาซึ่งตั้งอยู่ชั้น4ของอาคารของกรมนั้นกลไกดังกล่าวจะเข้ามาอุดหนุนหรือว่าอุดซองวางอย่างมีประสิทธิภาพตัวอย่างว่าหากธุรกิจต้องการเงินกู้1ตื้อกีบแต่มีหลักทรัพย์เพียง500ล้านกีบบริษัทค้ำประกันสินเชื่อจะลงมากวดสอบร่วมกับธนาคารและสามารถค้ำประกันเงินส่วนที่ยังขาดอีก500ล้านกีบให้ได้
ปัจจุบันนี้มี6ธนาคารเข้าร่วมโครงการเช่นว่าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวธนาคารส่งเสริมกสิกรรมธนาคารมารูฮานเจแปนลาว BIC และอื่นๆสามารถกดสอบรายละเอียดได้ที่ icgc.com.la และพร้อมกันนั้นทั้งกรมก็ยังได้เกี่ยมเปิดศูนย์นวัตกรรมสำหรับจุลวิสาหกิจขนาดน้อยขนาดกลางและสตาร์ทอัพและศูนย์บ่มเพาะเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจขนาดน้อยที่ยังบ่กล้าเข้าหาสถาบันใหญ่ๆช่วยให้เขาเจ้าสามารถทดลองแนวความคิดและแก้ไขปัญหาทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบันการปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรือว่า mindset เป็นสิ่งที่ขาดบ่ได้ซึ่งท่านนางมาลัยคำได้ให้คำแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการลาวว่าบ่อยากให้แข่งขันกันทางด้านราคาบ่ให้ตัดราคากันเพราะว่าหยังแต่ละคนนี่มีต้นทุนที่แตกต่างกันผลิตภัณฑ์ของพวกท่านอยากให้ผลิตภัณฑ์เป็นลักษณะว่ามีเรื่องราวมีการบรรยายความสำคัญของผลิตภัณฑ์นี้ในการเข้าถึงตลาดหันเข้าใจว่าถ้าว่าปัจจุบันพวกท่านบ่เข้าถึงการตลาดออนไลน์เมียนพวกท่านซ่าหลายแห่งสิทธิ์ให้บ่ทันหมู่ฉะนั้นพวกเขาจึงให้หันเข้ามาสู่การตลาดออนไลน์และเฮ็ดให้หันมาศึกษาสากลนำใช้ AI เข้ามาช่วยการเคลื่อนไหวอย่างรอบด้านทั้งหมดนี้สะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่บ่เพียงแต่จะช่วยสุกยู่ธุรกิจขนาดน้อยให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเน้นใส่เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศทางธุรกิจหรือเอื้อนว่าอีโคซิสเต็มเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าลาวให้สามารถยืนยันหรือว่าแข่งขันและเติบใหญ่ในเวทีอาเซียนและตลาดโลกได้อย่างแท้จริงท่านผู้ฟังนั้นกะแมนและยามเมืองลาววันนี้ที่ผมมาลมสู่ท่านฟังรัฐบาลแมนได้สนองคืนดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นการส่งเสริมบรรดาผู้ลงทุนทางด้านจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางให้ยืนยันหรือว่าให้อยู่คงตัวได้อพอจะพากันตื่มให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อนจะหน่อยกลับเข้ามาสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรมื้อนี้จะลมสู่ท่านฟังกองสำรวจและปักลักหมายแสดงลาวกัมพูชีสรุปผลงานการเคลื่อนไหวประจำปี2025ด้วยผลสำเร็จอันพ้นเด่นตอนนี้ให้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการหักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวกับเพื่อนมิตรกองสำรวจและปักหลักหมายแสดงลาวกัมพูชีซึ่งตั้งอยู่บ้านหาดทรายคูนหมองโขงแขวงจำปาสักได้สรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในปี2015ผ่านมาซึ่งสามารถญาติได้ผลสำเร็จหลายด้านโดยเฉพาะการหัดแน่นความสมัครใจของเส้นแสดงแห่งชาติพันโทโพสวรรค์พิมพ์วงศ์หัวหน้าแผนกแผนการสังรวมกระทรวงป้องกันประเทศรายงานให้ฮู้เมื่อบ่ดลมานี้ว่าผลสำเร็จที่พ้นเด่นในปีผ่านมาแม้นสามารถกำหนดจุดที่จะปักลักหมายแบบใหม่เปลี่ยนแทนลักหมายเก่าและปักลักหมายเพิ่มเติมได้ทั้งหมด76ลักหมายพร้อมทั้งสำเร็จการก่อสร้างลักหมายตัวจริงในพื้นที่ได้ถึง67ลักหมายทีมงานวิชาการได้นำใช้เทคโนโลยี GPS ระบบ2ขึ้นเพื่อวัดแทกค่าพิกัดลักหมายได้77ลักหมายนับแต่ลักหมาย034หาลักหมาย078และได้สำเร็จการสร้างลักบล็อกเข้าพิกัดพื้นฐานในขั้นต่างๆอีกหลาย10ลักเพื่อเป็นบอนอิงด้านวิชาการที่ชัดเจนได้ลงสำรวจพื้นที่ตัวจริงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างขั้วข้ามสีลำเภาและเส้นทางเสื่อมต่อไปแขวงเพรวิเฮียราชอาณาจักรกัมพูชีเพื่ออำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่และการค้าขายระหว่างสองชาติบริเวณลักหมายเลขที033หา034สองฝ่ายได้เป็นเอกภาพกำหนดจุดสำเร็จจำนวน6ลักพร้อมทั้งติดตามและแก้ไขปัญหาการบุกเบิกหน้าที่กสิกรรมล่วงล้ำสายแดนอย่างใกล้ชิดโดยรวมแล้วนับแต่เดือนพฤษภาในปี2023มาถึงท้ายปี2025เวียกงานกำหนดจุดปักหลักหมายแสดงลาวกัมพูชีเมียนสำเร็จแล้ว280หลักหมายจากทั้งหมด510หลักหมายและก่อสร้างสำเร็จแล้ว213หลักหมายผลสำเร็จที่ย่านบันไดนั้นเมียนเกิดจากความมั่นอดทนและการประสานงานอย่างกลมเกลียวของพนักงานวิชาการจากหลายภาคส่วนเช่นว่ากระทรวงการต่างประเทศกรมแผนที่ป้องกันกรมสักการฐานแสดงและกรมแผนที่แห่งชาติที่ได้ห่วมแหงห่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่อันมีเกียรติเพื่อปกป้องรักษาอธิปไตยและสร้างเส้นแสดงแห่งสันติภาพมิตรภาพในการร่วมมือแบบยืนยงระหว่างลาวและกัมพูชีนั่นก็แม่นระยะลาวกับพันมิตรที่พวกเขามาลมสู่ท่านฟังวันนี้พ่อจะพากันตื่นอีกให้ท่านไปผ่อนคลายไปฟังเพลงบรรเลงจากรายการและจนกลับเข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของรายการกับระยะลาวหักลาวมื้อนี้จะท่านมาฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตที่เพิ่นได้มาเฮ็ดธุรกิจอยู่เมืองลาวหลังจากที่ได้ไปอยู่ต่างประเทศมาเป็นเวลาหลายปีมาฟังความรู้สึกของเพิ่นมันความรู้สึกแนวใดตอนนี้ท่านไปฟังเพลงจากรายการก่อน

0: ท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังรายการฮักแผ่นดินแม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธลาวต่อไปน้ำทานเข้าสู่ระยะลาวฮักลาวมื้อนี้จะนำเสนอทานรับฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตคุณสาธลาวสัญชาติอเมริกาผู้ที่ธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12แสดงความรู้สึกของตนเองมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสร่วมกองประชุมครั้งนี้พร้อมกับได้เชิญชวนพี่น้องคนลาวอยู่ต่างประเทศนั้นให้มาเยี่ยมยามบ้านเกิดเมืองนอนให้มาเฮ็ดธุรกิจมาช่วยกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติรายละเอียดเชิญท่านติดตามฟังพร้อมกันเลย
1: และมื้อนี้ฮักรู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจที่สุดที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นได้เชิญเอามาในร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนในลาวสังสาสตัวประเทศครั้งที่12ที่ว่าครับมาอยู่ประเทศลาวในก็รู้สึกว่าดีหลายมีหลายอย่างที่ได้มีหลายแนวที่ได้เฮ็ดเพราะประเทศเฮาก็ประเทศกําลังพัฒนามีหลายสิ่งได้อย่างที่เฮ็ดและก็เห็นหลายคือกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแต่งตั้งอันกลุ่มนึงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือศาสตร์ลาวเพิ่นก็เอาใจใส่หลายเฮาก็เข้าใจเนาะคือเฮาหาผู้แล้วก็สิยกสมมุติก็คือประเทศรัฐบาลก็คือพ่อแม่เฮาก็คืออันลูกเต้ากับสัญชาติญาณของคนเนี่ยได้ก็คิดเพื่อลูกอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีอันนั้นได้เฮาก็ภูมิใจหลายที่ว่าได้มาอยู่ประเทศลาวแล้วก็อยากให้ห้องถึงอันคนอยู่ต่างประเทศเนาะก็อยากให้มาเบิ่งว่าลาวนี่เพิ่นเจริญสําไรแล้วมีโอกาสกับสิ่งที่เฮาสิมาดํารงชีวิตอยู่นี่เป็นแบบใดมีหลายอย่างที่ว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ความสะดวกของให้พวกเฮาฉันลองมาเบิ่งเนาะบ่เชื่อเฮาก็อย่าลองทรายมาเบิ่งก่อนมีอันนึงที่ว่าเฮาอยากได้ถ้าว่าทางรัฐบาลเพิ่นให้ได้อยากได้2สัญชาติอยากให้มีสัญชาติต่างประเทศได้กับสัญชาติลาวได้อันนี้แหละความอยากของอันอยากได้นะแต่อันอื่นที่ว่าทุกอย่างโอเคแหละเนาะก็คือเฮาไปอยู่ต่างประเทศนั่นแหละจังได๋ก็จังได๋ก็อยากคือเฮาเคยออกไปต่างประเทศนั่นน่ะอยู่จังได๋ก็อยากยังคือฮอดประเทศลาวอยู่คือเก่าย่องขึ้นบ้านเฮาก็คือผู้เจ้ากันได้ออกไปต่างประเทศเนาะ 2-3 มื้อคือฮอดประเทศลาวเลยแหละจังได๋ก็อยากเฮาก็มีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวเนาะคนมีศาสตร์เกิดศาสตร์เดียวจังได๋ก็อยากไปอยู่สักอยากก็ต้องอยากกลับมาประเทศลาวคือเก่าเปลี่ยนแปลงหลายการพัฒนาอย่างก็หลายขึ้นเรื่องถนนหนทางก็หลายตึกร่างก็สร้างขึ้นหลายเรื่องธุรกิจนี่ก็เทื่อง่ายเลยเพราะการให้ความสะดวกหลายอย่างและคือว่าประเทศลาวเป็นประเทศกำลังพัฒนามีทุกอย่างให้เฮ็ดมีตัวเขาสิเลือกเฮ็ดตัวไหนอยากคนมาอยู่ประเทศลาวมีเสื้อสารลาวไปอยู่ตามประเทศก็มากหลายเนาะมันก็มีหลายเป้าหมายบางคนก็มาบำนาญบางคนก็มาเฮ็ดธุรกิจบางคนก็มาเฮ็ดสอบเฮ็ดเวียกอย่างเงี้ยแต่นี่ไงทวงธุรกิจคือเขาบอกไปเมื่อกี้นี่แหละมันมีหลายแนวสิเฮ็ดอยู่ลาวที่เฮามานี่ก็ทํามีหลายแนวในสมองเฮาอยากเฮ็ดอันนี้มีหลายมันมีโอกาสหลายเพราะประเทศเรากําลังพัฒนาล่ะแต่ว่าคือว่าเมื่อกี้แล้วให้อยากเชิญชวนผู้คนอยู่ต่างประเทศเรามาเบิ่งมีหลายโอกาสมีหลายโอกาสที่ว่ามีหลายโอกาสที่เฮาสิเฮ็ด
0: นั่นก็เป็นเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านอนุมาประพันธ์จิตคุณสัญชาติลาวสัญชาติอเมริกาเฮ็ดธุรกิจที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายอยู่ลาวในโอกาสที่เพิ่นได้เข้าร่วมกองประชุมใหญ่ผู้แทนและสังสาสทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นอยู่ณคงวิจันทร์ในวางบดลมานี้ขอบใจมีรายการทุกท่านและติดตามรายการติดต้นฮอดท้ายรายการมาวันนี้เวลาพอกับใกล้จะหมดแล้วมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผะโยสิทธิ์พร้อมด้วยในสังบันทึกเสียงสมคิดพิมพ์มาแสงลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับผลงานเพลงพวกเราจะพบกันใหม่ในวันอังคารต่อไป

0: มีผู้ต่างหน้าจากทางว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจห้วยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อเสริญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกได้รางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความมั่นประกันของประกอบและความโปร่งใสจึงขอเชิญเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเรียงรางวัลเขาเห็นเชิญ
1: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเรียงรางวัลจะได้กวดกะความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเรียงรางวัลแต่ละสนิทส่วนจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อทำการติดสังน้ำหนักเพื่อคัดเลือกหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลหวยเลขครบโหนำใส่หน่วยตุ้มสแตนเลสจำนวน6หน่วยตุ้มในแต่ละหน่วยตุ้มจะบรรจุ10หน่วยบาทประกอบมีหมายเลข0หาหมายเลข9โดยจะมีการติดสังน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบาทที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยแล้วคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะนำไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มจากนั้นพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มให้ครบถ้วนและหมุนทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทได้สลับกันไปมาจากนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กดเสียงให้หน่วยบาทตกลงมาสู่บนรองรับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาทที่อยู่บนรองรับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใช้อุปกรณ์วงกลมและในขั้นตอนสุดท้ายคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะเสี่ยงให้หน่วยบาทออกจากอุปกรณ์วงกลมเท่าละหน่วยบาทจนครบ6หน่วยบาทและพนักงานออกเลขรางวัลจึงจะทำการไขหน่วยบาทและเสนอผลของการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการซึ่งจะได้รับผลทั้งเลข6โตเลข5โตเลข4โตเลข3โตเลข2โตและเลข1โตท้ายโดยมีโครงประกอบมูลค่าของแต่ละรางวัลคือดังนี้รางวัลเลข6โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล400ล้านกีบเลข5โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล40ล้านกีบเลข4โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล5ล้านกีบเลข3โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล500,000กีบเลข2โตซื้อถึง 1,000 กีบจะรับเงินรางวัล60,000 กีบและเลข1ตัวท้ายซื้อถึง 1,000 กีบจะทำเงินรางวัล 6,000 กีบเงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยหลุดขีดขาดเปื้อนเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มือออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มือพักทางราชการการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์ยุบอนเดียวยุดที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเมืองจันทน์ซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตตัวประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งจะได้มีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์ภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลอตเตอรี่ไลท์เฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแม้ยังจะได้ลง

สักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดตราความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดความเหตุกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดตราความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใช้ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่1ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่2ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่3ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่5ได้แก่บัตรหมายเลข3และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข1

0: ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองยกเสียงได้เป็นที่ยับห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0จับบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลมีคือดังนี้หนึ่งขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีสองคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบสามคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินสี่คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติ5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวแล้วสร้างชาติของเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเล่นรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกเล่นรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเล่นรางวัลจะทำการหมุนในตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2เพื่อดำเนินกิจการหอยพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนด้วยอารมณ์ของผู้ที่มักเสี่ยงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเลือดนะทำและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายหอยจากรายรับเขางบประมาณของรับด้วยการเก็บเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเพื่อเพิ่มกับการประกอบความช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลดผ่อนการประกันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลขอเห็นเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกรางวัลแม้นจะถือขันขึ้นไปหับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อนำไปบรรจุรวมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6หน่วยบานเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เฮ็ดห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6 การบรรจุในบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใช้อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและให้เกียรติประจำหน้าที่ยกอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบัตรหมายเลขประจำหลักตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1เลขหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพกโถแม่นการเสี่ยงออกพกหน่วยบาทจากทั้งหมดพก10หน่วยบาทมักเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้รับผลทั้งเลขพกโถเลข5โถเลข4โถเลข3โถเลข2โถและเลข1โถท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เรื่องไปในการทับเอาเงินรางวัลห้อยพัฒนาใบห้อยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึกขีดขาดเปื้อนเปื้อนมอบปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบศาลขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่ประกันวงผมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการมูลอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหัวพัฒนาในร่วมสูงบัดเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหัวพัฒนาซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจนักคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับไว้หน่อยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่4ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการและออกมาประจำนาทีอุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4บริษัทลาติชาคิดหอยพัฒนาแบ่งหน่วยธุรกิจหนึ่งของหลักซึ่งมีพลังบทบาทในการเคลื่อนไหวทิ้งจำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเทศด้วยการนำไส้หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วงขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยผ่านและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพันต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสี้ยนประจำหลักเป็นข้างที่5

0: หน่วยบาทหมายเลขเซียมประจำหลักข้างที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่5เพื่อรับประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละข้างแม่นได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากประธานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลส่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการฝ่ายพนักงานออกเลขรางวัลในเจ้าประนวยฐานได้นำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงนายบานหมายเลขประจำหลักเป็นข้างที่6ซึ่งเป็นข้างสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่6ได้เกียร์หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกขันยกเพื่อเฮ็ดให้หน่วยบานได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับประมวลผานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานแม้ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

0: และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่90ออกครั้งวันที่18เดือนมิถุนาปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลข033340 033340เลข5ตัวได้แก่หมายเลข334303340เลข4ตัวได้แก่หมายเลข343034030เลข3ตัวได้แก่หมายเลข430430เลข2ตัวได้แก่หมายเลข3030และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ผลการออกเลขรางวัลเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่90ออกค่ำวันที่18เดือนมิถุนายนปี2026เลข6ตัวได้แก่หมายเลข033430 033430เลข5ตัวได้แก่หมายเลข33430 33430เลข4ตัวได้แก่หมายเลข3430 3430เลข3ตัวได้แก่หมายเลข430 430เลข2ตัวได้แก่หมายเลข30 30และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข0หมายเลข0ขอแสดงความเข้าใจมายังบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติกล่าวความกิจกรรมและเปลี่ยนสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคสิ่งรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขนิ่วหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรบรรยาบรรดาท่านจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลครั้งต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเพิ่นมีรายการเที่ยงเพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังตื่มอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ไล่การเพลงดังในอดีตมือนี้มีเพลงมวนๆที่เคยดังในอดีตมาแล้วมาเปิดสู่ฟังเป็นเพลงที่ติดพันกับการต่อสู้ยืดเยื้อยาวนานของประชาชนลาวและเพลงเหล่านั้นที่นักประพันธ์ได้แต่งขึ้นมามันติดพันกับท้องถิ่นภูผาป่าดงสถานที่ดำรงชีวิตของพี่น้องของพวกเฮาท่านที่หักแพงหากเก้าถึงภูคุ้นหลายคนคงนึกออกได้ว่าเป็นเขตหนึ่งอยู่ภาคเหนือแต่หากว่าศาลาภูคุ้นสำหรับผู้มักเดินทางคงคิดพ่อทันทีว่าเป็นจุดชมวิวเป็นสถานที่สามารถไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวได้เป็นการท่องเที่ยวชมธรรมชาติที่สวยงามของเขตภูดอยหรือภูสูงเสียดฟ้าศาลาภูคุ้นเป็นสื่อที่คนลาวและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางด้วยรถตามเส้นทางภาคเหนือฮู้จักเป็นอย่างดีมันบ่แม่นสื่อของเมืองหรือแขวงแต่แม่นสื่อของจุดสามแยกที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของลาวตอนเหนือ
1: ท่านที่เคารพศาลาภูคุ้นตั้งอยู่เขตเมืองเชียงเงินแขวงหลวงพระบางมันเป็นจุดเชื่อมต่อของเส้นทางหลัก2เส้นคือเส้นทางเลขที่13เหนือซึ่งเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างนครหลวงเวียงจันทน์กับแขวงหลวงพระบางแล้วก็เส้นทางเลขที่7ซึ่งเป็นเส้นทางที่แยกออกจากเส้นทางเลขที่13ไปสู่โพนสวรรค์หรือไปเมืองแปกแขวงเสียงขวางว่าได้ว่าศาลาภูคุ้นเป็นประตูสู่3ทิศย้อนว่าถ้าเฮาขึ้นไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่หลวงพระบางก็ออกจากศาลาภูคุ้นไปก็ประมาณ130กม. 140กม.ก็จะฮอดถ้าว่าจากศาลาภูคุ้นลงมาทางใต้กับจะผ่านเมืองกาสีเมืองวังเวียงแล้วก็มาฮอดนครหลวงเวียงจันทน์แต่ถ้าว่าเฮาไปทางทิศตะวันออกก็แม่นมุ่งหน้าไปทางเมืองอาพลสวรรค์หรือว่าไปหาเมืองแปกแขวงเสียงขวางซึ่งเป็นแขวงหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากลูกระเบิดจากการทิ่มระเบิดของจักรพรรดิอเมริกาซึ่งมาฮอดทุกเมื่อนี้ลูกระเบิดที่ตกข้างในปางสงครามก็ยังหลายที่สุดก็ว่าได้เดี๋ยวนี้เฮามาฮ้อนคืนเบิ่งหลังจากสงครามสิ้นสุดจากเงินหนึ่งหลังที่ตกข้างจากสงครามนั้นแมนบ่มีให้เห็นแต่สาวเสียงขวงได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ที่สวยงามและเจริญที่สุดซึ่งบ่มียุคใดเทียมทานได้ดังนั้นในตอนต้นรายการมื้อนี้จึงขอเสนอเพลงที่มีเนื้อในบอกว่าเอาเลือดเนื้อแลกพื้นภูเพียงในเพลงที่มีชื่อว่าเสียงขวางใหม่เนื้อห้องและทำนองโดยอาจารย์อุ่นคำบรรดาศักดิ์มอบให้คำพานดินดาวงเป็นผู้ขับห้อง

0: ฮักแพงเพลงเสียงขวางไม้ได้ชี้ให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้พวกเขามีความสุขสนุกสร้างสนุกสาและก็บ่ปรารถนาที่อยากจะพบพ่อสงครามนั้นตึมอีกเพราะว่าสงครามมีแต่ดับสูญทำลายทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพวกเขารายการเพลงดังในอดีตมื้อนี้จะขอเว้าถึงจุดยุทธศาสตร์สำคัญในสมรภูมิการสู้รบอยู่ในเขตสลาโพโขนที่พวกเขาเว้ามาเมื่อกี้ว่าเป็น3แยกสู่3ทิศซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่เจ็บแสบและเป็นประวัติศาสตร์ที่เฮ็ดให้คนลาวของพวกเขาบ่มีมือหลงลืมได้ในประวัติศาสตร์นั้นได้บันทึกบางส่วนไว้ว่าเขตนี้เป็นเขตที่มีข้อขัดแย้งกันระหว่างฝ่ายต่อสู้ปฏิวัติกับฝ่ายราชนาจักรลาวซึ่งเป็นฝ่ายของรัฐบาลในสมัยนั้นโดยได้รับการสนับสนุนจากอเมริกาพร้อมกับกองกำลังพิเศษของนายพลวังเปาและก็มีการซาลือกันว่ากองกำลังทัพม่งของนายพลวังเปาในสมัยนั้นแม้นมีความชำนาญในการสู้รบบนภูสูงหรือว่าภูดอยแต่อันสำคัญที่สุดแม้นได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากองค์การสืบราชการลับของอเมริกาที่พวกเขาเอิ้นว่า CIA ซึ่ง CIA นั้นได้สนับสนุนทางอากาศอย่างมหาศาลจากกองทัพสหรัฐที่ตั้งอยู่ในดินแดนของประเทศที่ใกล้เคียงสั่งให้ยนต์มาทิ่มระเบิดใส่ฐานที่มันใส่เส้นทางลำเลียงของฝ่ายปฏิบัติแต่สุดท้ายพวกเขาก็ปราศัยกองทัพปฏิวัติกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวสามารถปลดปล่อยเขตเมืองสุยสระโพคูณกาสีกิ้วกระจำนี้ได้ตั้งแต่ปีคศ1972ปีคศ1973และก็ตอนนั้นส่วนใหญ่กองทัพประชาชนลาวของพวกเขากำได้รับชัยชนะในการต่อสู้ทั่วประเทศแล้วแหละและก็เตรียมให้แก่การปลดปล่อยประเทศชาติในปี1975
1: ว่าได้ว่าบ้านหบที่ภูคูณเป็นสัญลักษณ์ของความดุเดือดและความสำคัญทางยุทธศาสตร์ของสงครามลับในลาวนั่นมันแสดงให้เห็นถึงการปะทะกันระหว่างกำลังภาคพื้นดินที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาอำนาจเป็นต้นแมนสหรัฐอเมริกาและเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญย้อนความขัดแย้งที่ได้กำหนดชะตากรรมของประเทศลาวในยุคสมัยใหม่ท่านที่เคารพย้อนการเกิดขึ้นของสงครามซึ่งบ่มีไผปรารถนามันได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนอย่างหลวงหลายที่ต้องอพยพลบภัยจากสงครามโดยเฉพาะในโขงเขตบ้านกิ่วกระจำที่เป็นบ้านน้อยๆตั้งอยู่เทิมภูดำที่เป็นผู้สูงขึ้นกับเมืองเสียงเงินแขวงหลวงพะบางเขตนี้มีอากาศจะหนาวเย็นตลอดปีประชาชนส่วนหลายที่ดำรงชีวิตอยู่แม่นสวนเผ่ามง
0: จากสถานการณ์ดังกล่าวเฮ็ดให้นักประพันธ์เพลงท่านหนึ่งได้แต่งเพลงขึ้นมาซึ่งได้ชองแสงถึงสภาพการในเวลานั้นในเพลงที่ให้ชื่อว่าบ้านแมวหรือบางคนก็เอิ้นว่าบ้านแมวกุลมูกิวกระจำซึ่งเพลงนี้ให้เนื้อห้องและทำนองโดยสนองอุ่นวงแต่งขึ้นในปีคศ1968นักห้องต้นฉบับสำหรับเพลงนี้ก็คือกอวิเศษและก็เพลงนี้ได้รับความนิยมสูงที่สุดในระหว่างปีคศ1970

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพเพลงบ้านแมวกุลามูกิ้วกระจำได้ส่องแสงให้พวกเขาเห็นได้ถึงสงครามชี้ให้เห็นว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นแล้วบ่มีสิ่งใดดีบ่มีสิ่งใดที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปโดนแล้วแต่ว่าความทรงจำนั้นยังฝังใจของคนลาวโดยเฉพาะพี่น้องเผ่าม้งกิ้วกระจำที่จำใจต้องได้จากถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเองไปฮอดเวลานี้ถึงแม้นว่าสงครามนั้นสิ้นสุดลงแล้วผ่านมาแล้วกว่า50ปีแต่เศษเหลือของสงครามนั้นยังอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีลูกระเบิดที่ตกข้างจากปางสงครามนั้นอย่างหลวงหลายที่คอยทำลายชีวิตและการดำรงชีวิตของประชาชนจนถึงเท่าทุกวันนี
1: ้กิ้วกระจำและสลาภูคูณมีเส้นทางผ่านไปภาคเหนือและเป็นจุดพักรถและพักผ่อนของนักเดินทางเนื่องจากเป็นจุดครึ่งกลางของการเดินทางไกลจึงกลายเป็นจุดพักเซาที่สำคัญที่สุดสำหรับรถโดยสารรถส่วนตัวและรถขนส่งสินค้าคนส่วนหลายจะแวะพักกินข้าวเข้าห้องน้ำและผ่อนคลายจากการเดินทางที่ขดเลี้ยวจุดพักรถสาราภูคูณและกิ้วกระจำมีห้านอาหารหลายแห่งตั้งเลี้ยนหลายกันเพื่อบริการนักเดินทางอาหารที่ขึ้นชื่อก็คือเฝอข้าวเปียกปิ้งไก่ปิ้งหมูและอาหารตามสั่งต่างๆพร้อมผักสดๆจากท้องถิ่นและมีเครื่องที่ระลึกจากชุมชนไว้ขายให้นักเดินทางนำอีกสลาภูคูณกิ้วกระจำมีอากาศเย็นสบายตลอดปีย้อนตั้งอยู่เขตภูสูงในฤดูหนาวอากาศจะหนาวหลายและมักมีหมอกปกคลุมหนาในตอนเช้าเฮ็ดให้บรรยากาศสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ประชาชนเขตนี้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นต้นหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากนครหลวงเวียงจันทน์ไปหลวงพะบางก็จะต้องผ่านศาลาภูคูณผ่านบ้านกิ้วกระจำแรงนี
0: ้ถึงแม้นว่าปัจจุบันจะมีทางด่วนเวียงจันทน์วังเวียงแล้วก็มีทางรถไฟลาวจีนซึ่งจะให้การเดินทางระหว่างเวียงจันทน์หลวงพะบางมีทางเลือกหลายขึ้นแต่ศาลาภูคูณและบ้านกิ้วกระจำก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนคิดถึงอยู่ยังเป็นจุดสำคัญคือเก่าโดยเฉพาะก็ยังเป็นจุดพักรถที่สำคัญสำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสรุปแล้วศาลาภูคูณบ่เพียงแต่แม่น3แยกธรรมดาแต่ว่าเป็นจุดนัดพบที่มีชีวิตชีวาของนักเดินทางมันเปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของการคมนาคมทางภาคเหนือของลาวแล้วก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของนักเดินทางทุกๆคนที่ผ่านไปผ่านมาแล้วก็มีความจดจำที่สวยงามเอาไว้และก็บ่ต่างจากกิ้วกระจำซึ่งก็เป็นจุดพักรถคือกันแล้วก็เดียวนี้ก็ยังมีความงามประชาชนก็ยังมีน้ำใจเอื้อเพื่อแพร่ถ้าว่าบ่เชื่อท่านก็ลองไปยื้อยามถามข่าวพี่น้องทางนั้นเบิ่งแม่ท่านบ่เชื่อว่าผู้ดำเนินรายการนี่โอ้ยจังแม่นเว้าคิดตัวเว้าบ่จริงไปโลดอยู่ศาลาภูคูณก็มีเฮือนพักตากอากาศให้อยู่กิ้วกระจำก็มีเฮือนพักห้านอาหารให้ท่านพักให้ท่านได้ดื่มได้กินเหมือนกันและที่สำคัญบ่ว่าจะเป็นศาลาภูคูณหรือกิ้วกระจำสองเขตนี้มีอากาศเย็นตลอดปีมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามตลอดปี

ท่านที่รักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้รับฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางทานเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้การน้ำคันสูงกระทรวงยุติธรรมของลาวพบปะเยี่ยมย้ำขณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมของรัสเซียจีนสร้างอ่างเก็บน้ำควบคุมน้ำท่วมอยู่เขตภูคังทำอิฐในหอบเกือบ50ปีต่อไปเชิญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่16มิถุนายนนี้คณะนำคันสูงกระทรวงยุติธรรมของเรานำพาโดยทานคำพันธ์พรหมทัตรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยคณะได้พบปะเยี่ยมยามและแลกเปลี่ยนกับคณะนำมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามโดยให้เกียรติต้อนรับของทานเหวียนแทงงอกรองรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเวียดนามและทานโตวันหัวผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยเวียดนามในกล่องประชุม2ฝ่ายลาวเวียดนามเวียดนามลาวได้รายงานสภาพรวมของตนให้กันทราบพิเศษการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมและการร่วมมือระหว่างลาวกับเวียดนามสมัยที่5ปี2022เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านกฎหมายให้ปรากฏผลเป็นจริงคณะพักคณะนำกระทรวงได้เอาใจใส่สุขโยพนักงานรัฐกรและได้นำส่งพนักงานไปบำรุงยกระดับด้านต่างๆอยู่ภายในและต่างประเทศในหลายระดับเฮ็ดให้พนักงานมีความหับหู้เข้าใจและเสื่อมั่นต่อแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเป็นเจ้าการปฏิบัติมติคำสั่งก็คือความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ได้รับการมอบหมายให้สูงขึ้นกว่าเก่ามีความสามัคคีปึกแผ่นในนามีความเป็นเอกภาพสูงเห็นให้บทบาทของแขนงยุติธรรมได้รับการยกสูงขึ้นเติมได้ส่งไปบำรุงก่อสร้างและยกระดับทางด้านทฤษฎีการเมืองและวิชาเฉพาะทั้งหมด72ท่านในนั้นไปบำรุงก่อสร้างทางด้านทฤษฎีการเมืองและหัวข้อเฉพาะระยะสั้น30สหายในนั้นระดับปริญญาโทมี11สหายขั้นสูง9เดือนมี4สหายขั้นสูง5เดือนมี4สหายขั้นกลาง6เดือนมี8สหายและนำส่งพนักงานการนำขั้นสูงไปค้นคว้าหัวข้อเฉพาะอยู่เวียดนามมี4สหายส่งพนักงานนำพาคุ้มครองไปฝึกอบรมหัวข้อเฉพาะอยู่ประเทศอื่น4สหายสำหรับการก่อสร้างพนักงานทางด้านวีซ่าเฉพาะอยู่ต่างประเทศทั้งหมดมี42ท่านในนั้นประเทศเวียดนามมี13ท่านหญิง2ท่านอยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามมี12ท่านหญิง2ท่านเรียนจบแล้ว7ท่านหญิง1ท่านกำลังศึกษาอยู่มี6ท่านหญิง1ท่านพิเศษในปีนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามจำนวน2ทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขนงการยุติธรรมสรุปแล้วกระทรวงยุติธรรมของลาวแม้ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยของเวียดนามตลอดมาบุคลากรของกระทรวงยุติธรรมของลาวพวกเขาส่วนใหญ่แม้ได้รับการก่อสร้างอยู่เวียดนามก็คืออยู่มหาวิทยาลัยกฎหมายฮานอยผู้ที่สำเร็จการศึกษาอยู่เวียดนามในแต่ละระยะแม้ได้เป็นเสนาธิการให้แก่คณะพักคณะนำเฮ็ดหล่อนหน้าที่ตามการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่มีผลสำเร็จเป็นอย่างดีได้รับความเชื่อมั่นเชื่อใจจากคณะพักคณะนำซึ่งแสดงออกในการได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานนำพาคุ้มครองในแต่ละขั้น
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความยินดีต่อการบรรลุการตกลงเกี่ยวกับบทบันทึกความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติข้อขัดแย้งอยู่ตะเวนออกกลางในวันที่15มิถุนายนนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแสดงความสมเสยปากีสถานและประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อบทบาทที่สำคัญในการไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งและหวังยังยิ่งว่าบทบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การสืบต่อเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาและนำเอาสันติภาพและความมั่นคงที่ยืนยงมาสู่ประชาชนอยู่ภาคพื้นตะเวนออกกลาง
1: เนื่องในโอกาสติดตามท่านนายกรัฐมนตรีลาวเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกทางรัฐการยูสหพันธ์รัสเซียในวันที่16มิถุนายนนี้ท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะได้พบปะอย่างเป็นทางการกับท่านนางอกซานานิโคลาเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียที่นครหลวงมอสโก การพบปะในครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายอันดีและมีความสำคัญที่สุดอย่างยิ่งเพื่อเสริมสร้างสายพันธุ์มิตรภาพอันเป็นมุ่นเสื้อเพิ่มทวีการหัวมือและแลกเปลี่ยนบทเรียนในแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมการค้นคว้าการศึกษาและการลงทุนซึ่งเป็นแขนงการที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมสร้างเวียงเห็นงานทำและเปิดโอกาสหัวมือตัวจริงระหว่างสองกระทรวงในตัวหน้าโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์ได้ตีราคาสูงต่อความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกสิกรรมของสหพันธ์รัสเซียผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้รับรู้ประสิทธิผลของระบบชลประทานการปรับปรุงสมรรถภาพพันธุ์พืชการผลิตฝุ่นและวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ของรัสเซียสิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถถอดถอนบทเรียนตัวจริงเพื่อนำมาพัฒนานโยบายและยกระดับแขนงกสิกรรมของเราให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับทิศทางการหัวมือในตัวหน้ากระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมลาวกับกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียจะสืบต่อสุกโยการค้ากสิกรรมโดยเฉพาะการสร้างกลไกหัวมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ลาวพร้อมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมปรุงแต่งเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กสิกรรมให้มีความยืนยงฝ่ายรัสเซียโดยทานนางอกสนานิกูราเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียยังได้ให้คำมั่นสัญญาว่าพร้อมที่จะหัวมืออย่างลึกซึ้งกับลาวรัสเซียยินดีให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการถ่ายทอดความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญนักค้นคว้าและนักศึกษาพร้อมทั้งแสดงความสนใจในการขยายการหัวมือไปสู่การค้นคว้าการปรับปรุงพันธุ์ข้าวการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์การประมงและการคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้อย่างรอบด้านทั้งสองฝ่ายเห็นดีแต่งตั้งจุดประสานงานของกระทรวงเพื่อเฮ็ดเวียกร่วมกันในการกะเกียมหางบทบันทึกความเข้าใจเพื่อเป็นขอบการหัวมือระยะยาวซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนนวัตกรรมและการพัฒนากิจกรรมที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนทั้งสองประเทศในโอกาสนี้ทานลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้เสื้อเสริญทานนางอุกซานานิโกราเอฟนารัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมแห่งสหพันธ์รัสเซียไปเยี่ยมยามลาวและเฮ็ดเวียกร่วมกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของลาวตามเวลาที่เหมาะสม
0: วันที่16มิถุนายนนี้อยู่ห้องประชุมใหญ่สหพันธ์นักหบเก่าแห่งสาธารณรัฐลาวศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เปิดกองประชุมเผยแพร่ในหัวข้อความสำคัญของเวียกงานการหันเป็นดิจิตอลและนำใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยให้แก่สาพันธ์นักหบเก่าแห่งสัตว์ลาวให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโดยทานไซลือซาอินจีเสียงใหม่ห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานและกล่าวปิดโดยทานพลโทวงคำพรหมกรรองประธานสภาดหบเก่าแห่งสัตว์ลาวมีท่านนางเกศรสุริวงศ์หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมห้อยกว่าท่านจุดประสงค์ของกอง

0: การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างลึกซึ้งตลอดฮอดการรักษาความปลอดภัยทางด้านดิจิตอลและความเป็นส่วนตัวทางด้านข้อมูลเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายและความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินในปัจจุบันกองประชุมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังการนำเสนอและลงลึกหลายหัวข้อที่สำคัญเป็นต้นแมนสภาพรวมเกี่ยวกับการนำใช้สื่อสังคมออนไลน์อยู่ภาคพื้นสากลและลาวการนำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฮ็ดเวียกของภาครัฐการสร้างความรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเวียกงานความปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคการหันเป็นดิจิตอลการต้านสกัดกั้นสแกมเมอร์ความสำคัญของ3เสาค้ำคือการหันเป็นรัฐบาลดิจิตอลการหันเป็นเศรษฐกิจดิจิตอลและการหันเป็นสังคมดิจิตอลและความพร้อมของการหันเป็นดิจิตอลของสหพันธ์นักหุบเก่าแห่งสตาร์ทลาวพร้อมนี้ผู้เข้าร่วมยังได้ร่วมกันสนทนาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้ในภาคปฏิบัติตัวจริงอย่างลึกซึ้งด้วยผลสำเร็จอย่างจบงาม
1: กองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจจัดขึ้นในตอนเช้าเมื่อวานนี้ที่นครหลวงจันทน์มีท่านสถาบันดิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่านนางมีกันจอนเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำลาวมีบรรดาคณะกรมหัวหน้าแขนงการจากกระทรวงเกี่ยวข้องและต่างหน้าจากองค์การจัดตั้งสากลเข้าร่วมในกล่องประชุมท่านสถาบันดิตอินทรีย์เชียงใหม่รองประธานสถาบันวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวมีคำเห็นว่าการจัดกล่องประชุมสัมมนาร่วมกันครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งในหลายกิจกรรมการหัวมือระหว่างลาวและออสเตรเลียนับแต่มีการสร้างตั้งสมาคมมิตรภาพลาวออสเตรเลียและออสเตรเลียลาวในต้นปี2024ได้หวังว่ากล่องประชุมสัมมนาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบรรดาท่านโดยเฉพาะการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับปัญหาภูมิศาสตร์เศรษฐกิจการรับมือในสภาพปัจจุบันและบทเรียนของประเทศออสเตรเลีย
2: เพื่อจัดสัมมนาที่มีความสำคัญในมื้อนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้ก็ขาดบ่ได้เนาะกับเงินการหอมมือกับสาธุรสารีเนาะที่ย้ำได้ก็ให้การสนับสนุนเฉพาะในเวียกการแลกเปลี่ยนบทเรียนวิชาการเป็นเวียกที่สำคัญโดยเฉพาะกับเงินอยู่ในสภาพที่พวกเขามีความยุ่งยากนั้นเศรษฐกิจผลกระทบจากหลายปัญหาทั้งสงครามทั้งปัญหาการค้าและอื่นๆซึ่งการแลกเปลี่ยนบทเรียนครั้งนี้ก็ถือว่าจะมีประโยชน์หลายครั้งนี้การจัดสัมมนาแม่นจะเฮ็ดในรูปแบบที่เฮาจะมีการแลกเปลี่ยนทั้งฝ่ายลาวและฝ่ายออสเตรเลียจะมีการนําเสนอของนะฝ่ายลาวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจของลาวแล้วก็สิมีการเสนอบทเรียนออสเตรเลียเช่นเดียวกันครับ
1: ท่านสถาบันดิตอินทรีย์เชียงใหม่ให้ฮู้ตื่มว่าสําหรับการจัดกล่องประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่เรเซตและสถาบันออสเตรเลียร่วมกันจัดขึ้นซึ่งครั้งทำอิฐแมนจัดในเดือนตุลาปีผ่านมามีนักคนคว้าจากเรเซสและกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของภาคพื้นครั้งที่2แมนจัดในเดือนมีนาปีนี้สนทนาในหัวข้อเกี่ยวกับภูมิศาสตร์เศรษฐกิจครั้งนี้แมนได้กำหนดหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจท่ามกลางการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อมาร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนต่อกับผลกระทบจากความบ่แน่นอนของสากลโดยเฉพาะสภาพยูเคตะวันออกกลางซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและมีหลายประเทศกำลังรับมือกับผลกระทบดังกล่าวรวมทั้งลาวและออสเตรเลีย
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮัวของทางการจีนรายงานจากนครหลวงปักกิ่งเมื่อบุรุษมณีวาองค์การน้ำแห่งนครหลวงปักกิ่งของจีนเปิดเผยว่าการวางแผนและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อควบคุมอุทกภัยในพื้นที่ผู้สูงจำนวน5แห่งเป็นครั้งทำอิฐในรอบเกือบ50ปีอยู่นครหลวงของจีนโดยอ่างเก็บน้ำทั้ง5แห่งนี้ตั้งอยู่พื้นที่ทั้งตอนลุ่มของแม่น้ำยงติ้งแม่น้ำจิ้วมาแม่น้ำต้าซื่อและแม่น้ำบนอาวีการก่อสร้างอ่างดังกล่าวนี้เพื่อเก็บน้ำที่ไหลท่วมและเพื่อแน่ใส่เร่งการระบายการปรับปรุงระบบระบายและผันน้ำในพื้นที่ลุ่มเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในนครหลวงปักกิ่ง
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานในวันที่

16 มิถุนายนที่ผ่านมาการระบาดของพยาธิอีโบลาในประเทศกงโกยังคงน่าเป็นห่วงหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ยืนยันกรณีติดเชื้อ782คนและเสียชีวิต181คนภายในเวลาเพียง1เดือนหลังจากรัฐบาลประกาศการระบาดอย่างเป็นทางการกระทรวงสาธารณสุขกงโกเปิดเผยว่าการระบาดครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในสถานการณ์ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อประจำวันเพิ่มขึ้นสูงที่สุดภายในเวลาเพียง1เดือนเนื่องจากเชื้อไวรัสแพร่ระบาดอย่างไวฟ้าในเขตห่างไกลศอกลีกซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการเดินทางและการยกย้ายของประชาชนเหตุให้เจ้าหน้าที่ยุ่งยากในการติดตามผู้สัมผัสเชื้อไวรัสที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

จะคบคนให้เบิ่งหน้าจะซื้อผ้าให้เบิ่งเสื้อแท้สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงนำข้อมูลซื่นมาฝากต้อนให้กับเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังเป็นประจำค่ำคืนนี้มีบทกลอนพร้อมเสียงเพลงเพื่อนำมามอบให้เป็นข้อมูลซื่นให้กับเพื่อนมีรายการที่ฮักฟังอยู่ทางบ้านเป็นกำลังแห่งใจให้ผู้ที่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอิบเหนื่อยเนาะค่ำคืนนี้ก็คิดว่าหลายท่านยังคงบ่ทันหลับนอนกันเถื่อเนาะเอาพบพ่อกันทําอิฐก่อนที่จะรับฟังเสียงเพลงขอนําพาท่านมาเข้าสู่บทกลอนทําอิฐจากรายการผลงานการเขียนของซ้ายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมซึ่งเป็นผลงานของสายดอนใต้เพิ่นเนาะนำมาฝากให้ตอนมีรายการทุกทานขอจงมีความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานของทานทุกประการบทก่อนมีสื่อว่าสร้างอวดงาป๋าอวดเนียง

สร้างหากโอ้อวดเว้าทำทาว่ามีงาโตใหญ่เกินซุมสัตว์หมู่เดียละสารเสื้อตีนใหญ่เปือนักแน่นลงดินหากเปเปื่อยปากหนกเป๋หมับเมียนบ่มีได้ต่อรองแต่ว่าสร้างหากหมอดเมียนตายต่ำจำตีนย้อนหนุกมีปัญญาโคบคืนโตสร้างตายย้อนความสหาเว้าโมโหทั้งประมาทขาดศีลธรรมอวดอ้างก็ตายย้อนเพาะโตอยู่ในใต้เมน้ำทะเลเลึกวังหลวงซุ้มหมู่คึงภูมิเข่งใหญ่โตเต็มเต็มมีเงียงหนานักแน่นบ่กลัวไผย่านสันฝุ่งมูซิวสำอ้าวสิกินเกี้ยงบ่หยังได้แต่คุยขวดน้ำตีแตกเป็นฟองบอกบอนเวิร์นวังตุนอยู่เนาในนั้นคนก็วางเก็บเมียนไรดีแห้วจันป่าซิวลอยหลอกล่อเครื่องข้าวไล่ตามไล่ไปตามต่อยต้องไงลั่นไล่ลุดฝ่าอัตตันตูเครื่องสิออกไปบ่มีได้ดิ้นดันหลายอิดลาคาอยู่ในหูจันเงียงก็หักเจ็บปวดซ้ำเลยตายย้อนอวดงาแท้

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะสำหรับบทกลอนทำอีกจากรายการคืนนี้จากซ้ายดอนใต้สร้างอวดงาป่าอวดเงียงนี่เป็นผลงานกลอนของเพิ่นเนาะซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโทษแห่งกาเมนำมาฝากตอนให้กับเพื่อนมิตรรายการเพื่อเป็นคติเตือนใจเนาะบทกลอนสร้างอวดงาป่าอวดเงียงคนเฮาก็คือกันเนาะเป็นคนอย่าอวดอ้างว่าโตเก่งเกินระดับเพิ่นยังว่าเนาะอยู่วางตนเองให้พอดีพองามอย่าวางตนสูงเกินไปอย่าอวดอ้างหลายเนาะเพราะว่าคนดีคนมีความรู้ความสามารถหรือว่าคนที่มีเงินมีคำบ่อวดก็ได้คนบึงกะฮู้เองเนาะคนบึงฮู้แล้วบทกลอนต่อไปมาหับฟังก่อนของสายเซลำเผาซึ่งเฮาได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีเนาะจากพระอาจารย์เนืองพิลักสุติธรเนืองพิลักแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็ได้เสียชีวิตแล้วแต่ว่าผลงานของทานก็ยังจิรังยั่งยืนให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดต่อๆกันไปเนาะอันนี้เพิ่นฮ้องว่าทรัพย์สมบัติทางปัญญาเนาะที่บ่สามารถหลบล่างและหนีจากคุณงามความดีของคนเฮาได้เนาะบทกลอนของเพิ่นมีชื่อว่าเห็นตัวเอง

เห็นตัวเองรวมคำนี้แสนประเสริฐเพราะจะเปิดรวมหูใหม่ในตัวทานหาที่อื่นหาเท่าใดก็เสียการดอกบัวบานในตัวเฮาอย่าลงทางการหาธรรมหาทีใดยากจะพบหากบ่ลบเข้าหาตัวจิตเป็นกลางซอกหาธรรมหาทีอื่นยิ่งต้องห่างหากบ่วางบ่มีทางจะพบธรรมในตัวเฮามีธรรมหลายเป็นหมวดหมู่แต่ต้องฮู้จักซอกหาอย่าเอียงอ่ำจงซอกหากุญแจไขตู้หีบคำก็จะนำพาทานเห็นนิพพานในตัวทานมีดอกบัวอันอุดมเกสรสมหอมหวนส่วนให้ทานนั่นล่ะคือจิตดวงเดียววินญูญาณอันนิพพานอยู่ในใจบ่ไกลเลยอันวินญูคือตัวการของการฮู้สถิตอยู่ในตัวเฮาบ่หายเหยการสืบฮู้โซกในตัวบ่ยากเลยอย่าเมินเสยเลยตัวเฮาเห็นตัวเอง

็นจังได๋รับฟังเสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากสายเซลำเภาเนาะเพิ่นว่าเห็นตัวเองเฮาต้องฮู้ตัวเฮาเองเนาะทุกสิ่งทุกอย่างว่าตัวเฮาได้กระทําการสิ่งใดทําผิดหรือถูกมันก็อยู่ในจิตใจเฮาหั่นแหละบางคนก็ฮู้อยู่ว่าทําผิดแต่ก็ยังทําเพิ่นว่าตัวคนอื่นตัวได้แต่ว่าตัวตัวเองตัวบ่ได้เฮาต้องฮู้แก่ใจของตัวเฮาเองเนาะจะทําดีหรือว่าเฮาจะเฮ็ดหยังในมื้อนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเฮาฮู้แล้วเนาะจงฮู้ตัวเฮาเองให้หลายหลายๆคนยังบ่ฮู้จิตใจตัวเองย่านใจตัวเองก็มีเนาะจังซั่นก็ให้ยึดถือยึดมั่นสัจจะนั่นเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะสัจธรรมเพิ่นว่าสัจธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีคูณค่ำต่อชีวิตต่ออนาคตของตัวเองถ้าเป็นคนบ่มีสัจคนบ่มีสัจจะเนาะเพิ่นฮ้องว่าสัจจะนั่นล่ะสัจธรรมบ่มีสัจจะคนอื่นก็จะบ่นับถือบ่นับหน้าถือตาบ่ไว้วางใจว่าซั่นซะเพราะฉะนั้นเราต้องมีสัจธรรมในตัวของตัวเองให้หลายที่สุดเนาะมาฟังบทกลอนต่อไปเป็นบทเขียนของเกตแก้วปกพันขอมอบเป็นความสุขมื้อซืนให้กับเพื่อนมีรายการทุกทุกทานได้ฟังแล้วจงมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีบทกลอนมี

หลายปีจรจากเจ้าตนแม่มารดาเหียมเอ๋ยใจคนิงโหยหาสู่สวยแหลงเศร้าบ่ว่ายามกินข้าวยามนอนคิดฮอดอยากกอดข้างคิงเนื้ออุ่นกายแม่เอ๋ยสิบนิ้วขอหยกไหวขอกราบวันทาคุณมารดาแม่เหียมเหนือเก่าเอานมป้อนปากเฮาดูดดื่มหวานแซ่บซอยนมเต้าแม่เหียมแม่นสูญเสือเลือดเนื้อแถมทายบุตรตาทั้งบุตรตีโบเคยเคืองแค้นข้าวเมื่อถือพาท่องไปมาแสนยากลำบากแท้ตนเจ้าแม่เอ๋ยลูกอยู่ไกลฝากฟ้ายังห่วงคนิงหาภาวนาเวียนคืนแด่องค์อินเจ้าโปรดหักษาดูแลเฝ้ามารดาเหียมแดขอให้กายแม่ข้ายืนมันส่วนนิรันดร์เดชทอง

0: ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ผ่านท่านผู้ฟังไปอีกเนาะบทกลอนจากเกตแก้วปกพันเพิ่นให้ซื้อว่าคิดฮอดแม่หลายปีที่ได้จากเจ้าไปเพื่อหน้าที่เวียกงานก็โอ้ยในหัวใจส่วนลึกของหัวใจบ่ว่าตอนเศร้าตอนสวยตอนแรงโดยเฉพาะแม่ยามกินข้าวยามนอนคิดฮอดคิดฮอดเพิ่นว่าเนาะคิดฮอดแม่คิดฮอดอายอุ่นอกของแม่ว่าซั่นจังใดก็อย่าเด้อขอให้แม่จงดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนเด้อสำหรับลูกนี้เสร็จสิ้นหน้าที่เวียกงานจะคืบกลับคืนเมื่อหาแม่เพิ่นว่าเนาะเอาขอบใจมีรายการทุกทานเนาะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปจากคำพรสุขวงศ์ขอมอบเป็นความบุญสืนให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในกลอนที่มีชื่อว่าวิญญาณแคน

ียงเป่าเตะเต้นเตะดังหนาวยามหนาวเสียงลมวอยวอยผัดกิ่งใบปลายไม้เสียงเคนซับสอดซ้อนวอนวอนวีวอนใจนั่นซึมซาบซึ้งถึงเจ้าเผ่าลาวเสียงเคนตกแห่งห้องตึกใหญ่ทันสมัยแต่เคนยังเป็นลาวแนบนำใจจำสาวสืบเสื้อเป็นใหญ่ขอดควยลูกแคนหลุดลั่นคันเหมือนเจ้าเผ่าลาวอยู่ห่วมเต้าลมเป่าแหงเบาลมจากใหญ่เป่าแคนเสียงแนนลมอื่นผัดปากเต้าเหล่าแคนบวกแกนดังวูล่าลมส้วนบกหวนมีแคนนำแนบเนื้อจับเป่ายามเหงาเป็นทํานองผัดพาวใบพาวสาวแม่ห้างอ่อยออมลูกปอมแขนเป่าจนแขนซ้อนแหวงคอนคันเมียนอยู่ทงหญ้าแคมป่าปลายนาคงไผไก่ห่มไห้เฟื่อยไม้มีแขนเป็นสุกแม่งยามเอามาเป่าวิญญาณพันผูกเจ้าทั้งเต้าและเหล่า

เอาหับฟังบทกลอนจากคำพรสุขวงศ์วิญญาณแคนและกับพร้อมด้วยเสียงเพลงเป่าแคนกล่อมสาวเนาะมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังจะเป็นอย่างยิ่งว่าบทกลอนและเสียงเพลงที่ผ่านไปคงสร้างความสุขใจและกล่อมอารมณ์ให้แก่เพื่อนมิตรรายการได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกับเพื่อนผู้ที่เพิ่นมักหักทางด้านเสียงเพลงและทางด้านบทกราบก่อนเนาะอย่าสลืมเด้อผู้ที่มีความรู้ความสามารถเชิญเขียนบทก่อนหรือว่าบทเรื่องสั้นก็ได้เนาะแล้วมวลเชิญกับรายการของพวกเขาเนาะมาเข้าสู่บทก่อนต่อไปจากผลงานการเขียนของดาวปิงแสงคำคืนนี้ขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านสำหรับบทก่อนนั้นมีเสื่อว่าคนกับงาน

เรียกงานที่ว่านั้นจะก้าวดินหรือถอยเมื่อวิจัยตามหลักเพิ่นนิยามมีหลายข้อเหตุและผลมีหลายด้านคนกับงานคือคองปัจจัยในนอกพร้อมสำคัญแท้กะแมนคนหนึ่งเหตุผลเพิ่นว่าไว้จัดใส่ในงานวิชาการบ่สมเฮียนบ่สร้างทำงานนี้บวกกับอคติเพิ่มงานทำบ่สมเพิ่นสองคือคนขี่ข้านงานบ่ก้าวแล่นเดินสามนั่นคนขี่ซอเห็นแก่ตัวตนประโยชน์รวมบ่หัวซาโอกาสมีแม่นโกงบ้านสี่นั่นคือคนจ้ากกิจการงานโบเดินแลนแถมยังมีโอกาสล่มจิบหายแท้ก็หากไวผู้สลาดต้องขิดพ้นวางขอบคายขยายกฎกำหนดบทกฎหมายพัฒนาไวก้าวจัดสรรงานกับคนเข้าหับประกันคุณภาพเปิดสองทางโบไว้กันแก้โกบโกยเวียกงานใหญ่และน้อยคอยแก้ตามสมัยแต่ยากหลายคือคนโง่งมงงแงนถือมานะผิดถือมันสมองฝึกยากสิหาหยังมาถากได้ถาดใจด้านบอดมึนคนบกเก่งคนขี่ข้านคนส่อลาดบังหลวงจับได้มาลงทันเปิดโปงดัดมีใส่ได้โอกาสมีการก้าวพัฒนาได้ใหม่ส่วนคนใจบอดใบไผสิเก้สวยสอนคนปัญญาหมอตื่นบเลิกซึ่งถึงท้องสมองมีก็คือกบอยู่แต่ในหูธรรมบ่เคยเห็นหนองน้ำลำธารอันกว้างใหญ่ค่ายคือคนบดงูบอดใบโวเว้าอวดแต่ตนหันแล้ว

บทกลอนท่านได้ฟังไปเนาะคนกับงานจากดาวเปล่งแสงเป็นว่าสำหรับเวียกงานบ่ว่าสิเป็นเวียกน้อยเวียกใหญ่ก่อนจะเดินแมนแลนสะดวกบ่ว่าจะอยู่ในคงเขตเวียกงานใดองค์กรใดก็แล้วแต่เนาะมันก็ต้องมีการหัวมือกันมีความคิดมีความอ่านไปแล้วเดียวกันเนาะบ่ขัดแย้งบ่ขัดแย้งแบ่งลืนกันเพิ่นว่าแต่มันก็เป็นเรื่องที่ยากหลายเนาะเพราะว่าถ้าหากผู้ร่วมงานมีความบ่สมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาแล่นนักไปกว่านั้นก็คือการถือตัวเนาะนี้เป็นหนึ่งบทกลอนที่นำมาเป็นข้อมูลสื่อให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านเนาะมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีก็สมควรแก่เวลาที่สิได้มารับจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิสัยราชพร้อมด้วยในสางส่งเสียงอวยใส่พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกี้ยวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

คนบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลคนบ่ไปหาเฮียนแม่นบ่มีความรู้คนผู้มีความรู้เต็มพุงเพียงปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิยองว่าดีสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับอีพ่ออีแม่เฮาเป็นประจำประจำทุกๆค่ำคืนเวลา22:00 น.ถึง23:00 น.มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ดวงตะวันรับหน้าที่ดำเนินรายการฮอดเวลานัดหมายกันแล้วก็ต้องได้มาเนาะมื้อใดบ่ได้มาเว้ามาว่าก็คือว่ากินก็บ่อ่อนนอนก็บ่หลับครับก็บ่ม่วนซั่นได้เนาะก็ต้องได้มาเว้ามาว่าซอกเอาเรื่องเอาราวมาลมสู่พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันและมื้อนี้ก็เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังมีทั้งข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนซอกแซกกับเสียงเพลงแต่ก่อนจะไปหาฟังสิ่งดีๆและเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาก็อยากฝากเตือนพี่น้องเฮากันก่อนเนาะเรื่องการที่ว่าเบิ่งแย่งสุขภาพเพราะว่าในระยะนี้สภาพดินฟ้าอากาศมันก็บ่คือเก่าแล้วท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่บ้านเฮาเมืองเฮาเป็นทั่วโลกเนาะอากาศบ่คือเก่าก็คือซุมื้อนี่แหละอากาศร้อนก็ร้อนจนว่าสิสุกสิไหม้คันว่าฝนตกก็มีมะเห็บตกลงมาพร้อมสำหน่วยไข่เป็ดไข่ไก่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องเฮาคันว่าแห้งแล้งก็พัดมีฝุ่นหมอกควัน PM 2.5 ซึ่งว่าเป็นผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเฮาผู้ที่ว่าสูงอายุบ่ผู้มีพยาธิประจำตัวบ่ที่ว่ามีภูมิต้านทานต่ำจังซี่เนาะก็เฮ็ดให้เจ็บเป็นได้ง่ายดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใหญ่พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านพร้อมกันเอาใจใส่เบิ่งแย่งสุขภาพให้ดีเด้อและตอนนี้จะมามอบเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: มวนๆพันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาฝากตอนส่งเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับทุกท่านได้รับฟังหนึ่งสมองนอนอยู่กับอีพ่ออีแม่เฮาแต่ละมือแต่ละวันกระซอกหาข้อมูลข่าวสารสาระนะฮู้เสียงเพลงเสียงขับเสียงลำม้วนๆมาฝากมาตอนเพื่อผ่อนคลายความอิดความเมื่อยให้กับทุกท่านนอที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในปัจจุบันนี้บางคนก็เม่นกำลังเดินทางแต่ว่าบางคนก็เม่นขายเครื่องขายของหยุดยู่ใส่กะยาเนาะทุกคนเฮาก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้บ่ว่าจะเป็นกำลังแห่งใจทางเสียงเพลงเสียงขับเสียงลำหรือว่าการเว้ากันว่านี่แหละกำลังแห่งใจนี้เป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดคนเฮาถ้าว่าได้ฟังเพลงมวนๆได้ฟังคำเว้าคำจาหรือว่ามีคนมาให้กำลังใจถึงจะอิดจะเมื่อยจากหน้าเวียกหน้างานก็ถือว่าผ่อนคลายไปเนาะแต่ผู้คนเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วแดดก็ฮ้อนเวียกก็เมื่อยก็ยังมีผู้มาให้มาเว้ามาจมอยู่นี่โอ้ยเนาะเวียกการอันใดก็ถือว่าอยากเซาไปผู้เละเนาะอยากหนีไปใกล้ๆบ่อยากฟังคำเว้าคำให้คำจมดังนั้นทุกคนเฮาทุกหน้าที่เวียกงานเนาะจะมีอุปสรรคหนักหนาเพียงใดก็ย่าคอยเว้าคอยจ่าคอยให้กำลังใจกันถ้าว่าเฮ็ดผิดพลาดก็ตามเนาะการที่ทุกคนเฮาเฮ็ดผิดพลาดมันก็ต้องมีการแก้ไขและก็มีการตักเตือนกันแต่ว่าให้ตักเตือนไปในทางที่ว่าสร้างสรรค์บ่แม่นสิไปเว้าให้เสียกำลังใจให้หมดกำลังใจเนาะบางคนนี่ก็คิดอาฆาตบาดหมางกันได้เนาะย้อนคำเว้าคำว่าดังนั้นแหละทุกคนเฮาสังคมเฮาจะน่าอยู่ก็ขึ้นกับแต่ละคนให้กำลังใจกันให้คำเว้าคำว่าให้คำปรึกษากันที่ดีถ้าว่ามีปัญหาก็ต้องสอกหาวิธีแก้ไขทางออกด้วยสติและปัญญาอย่าไปใส่ที่ว่าอารมณ์และกำลังวังสาเพื่อแก้ไขปัญหา

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติดตามหาฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ
1: ์แต่ก่อนน้องคอยบ่พ่อข้า
0: ท่านผู้ฟังที่หักเพลงในหน้าฤดูนี้ก็เป็นระยะที่อากาศร้อนอบอ้าวเนาะบางมือบางเขตบางท้องถิ่นดังนั้นพยาธิหลายสิ่งหลายอย่างก็แม่นมักเกิดขึ้นทุกคนเฮาควรระวังเนาะโดยเฉพาะแม่นพยาธิที่มาพร้อมกับยามอากาศร้อนแบบนี้สิ่งที่เฮาควรระวังในยามร้อนเนาะก็คือจะมีพยาธิทอกท้องพยาธิเจ็บท้องบิดพยาธิไข้ทรพิษหรือว่าพยาธิไข้ไทรอยเป็นลมแดดอาหารเป็นพิษพยาธิผิวหนังที่มีตุ่มคันคายขึ้นตามห่างกายพยาธิวอและวิธีป้องกันนอกกระเมนพวกเราทุกคนต้องได้เอาใจใส่ทำความสะอาดล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารงดเครื่องดื่มที่มีธาตุแอลกอฮอล์และกามันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอใส่บ่วงกลางเลือกกินอาหารและน้ำดื่มเน้นถึงความสะอาดสดใหม่เสมอเนาะอันนี้ทุกคนเราก็ต้องได้เอาใจใส่เพื่อป้องกันบ่ให้เกิดมีพยาธิที่เฮาเว้ามานั่นเนาะในหน้าฤดูร้อนแบบนี้หลักๆ ก็คือพยาธิทอกท้องนั่นแหละท่านผู้ฟังพยาธิทอกท้องกับพยาธิอาหารเป็นพิษเป็นห่วงเป็นใหญ่เตือนสติพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกท่านเอาไว้จะมามอบเสียงเพลงมวลๆให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการสะก่อน

0: ำเศร้า
1: หนึ่งสมองอยู่กับอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าอาน้องหนุ่งลูกหลานของเฮาน้องมีทางข้อมูลข่าวสารเสียงเพลงเสียงคลับเสียงลำสลับสับเปลี่ยนกับสาระนะฮู้ว่าว่าให้ท่านได้หาฟังกันเป็นประจำประจำเอาแนวใดก็ตามมาในระยะนี้ก็ฝากเตือนกันเอาไว้ผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ผู้ที่มีลูกหลานอยู่ในวัยขนองเนาะ12 13 14นี่แหละเนาะวัยกำลังที่ว่ายังบ่ฮู้หยังกำลังห้าวกำลังวงและก็อยู่ในระยะการที่ว่าซอกฮู้ซอกหาสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าว่าซอกฮู้ไปในทางที่ดีเนาะเฮาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็มีความภาคภูมิใจพร้อมที่จะส่งเสริมแต่ว่ายังมีกลุ่มคนหรือว่าเด็กน้อยจำนวนหนึ่งซอกฮู้ไปในทางที่บ่ดีซอกหาวิธีแบบเฮ็ดผิดต่อกระเบียบกฎหมายบ่หรือว่าเป็นผลกระทบต่ออนาคตและสุขภาพก็คือการเสพสิ่งมึนเมาเนาะมั่วสุมสิ่งเสพติดต้มน้ำกระท่อมหรือว่าคอลลาเจนในปัจจุบันนี้เห็นว่ามีทุกแจทุกมุมเนาะดังนั้นก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกหลานอยู่ในวัยนี้ต้องได้เอาใจใส่ติดตามการไปการมาของเขาเจ้าบ่แม่นสิว่าปล่อยไปตามลำเพงใจเนาะบางคนก็ว่าไปห้ำไปเฮียนเอาเงินเอาคำให้แต่บ่ฮอดหงห้ำหงเฮียนพากันไปต้มน้ำกระท่อมเนาะมีหม้อน้อยหนึ่งอยู่ในโต๊ะแล้วก็คนนั่งออมมีควันนี่เต็มและก็ลิ้นเกมซุ้มกันฮอดเวลาเลิกเฮียนก็แม่นเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแต่ดนนานไปกระเมนบอกกลับบ้านกลับเฮือนเสียผู้เสียคนย้อนก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องได้ติดตามในทุกมื้อนี้ระบาดอย่างให้แหงปัญหาต้มน้ำกระท่อมแลกามอสุมสิ่งเสพติดขอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเอาใจใส่เนาะเพื่อป้องกันบ่ให้ลูกหลานของเฮาไปตกในเงามืดของปัญหายาเสพติดปัญหายาเสพติดนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องได้พร้อมกันเอาใจใส่อย่างเข้มงวดเพราะมันเป็นการกดน่วงทวงดึงในการสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาประเทศชาติของพวกเฮา

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็แม่นเดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังก่อนจากกันไปฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเพราะว่าอากาศก็ร้อนอบอ้าวแดหลายครอบหลายครัวก็แม่นมีการใส่พลังงานไฟฟ้านี้เพิ่มขึ้นเพื่อดับกระหายความร้อนการเปิดแอร์เปิดพัดลมหรือว่าการใส่เครื่องเฮ็ดน้ำเย็นจังซี่เนาะดังนั้นทุกคนเฮาให้มีสติมันกวดกะอุปกรณ์เครื่องใส่ไฟฟ้าต่างๆในเฮือนในศาลของเฮาให้มันมีสภาพสมบูรณ์พร้อมในการใช้งานอันใดที่มันเก่ามันแก่มันเปมันเพหมดอายุการใช้งานก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายออกเพื่อรับประกันบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าสอดไฟฟ้าหัวไฟฟ้าลัดวงจรเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอัคคีภัยบ่ว่าจะน้อยหรือหลายน้อยหรือใหญ่ย่อมนำความเสียหายมาให้กับทรัพย์สินพ่อแม่พี่น้องเฮาหายแหงกระเมนถึงขั้นเสียชีวิตเนาะดังนั้นจึงฝากเตือนมาเว้ามาว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนต้องมีสติเรื่องการใส่ฟืนใส่ไฟเวลาจากทางรายการมื้อนี้หมดแล้วขอขอบใจที่ท่านให้เกียรติติดตามรับฟังรายการแต่ต้นจนจบมอบเพลงม่วนให้ท่านได้รับฟังเพียงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้สบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเคารพทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 3:00 นมื้อนี้แม่นวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่19เดือนมิถุนาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ6โมงรายการเพื่อสุขภาพที่ดี6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ขั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการความหู้ทางกฎหมาย15โมง30นาทีรายการประกันสังคม16โมงรายการปกปักหักษาป่าไม้16โมง30นาทีรายการหอบบ้านผ่านเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการหอบหู้เรื่อง SME 19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการท่องถิ่นดินลาว20โมงทายทอดหวย20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงมดรายการกระจายเสียงแล้วอัสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานหับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

สุภาษิตลาวโบราณเคยกล่าวไว้ว่าสัตว์สี่ตีนยังหู้พาดนักปราชญ์ยังหู้หลงหงคำยังถือบ่วงควายเฒ่ายังตื่นไถสบายดีท่านผู้ฟังที่อยากแพงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหาพลุนจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการนี้มีให้ท่านได้ฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์5โมงหา6โมงบุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วทุกทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังเป็นประจำบ่ได้ขาดพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นให้ท่านผู้ฟังที่ตื่นดึกลุกเช้าได้ฟังได้พักผ่อนย้อนอารมณ์ไปตามเสียงเพลงตามเสียงล้ำที่ทางรายการพวกเขาได้เปิดให้ท่านให้รับฟังเฮาเป็นอะไรท่านผู้ฟังที่หักแพงระยะปัจจุบันนี้ก็ถือได้ว่าประชาชนลาวบรรพเพาในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมสุ่มใส่ในการจัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในแต่ละของเขตเวียกงานที่พวกเขาหับผิดชอบจู้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นพนักงานทุกองค์การจัดตั้งที่พร้อมสืบต่อในการจัดตั้งปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของตนจงเอาใจใส่เด้อในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานด้วยความรับผิดชอบสูงและเพิ่มสติความรับผิดชอบขึ้นให้สูงขึ้นเต็มอีกเพื่อเฮ็ดให้ได้ให้ทุกมติคำสั่งทุกแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกนั้นให้ปรากฏผลเป็นจริงรายการล้มทั่วทิศทับอรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นตอนเช้าของวันศุกร์ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้คงกับวันที่19เดือนมิถุนาคริสตศักราช2026นี่เดือนมิถุนามาฮอดครึ่งเดือนแล้วดังนั้นพวกเขาผู้จัดตั้งทุกปฏิบัติทุกหน้าที่เวียกงานกระจงเอาใจใส่แข่งขันกันสร้างผลงานขนาบต้อนวันสำคัญต่างๆของพรรคของชาติเฮาเฮ็ดให้แนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐที่ปกครองประเทศลาวของพวกเขาให้ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์และเข้มงวดน้ำมือน้ำดีขึ้นเป็นได้น้อสาวนากสิกรของพวกเขาแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นมาฮอดระยะนี้การตกกล้าตกมุ่งปลูกข้าวนาปีเป็นได้แล้วเนาะหลายบ่อนหลายที่นี่ก็ได้กล้าได้มุ่งไปแล้วล่ะแต่หลายบ่อนหลายที่นี่โอ้ก็ยังอยู่ได้ท่านผู้ฟังยังอยู่กำลังแหละเพิ่นว่ากำลังไถหุดกำลังไถหุดกำลังตกกล้าอยู่ก็มีเอาทางรายการล้มโดยทิศทับพลุนก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวนาเกษตรกรของพวกเขาทำการปลูกฝังเพิ่มพูนผลิตผลให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้อยากได้หลายก็ต้องได้เอาใจใส่เด้อนำใส่เทคนิควิทยาศาสตร์เข้าช่วยในการผลิตการใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยการรักษาระดับน้ำในนาข้าวการติดตามศัตรูพืชจังซี่นี่ก็ย่านให้ขาดแต่นะต้องมันเอาใจใส่เป็นประจำมาละจึงเกิดในผลผลิตในท้ายฤดูกาลนะครับมากครับผลตามระดับคาดหมายที่วางไว้กระเซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมารายการล้มโดยทิศทับอรุณมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการก็มีข่าวมีเหตุการณ์ต่างๆแต่ละทิศมานำเสนอให้ท่านได้ฟังคือเก่านอกจากนั้นก็ยังมีเพลงมีล้ำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานม่วนซื่นทุกอีกเริ่มต้นของรายการให้ท่านได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงล้ำจากทางรายการสะกอนจากนั้นจึงจะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวในระยะต่อไป

เป็นนั่นแหละท่านผู้ฟังที่หักแพงเพลงทำยิดสุดทำยิดจากทางรายการพวกเขาก็ได้พันท่านผู้ฟังไปแล้วก็หวังว่าคงจะสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆคืออย่างสิได้ดีพอสมควรเนาะวันนี้ก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังข่าวนี้เหมือนเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่แหละได้ทรงสารเห็นใจถึงผู้นำฟิลิปปินส์วันที่12มิถุนายนนี้ประธานทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ทรงสารแสดงความเห็นใจถึงประธานเฟอร์ดินานด์โรมอนเดสมาร์กอสจูเนียร์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ที่มะนิลาซึ่งเนื่องในของศาลได้เขียนว่าข้าพเจ้าฮู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งที่รับทราบข่าวเกี่ยวกับการเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างหุนแฮงที่เกิดขึ้นอยู่ภาคใต้ของฟิลิปปินส์ในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งมันได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฟิลิปปินส์จำนวนหลวงหลายที่ดำรงชีวิตอยู่ในขงเขตดังกล่าวต่างหน้ารัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความเห็นใจและเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งมายังพนักงานและผ่านพนักงานไปยังรัฐบาลและ

ในวันที่8มิถุนายนนี่ล่ะเหตุให้ทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนฟิลิปปินส์เสียหายเป็นจำนวนหลวงหลายข่าวต่อไปแม้นเว้าถึงประธานประเทศเฮานี่ล่ะเพิ่นก็ได้ลงพบปะโอล้มพนักงานรักแรงอยู่ทางแขวงเสกองซึ่งท่านทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอล้มคณะพรรคพนักงานนำพาพนักงานรักแรงอยู่ทางแขวงเสกองในวันที่12มิถุนายนนี้ท่านบุญหลายบุติกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงเพิ่นได้รายงานสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้รับทราบว่าในระยะ6เดือนต้นปีนี้คณะพรรคแขวงเสกองเพิ่นได้ถือเอาเวียงงานการเมืองแนวคิดเป็นกกโดยได้นำเอามติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมใหญ่ครั้งที่11ขององค์คณะพรรคแขวงและบรรดาหากฐานมติคำสั่งของศูนย์กลางลงไปเผยแพร่เสื่อมซึมทั้งกันแขวงกันเมืองและอยู่ภายในกลุ่มกองยางเป็นระบบเน้นสร้างหากฐานพรรคให้ปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นในการจัดตั้งปฏิบัติ2วาระแห่งชาติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็ได้เอาใจใส่ปฏิบัติตามแนวทางแบบแผนอย่างมีจุดสุ่มปัจจุบันเศรษฐกิจของแขวงเสกองยังสืบต่อขยายตัวดีตามท่าเอียงของเศรษฐกิจแห่งชาติสู่ซนเฮ็ดให้รวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่มขึ้นในระดับ6ส่วนห้อยขึ้นไปมูลค่ารวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP บรรลุได้ 3,376 ตื้อกีบเฉลี่ยเศรษฐกิจประมาณ25ล้านกว่ากีบโดยรวมแล้วแขวงเสกองยังสืบต่อมีเสถียรภาพทางด้านการเมืองอย่างนักแน่นสังคมมีความสงบและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมนี้ก็ได้ซอกทุกวิธีทางเพื่อสั่งเงื่อนไขให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรผู้ประกอบการนักธุรกิจสาวค้าขายและประชาชนภายในแขวงได้มี2ทางทำมาหากินดำเนินธุรกิจถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและดำรงชีวิตสะดวกสบายขึ้นและในโอกาสนี้นี่ท่านทองรุ่นศรีสุริศเพิ่นได้กล่าวย่องยอชมเชยต่อความมุ่งมั่นพยายามของคณะพรรคคณะน้ำแขวงเสกองในการนำพาสีน้ำพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวไปตามทิศสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองพ่อมีทิศสีน้ำวาถึงแม้นว่าผ่านมาการนำพาจะมีผลสำเร็จในหลายด้านก็จริงแต่เมื่อเทียบใส่ความเห็นของต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ก็คือการสั่งสากำลังในสภาพการใหม่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยยังจะต้องได้บุกเบิ่นสู่ซนขึ้นตึมอีกในการยกสูงความสามารถนำพาความเปลี่ยนแบบอย่างนำหน้าวางกลไกแบบแผนวิธีเหตุเวียกให้สอดคล้องแทดเหมาะกับสภาพการทั้งในปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเศรษฐกิจสังคมของแขวง5ปีครั้งที่10ให้บรรลุตามคาดหมายโดยได้วางแผนโดยการวางแผนพัฒนาให้แทดเหมาะกับจุดพิเศษของแขวงตนกำหนดจุดสุ่มที่แน่นอนจัดสรรบุริมสิทธิ์ให้ชัดเจนให้ติดพันกับเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเวียงงาน3สร้างไปเคียงคู่กับผลสำเร็จเหล่านั้นก็ต้องได้สร้างให้กำลังทันแถวพนักงานมีความรู้ความสามารถนักแน่นเข้มแข็งพร้อมปฏิบัติหน้าที่เวียงงานด้วยความรับผิดชอบสูงบรรณาสำคัญที่สุดคณะบริหารงานพรรคแขวงแขวงเสกองต้องมีแนวความคิดเป็นจิตหนึ่งใจเดียวค้นคว้าหาลือวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาที่เป็นสิ่งท้าทายกีดขวางการพัฒนาการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเพื่อลดพรความแตกโตนกันระวางตัวเมืองกับชนบทความแตกโตนกันทั้งสังคมทั้งนี้ก็เสื่อมันว่าภายใต้การนำพาสีน้ำของคณะประจำพรรคคณะบริหารงานพรรคแขวงจะสามารถเฮ็ดให้แขวงเสกองมีการพัฒนาก้าวขึ้นตามระดับคาดหมายที่วางไว้ขอบใจพุทธศรอยู่ทั้งแขวงเสกองเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะข่าวนี้นี่มันเว้าถึงท่านประธานประเทศเพิ่นได้ลงพบปะโอล้มพนักงานรักแรงอยู่ทั้งแขวงเสกองหลายเวียกงาน
ที่จะต้องได้เอาใจใส่

ร้อมกันสู่ซนนำพาซี่นำจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเสกองให้เติบใหญ่ขยายตัวขึ้นอย่างบ่จุดจังส่วนข่าวต่อไปแมนเว้าถึงทานฮองประธานสภาแห่งชาติเพิ่นได้ลงพบปะเยี่ยมยามขณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงแขวงสารวันท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำกรรมการส่วนกลางพรรคห้องประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่14พร้อมด้วยคณะได้เดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะกับคณะนำพนักงานรักแรงคณะจัดตั้งแขวงสารวันในกลางเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งได้ดำเนินไปอยู่ที่ห้องประชุมคณะจัดตั้งแขวงซึ่งมีท่านจันทร์สีร้อนสีสมบูรณ์คณะประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงสารวันพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำพนักงานรักแรงภายในคณะจัดตั้งแขวงต่างหน้าจากสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงเขาห่วมทางด้านท่านจันทร์สีร้อนจันทร์สมบูรณ์เพิ่นได้รายงานการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานระยะ6เดือนผ่านมาว่าใน6เดือนผ่านมาหั่นได้เอาใจใส่นำภาษีนำเวียงงานก่อสร้างผักพนักงานรัฐกรพลกรกงจักการจัดตั้งการปกครองและเวียกงานแข่งขันย่องยอด้วยความรับผิดชอบสูงเพื่อเป็นการจัดตั้งปันกายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวางออกและแผนงานโครงการการดำเนินงานของคณะจัดตั้งแขวงซึ่งแขวงสารวันมีการจัดตั้งหากฐานพรรคทั้งหมด1,148หากฐานเทียบใส่ปี2025ลดลง14หากฐานสาเหตุย้อนมีการปรับปรุงกองจักการจัดตั้งในนี้มีคณะพรรคหากฐานทั้งหมด57หากฐานมีหน่วยพรรคทั้งหมด 1,091 หน่วยคณะพรรคหากฐานอ้อมข้างแขวงมี16หากฐานคณะพรรคหากฐาน2กำลังประกอบอาวุธมี14หากฐานและคณะพรรคหากฐานอ้อมข้างเมือง27หากฐานมีสำนักงานนี่มีแค่2หักฐานมี1คุมบ้านและ4คณะพรรคหักฐานบ้านใหญ่ทั่วแขวงมีสมาชิกพรรคทั้งหมด 17,207 สหายเป็นหญิง 4,340 สหายเทียบใส่ปี2025ลดลง18สหายสมบูรณ์ 16,367 สหายเป็นหญิง 4,095 สหายสำห้อง860สหายเป็นหญิง246สายเวียงงานก่อสร้างหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน้นก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในปี2025หับพ้องหน่วยพักปลอดใส่เข็มแข็งนักแน้นได้864หน่วยพักกว่าเมา86กว่าส่วนห้อยของหน่วยพักที่มีเงินไขประเมินสำเร็จการประเมินรัฐกรการแขวง26บ่เป็น26ดอก28ภาคส่วนและขันเมือง8เมืองอยู่ในโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำเพิ่นได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อผลสำเร็จที่คณะจัดตั้งแขวงสารวันญาติมาได้ในระยะ6เดือนต้นปีนี้พร้อมเดียวกันท่านยังได้มอบคอมพิวเตอร์จำนวน7ชุดให้แก่3ภาคส่วนเป็นต้นแม่นมอบให้คณะจัดตั้งแขวง5ชุดสภาประชาชนแขวงและกองบัญชาการป้องกันความสงบแขวงบอนละ1ชุดโอกาสนี้ท่านวิไลวงศ์บุตรดาคำพร้อมคณะและคณะประจำคณะจัดตั้งแขวงยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้อยู่บริเวณต้นหน้าอาคารคณะจัดตั้งแขวงสารวันเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและเป็นที่ระลึกในการเดินทางเคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะเฮ็ดเวียกในครั้งนี้ด้วยบรรยากาศอันสนิทสนมและสุดที่มีความหมายนะสอพระจันทร์เพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้ฮะมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นผู้ดำเนินรายการจึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มดวงอาทิตย์นภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะจากนี้ไปจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังเต็มอีกสำหรับข่าวนี้แม้นเว้าถึงการนำแขวงคำมวนกับแขวงขวงจิของเวียดนามนี่ได้ร่วมกันลาดตระเวนขอบเขตชายแดนลักหมายแห่งชาติปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองชายแดนทางบกระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนามที่ได้ลงนามกันในวันที่16เดือนมีนาคม2016ผ่านมาหันยิงตามบทบันทึกว่าด้วยการลาดตระเวนร่วม2ฝ่ายระหว่างกองบัญชาการทหารแขวงคำมวนและกองบัญชาการทหารแขวงขวงจิของเวียดนามที่ได้ลงนามในวันที่19เดือนพฤษภาคม2016นี้ปฏิบัติตามแผนการลาดตระเวนร่วมดังนั้นวันที่10มิถุนายนนี่ล่ะ2กองบัญชาการเพิ่นได้ร่วมกันดำเนินการลาดตระเวนอยู่ขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนแห่งชาติเลขที่529 528และ527ซึ่งฝ่ายลาวนำโดยพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล่อมหัวหน้าการเมืองกรมประชาการทหารแขวงคำมวนและสหายเดชศักดามณีคำห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงคำมวนฝ่ายเวียดนามนำโดยพันเอกจิงแทงบิ่งหัวหน้าการทหารกรมประชาการทหารชายแดนแขวงขวงจิและสหายห่วงน้ำห้องประธานคณะกรรมการประชาชนแขวงขวงจิโดยมีบรรดาสหายแผนกการคะแนนการที่เกี่ยวข้องและบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองแขวงเขาห่วมนำการลาดตระเวนห่วมครั้งนี้หน่วยลาดตระเวนทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลาดตระเวนขอบเขตเส้นชายแดนลักหมายชายแดนเลขที่529 528และ527แมนรับประกันได้สภาพเดิมบ่มีห้องห้อยการยกย้ายหรือเปเพเสียหายสภาพความมั่นคงทางด้านการเมืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบปลอดภัยทั้งสังคมอยู่เรียบตามชายแดนและเขตชายแดนทั้งสองฝ่ายแมนมีเสถียรภาพมั่นคงประชาชนสองฝากชายแดนได้ปฏิบัติตามบรรดาข้อกำหนดกฎหมายว่าด้วยชายแดนของสองประเทศลาวเวียดนามมีสติในการปกปักรักษาลักหมายชายแดนแห่งชาติในการจัดตั้งเคลื่อนไหวลาดตระเวนบ่พบเห็นการเคลื่อนไหวบุกรุกเนื้อที่ดินทำการผลิตการตั้งพรมลำเนาแบบสะสายการขุดค้นเครื่องปลาของดงแบบผิดกฎหมายและเคลื่อนไหวละเมิดระเบียบชายแดนในขอบเขตความหับผิดสอบในระยะการลาดตระเวนกำลังของทั้งสองกลมกองได้แสดงความเห็นถึงความสมัคคีการประสานสมทบกันอย่างกลมเกลียวเสื้อสู้บทบาทความหับผิดสอบหับประกันทางด้านเนื้อในตามแผนการที่ได้กำหนดร่วมกันหับประกันความปลอดภัยหอบด้านหน่วยลาดตระเวนได้ดำเนินบรรดาขั้นตอนตามหลักการและขบวนการอย่างถูกต้องพร้อมทั้งได้อนามัยห้อมๆ บริเวณลักหมายให้มีความจบงามทั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้ชายแดนกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพเป็นชายแดนแห่งความสามัคคีปองดองช่วยเหลือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันของประชาชนสองชาติลาวเวียดนามเวียดนามลาวภายใต้การเคารพกฎระเบียบและกฎหมายพร้อมทั้งยึดของประเพณีอันดีงามภายหลังสำเร็จการลาดตระเวนห่วมแล้วคณะลาดตระเวนทั้งสองก็ยังได้เข้าห่วมกองประชุมสรุปถอดถอนบทเรียนพร้อมทั้งลงนามเซ็นบทบันทึกร่วมกันโดยแมนพันเอกศรีสมภูแก้วบุญล้อมและพันเอกจิงแทงบิ่งเป็นผู้ลงนามโดยมีคณะผู้แทนทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยานนำข่าวมาจากห้อยโทเกตมณีสุวรรณราชเพิ่นเป็นผู้เขียนจากทั้งแขวงคำมวนและก็ไปทั้งแขวงจำปาสักแมนจำปาสักนี่เพิ่นได้ปล่อยยุงโวบักเคียลุดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายกรมควบคุมพญาติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับองค์การช่วยเหลือสาช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวและภาคและแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักได้จัดพิธีปล่อยยุงโวบักเคียของโครงการลดพรการทรงเสื้อพญาติไข่ยุงลายซึ่งได้จัดขึ้นอยู่ส่วนสาธารณะแคมป์ของนครปากเส
ในวันที่12มิถุนายนนี้โดยการเข้าร่วมของท่านวัฒนาไซสาตระกูลของรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านสมบูรณ์เฮืองวงษาของประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักท่านนางรัศมีวงคำสาวของหัวหน้ากลุ่มควบคุมบัญญัติติดต่อกระทรวงสาธารณสุขท่านลูกเอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวท่านนางเบกตี้อันดารีผู้ต่างหน้าจากโครงการยุงโลกมีการนำศูนย์ไข่ยุงแม่กับฝากและแมงไม้ศูนย์สถิติและข่าวสารสาธารณสุขศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างทั่วถึงในพิธีนี้ท่านนางสังวานแสนสุขห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงจำปาสักมีคำเห็นว่าการนำใช้วิธีการต่างๆเพื่อลดพรอัตราการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายแม้นมีความสำคัญและจำเป็นที่สุดเพื่อช่วยให้อัตราการเจ็บเป็นและเสียชีวิตจากพยาธิไข้ยุงร้ายให้ลดหน่อยถอยลงโดยเฉพาะเด็กน้อยแม่ม้านผู้เฒ่าและผู้มีพยาธิประจำตัวการปล่อยยุงร้ายบ้านที่มีเชื้อโวบักเคียอยู่ในคอนปักเซในปีนี้จะเพิ่นได้ปล่อยอยู่19บ้านในเทศบาลแขวงนครปักเซการปล่อยยุงลายบ้านที่มีเสื้อโวบักเคียนี้จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะประกอบใส่วิธีการอื่นๆที่มีอยู่ในการกันและควบคุมบัญญัติไข่ยุงลายโดยเฉพาะแม่นเวียกงานหาปอพร้อมนี้ยังได้ยกให้เห็นสภาพการระบาดของพยาธิไข้ยุงอยู่เก้าเมือง1นครของแขวงจำปาสักแต่ปี2013หา2015และสถิติการติดเชื้อพยาธิไข้ยุงปี2011หา2025ทานลุกส์เอฟหัวหน้าองค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวเพิ่นได้มีคำเห็นเกี่ยวกับโครงการลดพรการส่งเชื้อพยาธิไข้ยุงร้ายโดยการนำใส่ยุงโวบักเคียที่องค์การช่วยเหลือเด็กสากลประจำลาวที่ได้ให้การสนับสนุนจากนั้นท่านวรรณไซสาตระกูลก็ได้กล่าวเปิดพิธีว่าพยาธิไข้ยุงร้ายเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุขและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั่วโลกซึ่งมีการระบาดและเสียชีวิตในแต่ละปีผ่านมารัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขแม้นเห็นได้ความสำคัญในเวียกงานควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายโดยได้วางยุทธศาสตร์ควบคุมไข่ยุงลายนโยบาย5ปีสร้างคู่มือพัฒนาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อควบคุมแรงพ่อพันธุ์ของยุงลายพร้อมทั้งปลุกระดมการมีส่วนร่วมขององค์การปกครองท้องถิ่นและชุมชนซึ่งสามารถลดผลกระทบการเจ็บป่วยและเสียชีวิตได้ในระดับหนึ่งการปล่อยยุงโวบักเคียยกแขวงจำปาสักครั้งนี้สุดที่มีความหมายสำคัญเพื่อควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายด้วยวิธีแบบไม่เป็นวิธีการที่มีผลสำเร็จที่ดีในการควบคุมไข้ยุงร้ายในหลายประเทศในการขยายโครงการสู่นครปักเซจะเฮ็ดให้พวกเขาสามารถประเมินผลได้เป็นรูปธรรมหลายขึ้นซึ่งอาจจะใช้เวลาในการเห็นผลของโครงการดังกล่าวการนำใช้นวัตกรรมใหม่ในการควบคุมไข้ยุงร้ายนี้จะเป็นวิธีที่พวกเขาจะควบคุมพยาธิไข้ยุงร้ายที่มีประสิทธิภาพย้อนแนวนั้นในน้ำต่างหน้าคณะนำกระทรวงสาธารณสุขจึงเรียกร้องมายังภาคส่วนต่างๆจงเอาใจใส่ตั้งหน้าในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการให้มีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้ทูลท้องใจอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเป็นผู้เขียนข่าวนี้ข่าวต่อไปเติมอีกท่านผู้ฟังสำหรับข่าวต่อไปนี่ไปทั้งแขวงพงศาลีเพิ่นได้บัดนี้อยู่ทั้งแขวงพงศาลีนี่เพิ่นได้ประกาศผลงานน้ำพาคุ้มครองออกพักการรับอุดหนุนบำนาญปฏิบัติตามมติตกลงของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพักว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญและวันที่12มิถุนายนนี้ที่ห้องประชุมของห้องว่าการแขวงพงศาลีเพิ่นได้จัดพิธีประกาศพนักงานนำพาพนักงานคุ้มครองของแขวงออกพักการรับผู้หนุนบำนาญขึ้นโดยการเข้าร่วมเป็นประธานของพลตีสมพรมิตรพรกรรมการศูนย์กลางพักเลขาพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวง
มีบรรณาธิการกรรมการประจำพรรคแขวงกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องหัวหน้าแผนกการอ้อมคางแขวงเข้าห่วมน้ำและในพิธีนี้ท่านธนุคำปิดจวงกรรมการประจำพรรคแขวงหัวหน้าคณะจัดตั้งแขวงได้ผ่านมติตกลงของท่านคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่108ทับคลสพลงวันที่16เดือนพฤษภา2026ว่าด้วยการอนุมัติให้พนักงานการนำออกพักการรับอุดหนุนบำนาญซึ่งในนี้ได้ตกลงให้สหายท้องสี่เสาสุริพมห้องเลขาคณะบริหารงานพักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงออกพักการรับอุดหนุนบำนาญให้เขียนมอบมติตกลงกับแม่นพลตีสมพรมิตรพรและในโอกาสที่มีความหมายสำคัญนี้พลตีสมพรมิตรพรเพิ่นได้ให้เกียรติโอ่นล้มต่อพิธีซึ่งท่านได้กล่าวแสดงความย่องยอสมเสยมายังท่านท้องสีเสาสุริพลที่ได้อุทิศตนสุมสติปัญญาเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก็คือการปกปักรักษาและสางสาพัฒนาแขวงพงศาลีที่มีผลงานอันใหญ่หลวงในตลอดระยะที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้เรียกห้องและเน้นให้สืบต่อเป็นที่ปรึกษาในด้านแนวทางการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของแขวงสืบต่อเป็นแบบอย่างให้พนักงานหุ่นสืบทอดเรียกห้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคนนั้นจงสืบต่อเอาเป็นแบบอย่างทางด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติบทเรียนอันล้ำค่าที่ผู้เกี่ยวได้จัดตั้งปฏิวัติผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ให้ห้ามเฮียนเอาอุดมการณ์ความเสียสละเพื่อส่วนรวมที่เพิ่นได้แสดงให้เห็นตลอดอายุการเฮ็ดเวียกซึ่งจะเป็นแห่งสุขยู่ให้พนักงานหุ่นสืบทอดมีกำลังใจบ่ท้อถอยต่อความทุกข์ยากและตั้งใจสืบต่อภารกิจปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาแขวงพงศาลีให้ฮุ่งเฮืองเจริญก้าวหน้าไปอย่างบ่จุดจั่งคำแสงสิริวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้หาวันนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการสัมมนาวิทยาศาสตร์เวียกงานสิ่งแวดล้อมซึ่งในระยะที่ผ่านมานี่ลาวเฮาได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะสภาพภูมิอากาศที่ผันผวนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหุนแฮงเฮ็ดให้เกิดมีภัยพิบัติพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายการสูญเสียที่ดินสิวานันพันธ์และแรงน้ำส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์พร้อมทั้งเกิดปัญหากินเหยื่อและมลพิษอื่นๆในนี้เฉพาะปีที่ผ่านมามีภัยน้ำท่วมภัยแห้งแล้งได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายกว่า 327,000 คนใน16แขวงซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายกว่า111ล้านดอลลาร์นอกจากนี้ยังเผชิญกับปัญหามลพิษทั้งอากาศในแต่ละปีโดยเฉพาะในระหว่างกลางเดือนมังกรหาเดือนเมษาซึ่งผลซึ่งได้ส่งผลกระทบให้แห้งที่สุดต่อสุขภาพของเด็กน้อยผู้สูงอายุและกลุ่มประชากรที่มีความเสี่ยงนอกนี้ยังส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแม่น้ำที่เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหรือต่อการดำรงชีวิตของประชาชนวันที่11มิถุนายนนี้อยู่นครหลวงเวียงจันทน์เพิ่นได้จัดกองประชุมสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมเพื่อเฉลิมฉลองวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประจำปี2026ขึ้นโดยการเป็นเกียรติร่วมเป็นประธานของท่านลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านนางมาร์ตินเทเลอร์ผู้ตั้งหน้าองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวและมีภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวของเข้าร่วมอย่างทั่วถึงกองประชุมสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อเส้นทางที่ยืนยงสำหรับลาวการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยืนยงทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งจะเป็นวิธีที่มีความหมายสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมในการวางนโยบายนักวิชาการสถาบันศึกษาครูร่วมพัฒนาภาคเอกชนองค์การจัดตั้งสังคมและภาคส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่ติดพันกับเวียงงานด้านสิ่งแวดล้อมแบบยืนยงโดยเฉพาะการคุ้มครองมลพิษและพลาสติกการอนุรักษ์ชีวนันทพันธ์การหันไปสู่การหันเปลี่ยนไปสู่คาร์บอนต่ำและอื่นรัฐบาลก็คือกระแหน่งการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ประสานสมทบกับกระทรวงองค์การปกครองท้องถิ่นองค์การจัดตั้งสากลคุ้มครองพัฒนาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดนโยบายและหาวิธีป้องกันหับมือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยติดพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมตามทิศเติบโตสีเขียวและยืนยงขอบใจข่าวสารกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมนักข่าวเพิ่นเป็นผู้เขียนเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ทานฟังในระยะต่อไป

มาหอดนี้เวลาในรายการรูปด้วยทินทบรุณสารมนี้หมดลงแล้วผู้ดำเนินรายการบุญเทียงเกวีไรวงลาไปก่อนมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาไม่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรทำลายยาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรทำลายยาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

สบายดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ออกอากาศให้ท่านได้ฮับฟังเป็นประจำทุกๆมื้อวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา 6:00 น. ถึง 6:30 น. กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พบพอกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายคนนี่ก็เฮ็ดกิจวัตรประจำวันแล้วบางคนนี่ก็หาก็ตื่นจากบนอยู่บนนอนเนื่องจากว่าการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่ภาระหน้าที่ของแต่ละคนนี่ก็บ่คือกันบางคนนี่ก็เฮ็ดเวียกอยู่กลางแจ้งแน่ทั้งสาวกสิกรสาวผู้องค์แห่งงานพวกเขาหาวหันตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าทั้งพนักงานรัฐกรเอกชนต่างๆก็ขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันบรรยากาศในตอนเช้าเนาะหลายเขตหลายพื้นที่อากาศร้อนอบอ้าวก็ขอให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาเบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินการอยู่สิ่งสำคัญก็คือการเบิ่งแยงสุขภาพทางกายนี่แหละมีรายการก็อยากให้ทุกคนเอาใจใส่รักษาสุขภาพบ่ว่าจะเป็นทั้งเด็กน้อยผู้สูงอายุเนาะต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีก็แล้วกันสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟัง30นาทีนี้โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และปลอดสารพิษได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสารณหู้สิ่งดีๆนำมาฝากบรรดาทานเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนที่จะไปรับฟังข้อมูลข่าวสารน้ำกันให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการแล้วพบกันในระยะต่อไป

วันนี้จะเสนอเรื่องผลิตภัณฑ์ธรรมศาสตร์บำรุงสายตาหรือว่ายาพื้นเมืองลาวบำรุงสายตาตาของเท่านี้นะจะต้องได้รับวิตามินเอหรือว่าวิตามินอาร์นะในแต่ละวันประมาณ20-25มิลลิกรัมเพราะว่าวิตามินเอนี่มันจะไปบำรุงประสาทตาตามันก็ได้ที่ว่าขาดวิตามินเอนี้ตามันจะมั่วตามันจะบอกเห็นหูอ่านหนังสืออะไรอันนี้เป็นการทดสอบมาแหละที่ว่าเจ้าของเองนี้ก่อนจะมาเห็นยาบำรุงสายตาเนื่องจากว่ามันจะใส่แว่นตาใส่แว่นตาเนี่ยมันลำคาญก็เลยไปค้นขั้วสอหาจะเอายังมาแก้ไขอันที่ว่าใส่แว่นตาก็รู้ได้ว่ามันมีต้องได้ฮับวิตามินเอเขาจึงคอยมาสอบวิตามินเออยู่ในพืชหมากใหม่บ้านเขาเนี่ยจึงคอยมาได้2-3ชนิดแต่มาปรุงเป็นแคปซูลแต่กินแคปซูลนี่ยาบำรุงตาเนี่ยมือหนึ่งสองสองแคปซูลนี่พอในแคปซูลหนึ่งนี่ประมาณ250มิลลิกรัมในการดูดซึมนี่ก็ประมาณจะหาหรือ10%เนาะมันก็เจอระดับใดอยู่ประมาณ10-15มิลลิกรัมกินสองอันก็เท่ากับ30มิลลิกรัมต่อวันและพอดีอันนี้ทดสอบแล้วเมื่อก่อนใช้แว่นตามากินอันนี้3เดือนเลี่ยนกันติดกันหรือ90วันได้ขีดแว่นตาเลยตั้งแต่อายุ40ปีจนมาวันที่80นี่ก็เกือบ40ปีนี่ถือว่าเขาบริสัยเป็นตาดังนั้นอันนี้แหละถือว่าพิสูจน์ได้อย่างเห็นได้เขาจะคอยมาเห็นยาบำรุงสายตาแต่นอกจากนั้นก็ถือว่าคนที่มากินกาแฟก็เลยมาเอายาบำรุงสายตาเนี่ยเขาได้กาแฟผู้ที่กินกาแฟแหละก็ถือว่าก็ช่วยได้ขึ้นกันบอกตามั่วบอกตาบอกแจ๊ขั้นตาน้ำตาหยดอันนี้เห็นว่าใส่ในผลจะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอาปลอดสารผิดรายงานต่อท่านผู้ชมดูผู้ที่ว่ามีปัญหาเรื่องสายตาเนี่ยนำใส่ผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์รับปลอดสารผิดแม่นธรรมศาสตร์ปลอดสารผิดอันนี้ดีที่สุด

ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีข้อมูลสิ่งดีๆสาระน่าฮู้นำมาฝากโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพกินข้าวบ่แซ่บในระยะนี้บวกใส่กับสภาพอาการฮ้อนอบอ้าวแต่อย่าลืมเด้อมิตรรายการต้องได้เอาใจใส่รักษาสุขภาพน้ำกันก่อนที่ท่านจะรักษาสุขภาพนี้พวกเขากายอย่างแนะนำให้ทานได้หู้จักคุ้นประโยชน์ดีๆจากการกินสมุนไพรท่านผู้ฟังโดยเฉพาะก็คือยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษนี้ให้คุ้นประโยชน์ดีๆต่อกับทางกายนั่นก็คือยาสมุนไพรกระซ้ายขาวเสริมกระซ้ายขาวนี้ท่านผู้ฟังจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานให้กับทางกายมีความแข็งแรงสำหรับทานใดที่ว่าอิดเมื่อยปวดเมื่อยตามตุ่นโตกินข้าวบ่แซ่บบางครั้งนี้อาจจะเฮ็ดให้รู้สึกบ่สบายอย่าลืมเด้อมิตรรายการยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวกระซ้ายขาวนี้จะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับทางกายทว่าทาน

0: 14นี้ได้ไปขึ้นกำแพงเมืองจีนขึ้นฮอดป้อมสูงสุดของกำแพงเมืองจีนจึงค่อยได้เรียนอย่างยืนว่าได้พิชิตกำแพงเมืองจีนปักกิ่งมาแล้วและอยากเสนอย้อนว่าเท่าไรจิ้นยาอายุวัฒนะยาอายุวัฒนะนี่เป็นจริงยั่งยืนว่าเขาสามารถย่างเขา80ปีเลยยังไปขึ้นกำแพงเมืองจีนได้สำเร็จอันนี้คือเป็นอันพิสูจน์ได้อย่างยืนมายา10,000 ปี6บวกหาเนี่ยแลมันว่ามีคุณภาพดีทุกขึ้นไปสำเร็จแล้วก็ลงมากแล้วก็บ่อิดบ่เมื่อยธรรมดาอันนี้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ยั่งยืนมายาอายุวัฒนะของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปอดทันทีมีคุณภาพดีอีหลี
1: เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: าแก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้ฮนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการผ่านไปกับเขามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้ตื่มเนาะสินค้าดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้นำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพผลิตโดยสีมือของคนลาวเฮาเองสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจอยากมาเบิ่งสินค้าตัวจริงก็มาเบิ่งได้เนาะทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซสิทธิ์นครหลวงเวียงจันทน์โทรสอบถามก่อนได้020-55-704-709สินค้านี้ก็มีหลายอย่างบ่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรพื้นเมืองลาวประเภทซากาเฟและเครื่องไส้ซอยภายในครัวเรือนมีหลายกว่า100ห้อยสนิทหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลสินค้าต่างๆติดตามได้อีก1-2ทางเนาะผ่านทางเพจ Facebook เซตเข้าไปเขียนเป็นภาษาลาวศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วฝากไว้ตื่มถ้าว่าท่านใดที่สนใจอยากได้สินค้าก็สามารถสั่งซื้อได้020-55-704-709 55-704-709ส่งท้ายรายการนี้ให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซื่นจากทางรายการพ้องเฮาหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้ออื่นพบพ้องกันได้ไหมมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านน้ำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและกันพวกเฮาออกอากาศท่านฟังกันทุกวันมันจะทอดวันอาทิตย์30นาทีต่อจากนี้ไปทีมงานข่าวได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกันเป็นประจำพวกเราจะมาเริ่มต้นข่าวกันที่คณะกวดกาศูนย์กลางภาคได้จัดกองประชุมทาบทามเนื้อในเอกสารกองประชุมใหญ่และบุคลากรออกสมัครหับเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารงานภาคคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐสมัยที่5รอบที่2จัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ที่สโมสรคณะกวดกาศูนย์กลางภาคโดยการเป็นประธานของสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคคณะเลขาธิการศูนย์กลางภาคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบังหลวงศูนย์กลางมีสหายวิไลวันพุทธคํากรรมการศูนย์กลางภาคห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคบรรดาสหายห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางภาคและองค์การกวดกาแห่งรัฐบรรดาสหายคณะผักคณะหน่วยผักสมาชิกผักอาวุโสบำนาญและสมาชิกผักสมบูรณ์ที่ขึ้นกับคณะกวดกาศูนย์กลางผักเข้าห่วมอย่างหลวงหลายในโอกาสนี้สหายสุขคำเพชรเฮืองบุษีกรรมการศูนย์กลางผักห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอนลาดบังหลวงศูนย์กลางได้ผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักสมัยที่สี่จากนั้นสายนางปิงคำราชสิมากรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบังหลวงศูนย์กลางก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2021ถึง2025และทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2026ถึง2030สายคำใดสีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอดรัฐบังหลวงศูนย์กลางผ่านทางบทสรุปบทสำรวจการนำพารวมและคณะบริหารงานพรรคคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคสมัยที่4จากนั้นประธานกองประชุมได้มีคำเห็นสี่นำต่อการประกอบคำเห็นใส่3หางเอกสารดังกล่าวพร้อมนั้นศาลยังได้เน้นให้ผู้เข้าร่วมจงเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบเป็นเจ้าการในการประกอบคำเห็นต่อเอกสารเพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนเห็นได้ว่าบรรดาผู้แทนกองประชุมได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นต่อ3หางเอกสารเพื่อให้สมบูรณ์ครบถ้วนสหายวิไลวันบุตรดาคำได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ออกรับสมัครรับเลือกตั้งคณะบริหารงานพรรคคณะประจำพรรคเลขาห้องเลขาคณะพรรคประธานห้องประธานคณะกวดกาพรรครอบที่2ในโอกาสนี้สายวันไซพองสวรรค์ได้มีคำเห็นต่อการทาบทามในครั้งนี้ซึ่งสายได้เน้นให้ผู้แทนยกสูงความเป็นเจ้าการในการค้นคว้าเลือกเฟ้นบุคลากรเข้าในคณะบริหารงานพรรคโดยให้อิงใส่มาตรฐานเงื่อนไขเป็นต้นแมนมาตรฐานทางด้านคุณธรรมการเมืองคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติและแบบแผนการดำรงชีวิตความรู้ความสามารถแบบแผนการนำพาวิธีเวียกและด้านสุขภาพเด็กเวียนทัศนะอคติส่วนตัวให้ยกสูงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นกกไปติดตามข่าวนครหลวงเวียงจันทน์เปิดฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสร้างพนักงานกสังหฐานการเมืองประจำปี2026ในวันที่17มิถุนายนนี้อยู่โรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีพร้อมทั้งบรรยายโดยสหายนางเวียงพรแก้วคูนศรีกรรมการพรรคหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์มีบรรดาพนักงานโรงพยาบาลฐานอ้อมข้างนครหลวงเวียงจันทน์พนักงานครูอาจารย์โรงเรียนการเมืองและการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยนักศึกษาทฤษฎีการเมืองขั้นศูนย์กลางหุ่นที่6สายนางเวียงพรแก้วคูนศรียกให้เห็นในหัวข้อที่7จัดตั้งพันธุ์ขยายมาติกองประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่12ให้ปรากฏผลเป็นจริงหัวข้อที่8มาติกองประชุมใหญ่ครั้งที่8ขององค์คณะพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ให้ปรากฏผลเป็นจริงจุดประสงค์เพื่อพันธุ์ขยายเนื้อในของกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นฉบับปรับปรุงปี2025เกี่ยวกับตาแสงและคณะกรรมการปกครองตาแสงให้ละเอียดจะแจ้งแนะสาเหตุให้มีความเข้าใจเป็นเอกภาพในการจัดตั้งปฏิบัติในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อเป็นบอนอิงให้แก่กระทรวงองค์การขั้นสูงกลางที่เกี่ยวข้องคนคั่วออกนิติกรรมเกี่ยวกับการแบ่งขั้นคุ้มครองของแขนงการตนอยู่ตาแสง พื่อเป็นบ่อนอิงให้องค์การปกครองท้องถิ่นดำเนินการค้นคว้ากาเกียมสร้างตั้งสาแสงตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นสำหรับปรับปรุงปี2005และนิติกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในวันเดียวกันสหายนางบาแก้วสุวรรณราชหองหัวหน้ากรมพัฒนาชนบทและรุดพรความทุกข์ยากกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมได้ขึ้นบรรยายในหัวข้อที่9ปฏิบัติมาตรฐานพ้นทุกข์มาตรฐานพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังไปต่อกันที่กรมสิ่งแวดล้อมของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมจัดกลุ่มประชุมปรึกษาหรือแบบมีส่วนร่วมขั้นศูนย์กลางเกี่ยวกับบทรายงานการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งแผนคุ้มครองและติดตามกฎการสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจท่าแขกจัดขึ้นในวันที่17มิถุนายนนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านไสนครอินทวงศ์รองรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้ากรมสิ่งแวดล้อมหัวหน้ากรมคุ้มครองธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหน้าห้องว่าการปกครองแขวงขมวนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองท่าแขกห้องหัวหน้าแผนกกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงบริษัทผู้ลงทุนบริษัทที่ปรึกษาโครงการบรรดาท่านผู้ต่างๆจากแขนงการเกี่ยวข้องขั้นศูนย์กลางแผนกการที่เกี่ยวข้องของแขวงจากเมืองท่าแขกอำนาจการปกครอง9บ้านภายในเมืองและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมปรึกษาหรือในโครงการนี้แม่นบริษัทคำมวล Import Export จำกัดซึ่งได้เซ็นบทบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาลในวันที่1พฤศจิกายนปี2023ในรูปแบบการลงทุน BOT รูปแบบการร่วมสัญญาระหว่างรัฐบาลกับเอกชนในเนื้อที่ 1,258 เฮกตาร์นอนในเขตเมืองท่าแขกแขวงขมวนคาดคะเนมูลค่าการลงทุนแมน1ตื้อกับ479ล้านกว่าดอลลาร์สัญญาสัมปทานเป็น50ปีระยะก่อสร้างเป็น11ปีด้วยกันทางโครงการจะได้ดำเนินการก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างระบบขนทางไฟฟ้าน้ำประปาและหลังจากนั้นจะก้าวไปถึงการก่อสร้างตึกอาคารสวนสาธารณะโรงแรมสนามกีฬาศูนย์การค้าห้านอาหารรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆพร้อมนี้ได้มีแบบแผนในการจัดการบริหารบรรดาสิ่งแวดล้อมคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบสิ่งเศษเหลือน้ำเปื้อนต่างๆจากทางบริษัทที่ปรึกษาโครงการในพิธีท่านประธานกรมประชุมได้กล่าวว่าโครงการนี้จะสร้างผลประโยชน์หลายในการประกอบส่วนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวรวมบ่อสพอเมนภายในแขวงขมวนก็คือประชาชนที่อยู่ภายในแขวงและเขตโครงการเชียงคู่กันนั้นการพัฒนาจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสังคมโดยเฉพาะก็เป็นการนำใช้สิทธิ์นำใช้ที่ดินและทรัพย์สินของประชาชนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนั้นต่อผลกระทบนี้เทียกห้องให้เจ้าของโครงการนี้ต้องได้ดำเนินการศึกษาเก็บกรรมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากโครงการให้สอดคล้องตามระเบียบการกฎหมายที่วางออกการวิเคราะห์และคาดคะเนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการพร้อมทั้งกำหนดมาตรการมาตรฐานป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าวด้วยการประสานสมทบและเหตุเวียกร่วมกันในการสนองข้อมูลที่จำเป็นให้แก่ผู้มีส่วนร่วมต่างๆในการตัดสินใจและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการกดกาการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการนั้นในกองประชุมผู้เข้าร่วมได้ประกอบคำคิดเห็นอย่างกลุ่มไปกลุ่มมาจากแขนงการที่เกี่ยวข้องจากแขวงจากเมืองบ้านที่ว่าโครงการตั้งอยู่เพื่อให้โครงการนี้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนำเอาผลประโยชน์ที่แท้จริงมาสู่ประเทศชาติประชาชนและผู้พัฒนาโครงการพอจะไปติดตามข่าวจากแขวงต่างๆที่ได้ส่งมาทีมงานพวกเขาจะเริ่มต้นกันที่แขวงหัวพันกันก่อนวันที่11มิถุนายนนี้ท่านนางรองคําพรมิสัยคณะประจําภาคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหัวพันทั้งเป็นผู้ชี้นําของเขตเวียกงานวัฒนธรรมสังคมกันแขวงพร้อมด้วยคณะลงสุขยุติตามการสอบสิ่งสั้นมัธยมตอนต้นอยู่3เมืองคือเมืองซบเบาเซียงโคและเมืองแอดรายละเอียดนักข่าวแขวงหัวพันมีรายงาน
1: ซึ่งเมืองสบเบามีศูนย์การสอบเสียง2ศูนย์คือศูนย์มสสบเบาและศูนย์มสสบฮาวมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด293น้องหญิง176น้องเมืองเสียงขอมี2ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์มสเสียงขอและศูนย์มสสบไซ มีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด367น้องหญิง176น้องเมืองแอดมี3ศูนย์สอบเสียงคือศูนย์มศเมืองแอดศูนย์มศเสียงคูนและศูนย์มศนาเพียงมีนักเรียนเข้าสอบเสียงทั้งหมด317น้องหญิง143น้องการลงสุกอยู่ติดตามการสอบเสียงอยู่3เมืองเรียบมาของรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงและท่านหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมด้วยคณะเนื้อขังนี้ก็เพื่อให้เธอการสอบเสงมัธยมตอนต้นม.4ซกเฮียน 2025-2026 อยู่3เมืองดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามระเบียบหลักการและได้รับผลสำเร็จอย่างจบงาม
0: จากแขวงพันธุ์พร้อมติดตามข่าวทั้งแขวงบ่อแก้ววันที่17มิถุนายนนี้โรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วเมืองต้นพึ่งแขวงบ่อแก้วได้จัดการสอบเสียงจบสั้นม.7เอกภาพกันในทั่วประเทศประจำศพเฮียน2025-2026โดยการเข้าร่วมของท่านคำลาจันทวงศ์คณะประจำภาคเมืองห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองมีท่านไสศรีอาภาสุขหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงบ่อแก้วมีรายงาน
2: โอกาสเข้าร่วมเป็นประธานเปิดหัวบทสอบเสียงและติดตามการสอบเสียงครั้งนี้ท่านคำลาจันทวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้เรียกห้องให้น้องนักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบการสอบเสียงอย่างเข้มงวดเป็นต้นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยการรักษาความสงบในห้องสอบเสียงการเข้าห้องสอบเสียงได้ส่งหัวบทสอบเสียงให้ท่านตามวงเวลาตั้งใจตอบคำถามและแก้ข้อโจทย์ต่างๆด้วยความรู้ความสามารถของตนเองพร้อมทั้งเรียกห้องให้อนุกรรมการควบคุมห้องสอบเสียงเอาใจใส่ควบคุมห้องสอบเสียงตามกฎระเบียบอย่างเข้มงวดและมีความโปร่งใสเที่ยงธรรมเพื่อให้การสอบเสียงประจำศุกร์เฮียน2025-2026เป็นการสอบเสียงที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงการสอบเสียงจบสั้นม.7ประจำศุกร์เฮียน2025-2026นี้ทั่วเมืองต้นเพิงมี2ศูนย์สอบเสียงมี10ห้องสอบเสียงมีนักสอบเสียงทั้งหมด220คนยิ่ง111คนสำหรับศูนย์สอบเสียงโรงเรียนม.ส.ต้นเพิงมี6ห้องสอบเสียงมีนักสอบเสียง137คนยิ่ง73คนมี6ห้องสอบเสียงมีอนุกรรมการควบคุมห้องสอบเสียง12ท่านส่วนศูนย์สอบเสียงโรงเรียนม.ส.น้ำเกิงมีนักสอบเสียง83คนยิ่ง38คนมี4ห้องสอบเสียงมีอนุกรรมการควบคุมห้องสอบเสียง8ท่านมี5วิชาสอบเสียงคือวิชาภาษาลาวนคดีกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ได้ดำเนินการสอบเสียงถึงวันที่19มิถุนายนจึงสำเร็จ
0: ไปต่อกันที่ทางแขวงอัตปือลงไปทางภาคใต้วันที่16มิถุนายนนี้ท่านอนุภาพตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางภาคเลขาคณะภาคหัวหน้าสถาบันการเมืองการปกครองแห่งชาติพร้อมด้วยคณะได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและพบปะอบรมพนักงานครูอาจารย์และนักศึกษาโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอัตปือพิธีต้อนรับจัดขึ้นอยู่ที่สโมสรโรงเรียนดังกล่าวให้เกียรติต้อนรับโดยท่านบุญถึงดวงสวรรค์กรรมการศูนย์กลางภาคเลขาภาคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงมีคณะภาคคณะนำโรงเรียนพร้อมด้วยครูอาจารย์และนักศึกษาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นรายละเอียดนาข่าวแขวงอัตปือมีรายงาน
3: ในพิธีทานนางอ่อนไสเมียงลาวันกรรมการภาคแขวงหัวหน้าโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอัตปือได้รายงานสภาพการเคลื่อนไหวและการจัดตั้งปฏิบัติการบริหารการเรียนการสอนของโรงเรียนในระยะผ่านมาซึ่งโรงเรียนการเมืองและการปกครองแขวงอัตปือแม่นองค์การวิชาการคันแขวงมีฐานะเทียบเท่ากับคณะต่างๆของภาคและแผนกการต่างๆประจำแขวงภายใต้การนำภาษีนำโดยกองทางด่านการเมืองแนวคิดและการจัดตั้งของคณะบริหารงานภาคแขวงองค์การปกครองขันแขวงและอยู่ภายใต้การสีนำทางด่านวีซ่าสปอร์ตและวีซ่าการของสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติภายในโรงเรียนประกอบมี4แขนงการ10กลุ่มเวียกและ1กองเลขาสภาครูมีพนักงานรัฐกรทั้งหมด22ฐานยิง12ฐานผลสำเร็จการเรียนการสอนมีพนักงานขึ้นห้องสิทธิ์สอนทั้งหมด28ฐานยิง7ฐานในนั้นครูภายในโรงเรียน18ฐานยิง7ฐานและอาจารย์หับเซินเก่าฐานผ่านมาทางโรงเรียนได้จัดตั้งการเรียนการสอนทฤษฎีการเมืองขันกลางสำเร็จ4หุ่นจำนวน326ฐานยิง29ฐานปัจจุบันพวมดำเนินการเรียนการสอนขันกลางรุ่นที่5จำนวน51ฐานยิง13ฐานสำเร็จการเรียนการสอนทฤษฎีขันตุนทั้งหมด6หุ่นมี294ฐานยิง107ฐานและพวมดำเนินการเรียนการสอนขันตุนหุ่นที่7จำนวน50ฐานยิง14ฐานโอกาสดังกล่าวทานปริญญาเอกอนุภาพ ตุนาลมเลขาธิการศูนย์กลางพรรคได้มีคำเห็นโอลมโดยเน้นนักให้คณะพรรคคณะโรงเรียนเพิ่มทวีเวียกงานศึกษาอบรมการเมืองแนวคิดให้พนักงานครูอาจารย์และนักศึกษารับรู้เข้าใจแจ้งโตแนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐทัดเทมุ่นเสือของศาสตร์ของผักของแขวงและนาทีความรับผิดชอบของตน
4: หน่อยมณีวันพีระวงศ์ผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: จากอัตปือพวกเราจะมาติดตามข่าวทางแขวงไซสมบูรณ์แขวงไซสมบูรณ์ได้เปิดบ้านสอบเสียงจบสั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7จัดขึ้นในวันที่16มิถุนายนที่แผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงโดยการเข้าร่วมของท่านนางเพชรสมัยโพไซยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์มีทานพุทธนำภัยเทียมพระสอนหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยคณะเฉพาะกิจคณะอนุกรรมการประจำศูนย์สอบเสียงตลอดฮอดบรรดาครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมอย่างหลากหลายรายละเอียดนักข่าวแขวงไซสมบูรณ์มีรายงาน
5: โอกาสนี้ท่านพุทธลำไพเทียมพระสอนในรายงานย่อเกี่ยวกับการกักเกียมความพร้อมในการสอบเสียงจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายม.7 ประจำศักเรียน 2025-2026 เป็นต้นแมนได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการสอบเสียงฝ่ายต่างๆครบถ้วนและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนได้เผยแพร่ระเบียบการสอบเสียงให้แก่พนักงานครูอาจารย์และนักเรียนรับรู้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะแม่ระเบียบการสอบเสียงและการหมายเจียตอบของนักสอบเสียงเนื่องจากว่าการกวดบทสอบเสียงแม่นจะได้นำใช้เครื่องจักรกวดบทพร้อมนี้ก็ได้กวดกาห้องสอบเสียงให้มีความสะอาดเป็นระเบียบบัญชีรายชื่อและอุปกรณ์รับใช้ในการสอบเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนี้ทั่วแขวงไทสมบูรณ์มีโรงเรียนมัธยมสมบูรณ์ทั้งหมดจำนวน18แห่งกำหนดเป็น90สอบเสียงมี48ห้องสอบเสียงมีนักสอบเสียงทั้งหมดจำนวน870กว่าคนหญิง330กว่าคนมี5วิชาสอบเสียงคือวิชาภาษาลาวนคดีกลุ่มวิทยาศาสตร์สังคมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมศาสตร์ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ส่วนมือดำเนินการสอบเสียงแม่นเริ่มแต่วันที่17หาวันที่19มิถุนายน2026นี้พร้อมกันในขอบเขตทั่วประเทศจากนั้นได้รับฟังการผ่านกฎระเบียบของการสอบเสียงและได้มีพิธีมอบรับหัวบทสอบเสียงอย่างเป็นทางการในโอกาสมีคำเห็นและกล่าวเปิดบั้นสอบเสียงอย่างเป็นทางการท่านนางเพชรสมัยโพชัญวงศ์ได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของการสอบเสียงซึ่งเป็นการวัดเทความรู้และประเมินผลของการเรียนของนักเรียนที่ได้ห้ามเรียนผ่านมาพร้อมนี้ท่านยังได้นักให้อนุกรรมการฝ่ายต่างๆต้องยกสูงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตามการมอบหมายปฏิบัติกฎระเบียบการสอบเสียงที่วางออกอย่างเข้มงวดมีความบริสุทธิ์สัตย์ซื่อโปร่งใสยุติธรรมเพื่อให้การสอบเสียงครั้งนี้มีผลสำเร็จอย่างจบงามพุทธศรเวชวงศ์นักข่าวแขวงไซสมบูรณ์งาน
0: จากไซสมบูรณ์มาติดตามข่าวกันที่ทั้งแขวงสวรรณเขตวันที่16มิถุนายนนี้ท่านบุญศรีคุณเศษประธานคณะกรรมการปกครองนครเกษรพรหมวิหารแขวงสวรรณเขตพร้อมด้วยคณะได้ลงกวดกาโครงการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำสุมซนบ้านห้วยนครเกษรพรหมวิหารรายละเอียดนักข่าวแขวงสวรรณเขตมีรายงาน
6: ในการลงเยี่ยมยามครั้งนี้ท่านบุญศรีคุณเสนประธานคณะกรรมการปกครองนครก็ได้รับฟังการรายงานผลการออกแบบโครงการก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำซุมซนจากท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกศรีทาเข็มมาราชผู้ช่วยเทคนิคโครงการพัฒนาแหล่งน้ำซุมซนสุขโยกการผลิตและการประมงพื้นห่วมมือสถาบันแม่น้ำของเกาหลีโดยให้ฮู้ว่าด้านโครงสร้างกิจการโครงการสร้างฝ่ายกั้นน้ำแบบขัวจมมีความกว้าง 4.5 เมตรยาว20ซมเลิก 4.5 เมตรยาว20ซมท่อระบายน้ำ3ปองแต่ละปองมีขนาดสูง 1.5 เมตรหนา20ซมกว้าง 4.5 เมตรยาว 3.5 เมตรประตูน้ำปิดเปิดยาว 1.6 เมตรกว้าง20ซมหนา3ซมการก่อสร้างแม่นไส้เบตงเสริมเล็กและมาฮอดปัจจุบันโครงการดังกล่าวแม่นได้สร้างสำเร็จห้อยเสินห้อยซึ่งจะเฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนอยู่เขตดังกล่าวได้นำไส้น้ำสายน้ำแห่งนี้เพื่อดำรงชีวิตให้สะดวกสบายขึ้นเส้นนำไส้การปลูกฝังกสิกรรมในฤดูแล้งและอื่นๆทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการก่อสร้างพื้นฐานโครงร่างที่จำเป็นให้แก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะนำพาประชาชนลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากโอกาสนี้ท่านบุญศรีคุณเสนก็ได้ให้เกียรติมีคำเห็นก่อนอื่นท่านได้แสดงความขอบใจอย่างสูงมายังเจ้าของโครงการที่ให้ทุนช่วยเหลือเขาในการพัฒนาพื้นฐานโครงหลังในครั้งนี้พร้อมทางย่องยอสมเสยมายังอำนาจการปกครองบ้านและประชาชนทุกภาคส่วนที่ได้ให้การหัวมือโดยการสละเหื่อแห้งสมทบเข้าในการก่อสร้างจนสามารถบรรลุได้ตามแผนการที่วางไว้ท่านยังได้เน้นนักให้อำนาจการปกครองบ้านและประชาชนแต่ละบ้านจงพร้อมกันปกปักรักษาเพื่อให้สามารถนำใช้ได้อย่างยาวนานและเกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนตลอดไป
0: มาติดตามข่าวกันที่กองพัน401จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และก็ปล่อยป่าในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่17มิถุนายนนี้กองพันขนส่ง401กองทัพได้จัดกิจกรรมวันปลูกต้นไม้และปล่อยป่าเนื่องในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีและวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าครบรอบ29ปีโดยการเข้าร่วมของสายพลตรีจันดีสุริวงศ์ศักดิ์หัวหน้ากรมใหญ่พลติการกองทัพมีคณะกลุ่มใหญ่พลาธิการคณะภาคคณะบรรษา8กลุ่ม8กลุ่มน้อยแขกรับเชิญและพนักงานนักครบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยป่าในครั้งนี้เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนและอนุชนก็คือทั่วสังคมเห็นได้ถึงความสำคัญของป่าไม้การปกปักรักษาพัฒนาและนำใช้ป่าไม้ให้ยืนยงและไปตามทิศการพัฒนาแบบยืนยงและการเติบโตสีเขียวอยู่ภายในประเทศก็คืออยู่ในโลกและป่าไม้มีความสำคัญที่สุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยทั้งโก่งและทางอ้อมต่อการปกปักรักษาดินแหล่งน้ำและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงต่อการป้องกันการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศซึ่งบทบาทนี้แม้นมนุษย์เฮาบ่สามารถทดแทนได้พร้อมนี้ป่าไม้ยังประกอบส่วนอย่างหลากหลายต่อการพัฒนากสิกรรมและป่าไม้ติดพันกับอุตสาหกรรมและการบริการดังนั้นต้องถือเอาการปกปักรักษาและพัฒนาป่าไม้เป็นหน้าที่ของทั่วปวงชนการพัฒนาพื้นฐานของลางเช่นว่าเขื่อนไฟฟ้าน้ำตกอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรกรรมการผลิตเป็นสินค้าการคมนาคมการขุดค้นทรัพยากรป่าไม้และเครื่องปลาของดงแบบยืนยงซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนติดพันกับการพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากเป็นก้าวๆตลอดระยะที่ผ่านมาภาครัฐบาลเห็นได้ความสำคัญของงานคุ้มครองปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเป็นการปกปักรักษาป่าไม้ซึ่งแสดงออกในการกำหนดเอาลายเขตในทั่วประเทศเป็นป่าป้องกันและป่าสงวนแห่งชาติออกกฎหมายระเบียบการและนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและการจัดสร้างปฏิบัติตัวจริงเช่นว่ากฎหมายว่าด้วยที่ดินป่าไม้กฎหมายว่าด้วยสิ่งแวดล้อมกฎหมายว่าด้วยน้ำทรัพยากรน้ำเหล่านี้ดังนั้นจึงเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนในสังคมพร้อมกันเป็นเจ้าการในการโฆษณาปลูกจิตสำนึกให้แก่พนักงานทหารตำรวจและพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าให้เขามามีส่วนร่วมในการปกปักรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นกว่าเก่าแน่นอนละป่าไม้พวกเขาก็ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนควรจะมีจิตสำนึกในการปกปักรักษาและก็สิ่งที่ปลูกไปกับพวกเขาว่าเรื่อยๆว่าปลูกแล้วต้องมีการบริบทรักษาเนาะจัดตั้งกันไปเบิ่งไปแยงว่ามันจะเติบใหญ่ขยายตัวได้หรือบ่มันปลูกไปแล้วปลูกไปซื่อๆได้มันปลูกไปแล้วยังกลายไปเลยได้เวลาที่พวกเฮามันบ่มีน้ําบ่หยังอากาศแห้งแล้งสิก็ควรจะมีหน่วยงานใดหนึ่งไปบริบทรักษาให้ต้นไม้นั้นใหญ่เติบใหญ่ขึ้นตามที่พ่อได้ลงทุนไปปลูกต้นไม้แต่ละปีถือว่าลงทุนลงแรงไปบ่แม่นน้อยเด้ฉะนั้นก็พ่อก็ฝากถึงทุกภาคส่วนนั่นแหละปลูกไปแล้วก็มีการปลูกปักรักษาติดตามว่ามันจะเติบใหญ่ขยายตัวได้หรือบ่ปลูกไปเท่าปีนี้เขาปลูกไปจากต้นไปติดตามบางว่ามันจะเหลือจากต้นถ้าว่ามันมีการสูญหายหรือว่าตายไปก็ควรจะปลูกทดแทนทันทีเลยเนาะเอาฝากไว้ถูกในงานก็แล้วกันเพราะคำว่าเบิ่งด้วยการของรถเมย์ BRT มีความสำคัญขึ้นแล้วใดต่อการสัญจรในนครพิจิตรเนาะเพราะคำว่าเบิ่งน้ำกันเพราะว่าโครงการนี้นี่เป็นโครงการที่ว่ามีความสำคัญภายหลังที่ว่าได้สำเร็จเพิ่นก็สามารถแก้ไขสภาพการจราจรแออัดได้โดยการสร้างระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพสูงและรถเมย์ BRT หรือว่ารถเมย์ด่วนแทนการนำใช้พาหนะส่วนตัวเทื่อละ9เพื่อยังกระเพาะลดพรมลพิษพร้อมด้วยการนำใช้บริการรถเมย์ BRT ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยสมมุติค่าน้ำมันรถของ พวกเขานี่แหละเนาะพ่อแม่ประชาชนทุกคนนักศึกษาเรียนรู้ปัญญาชนปัจจุบันที่ว่ารถเมล์ BRT เปิดให้บริการบ่เสียค่าแต่สถานีดงโดกหาตลาดเช้าส่วนเจ้าฟ้างุมตั้งแต่ 6:00 นไปหา 10:00 นกลางคืนปัจจุบันรัฐบาลเป็นกำลังค้นคั่วจะออกนโยบายเกี่ยวกับปี้โดยสารแยกประเภทกลุ่มกลุ่ม1บุคคลทั่วไปแล้วก็กลุ่ม2นักเรียนนักศึกษากลุ่ม3พนักงานบำนาญผู้เฒ่าแล้วก็กลุ่ม4คนพิการกลุ่ม5เด็กน้อยนักบวชและนักหบเก่าเพิ่นว่ากลุ่มทั้งหมดนี่แม่นให้ขี่ละล่าบ่ได้เสียเงินให้ขี่ละล่านี่แม่นขี่ตลอดไปได้บ่มันขี่กำหนดได้ตัวนี้เป็นสิ่งนึงเพิ่นกำลังมีการค้นคั่วกันเนาะและในโอกาสเดียวกันนี้พันโทสังคมพมราชก็ได้เผยแพร่กฎระเบียบการสัญจรเฮียกห้อยนักศึกษาทุกคนนี่เอาใจใส่ปฏิบัติกฎระเบียบนำกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าปัจจุบันนี้ถ้าเอียงการเกิดอุบัติเหตุแม่นบ่มีท่าที่ว่าจะลดลงเลยดังนั้นทุกคนต้องห่วมแหงห่วมใจกันปฏิบัติกฎระเบียบการสัญจรอย่างเข้มงวดเพื่อประกอบส่วนลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทางได้เผยแพร่เอกสารเกี่ยวกับการนำใส้เส้นทางที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศการสัญจรเส้นทางในนครหลวงเวียงจันทน์เพื่อเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมที่จะได้ฟังการบรรยายนี้ได้รับรู้เข้าใจและก็สามารถสัญจรไปมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบจราจรและนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้มีการประกอบความเห็นใส่สุนทรเลขเปลี่ยนเกี่ยวกับโครงการรถเมล์ BRT พร้อมกันยังมีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับโครงการรถเมล์ BRT ทุกคนที่ได้เข้าร่วมเช่นกับพวกเราขอให้ของทุกคนถ้าว่าหักทานหักบ่มีความจำเป็นที่จะใช้รถส่วนตัวเนาะหันมาใช้รถเมล์ BRT เพื่อเป็นการลดพ้นการแออัดอยู่ในตัวเมืองแล้วก็เป็นการลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุได้ฉะนั้นก็ฝากทุกคนในการสัญจรทุกมื้อนี้พอเห็นน้ำกันตัวเลขหน้าตกใจในการที่ทั้งกรมตำรวจจราจรเพิ่นรายงานให้พวกเราแต่ละมื้อที่ว่านักหน่วงในอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกมื้อในทั่วประเทศแล้วก็มีทั้งคนเจ็บหน่อยเจ็บหลายรถเปเพนักสมควรฉะนั้นก็ทุกคนมีสติท่านจะใช้รถใช้ถนนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทางการเดินทางไปมาออกจากเงินจากซานกับคนมีสติกวดกาเทคนิครถให้ละเอียดเบรกได้ยังใช้งานได้อยู่บ่ตีนรถได้มันคันมันเหี่ยนหลายกับคนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอื่นๆเนาะที่ว่ามีความจำเป็นที่จะพวกเขาจะต้องได้นำใช้รถนั้นไฟสัญญาณดิเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้หรือบ่อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญอุปกรณ์ต่างๆภายในรถเทคนิคเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อเป็นการลดพ้นการเกิดอุบัติเหตุพวกเขาก็มีด้วยความเป็นใหญ่เป็นห่วงเป็นใหญ่กับรายการข่าวตามเหตุการณ์และปัญหาที่อื่นๆอีกในสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้ก็ถือว่านักหน่วงในการเสพข่าวพวกเขาว่าทุกมือเบิ่งว่าอันใดข่าวแท้ข่าวปลอมข่าวจริงข่าวลวงอันใดที่เขาเบิ่งแล้วมันบ่เป็นข่าวทางการก็จะฟ้าไปลงเสื่อได้ตัวเหยาะหลอกลวงเปล่าข่าวขายสินค้าบ่ทางออนไลน์หรือว่าตัวโยวาทานได้รับรางวัล นั้นรางวัล นี้อันนี้ก็เห็นกันทุกมื้อเลยแหละบ่มันเกือบหลายคนนี่ก็บ่เข้าใจโอนเงินไปก่อนสัพพัดว่าสินค้าบ่ได้แล้วโอนไปแล้วสินค้าที่ได้บ่ถือกับสินค้าที่เขาโฆษณาอันนี้พวกเขาควรพิจารณาบอกคนอ้อมข้างครอบครัวอย่าไปหลงเชื่อกับสิ่งที่พวกเขาบ่เห็นพวกเขาบ่สามารถจับต้องได้อันใดที่พวกเขาอยากได้พวกเขาไปเบิกในตัวเขาเองจะเป็นการดีเนาะเพื่อบ่ให้เขาสูญเสียเงินไปล่าๆนะฝากไว้ก็แล้วกันเวลาก็หมดลงพอดีขอบใจบริการติดตามรายการติดต้นหัวทางรายการวันนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์และทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังไปเพียงตัวนี้พวกเราจะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี
7: บ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วน
8: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
9: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
10: เออนี่ตุ๋น
11: หึ
10: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้น

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้จีนและลาวร่วมกันจัดตั้งปฏิบัติขอริเริ่มว่าด้วยความมั่นคงทั่วโลกคณะโฆษณาอุปมศูนย์กลางภาคเพิ่มทวีการนำพาซี่นำสื่อมวลชนให้ก้าวไปสู่ความทันสมัย7แขวงภาคกลางใต้ห่วมทาบทามห่างกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์เวียดนามจะมีสนามบินแห่งใหม่เพิ่มอีก